0: านบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิตพร้อมกิจกรรมศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติณวัดพรหมวงศารามเชิญชวนศิลปินบุคลากรและประชาชนร่วมพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศประกอบด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28กรกฎาคมอย่างศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันหมายชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีน
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยมีภารกิจสำคัญคือการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลและการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลนครเซี่ยงไฮ้พร้อมหารือเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน
3: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศเห็นความจำเป็นนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นทั้งสองประเทศนะครับมีความเรื่องฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ
2: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครฉิงตูเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forumและพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนซึ่งถือเป็นสำนักงานแห่งแรกในภูมิภาคตะวันตกของจีนอันจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนกับนักลงทุนจีนในภูมิภาคดังกล่าวชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
4: ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี
5: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 9,510,000 รายและไม่ผ่านเกณฑ์ 9,310,000 รายโดยสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกระบวนการคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและลำบากอย่างแท้จริงนอกจากนี้งบประมาณด้านสวัสดิการมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและจัดสรรสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ไม่มีรายได้โดยการตรวจสอบครั้งนี้ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไข้กับฐานข้อมูลของภาครัฐซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ทั้งรายได้การเสียภาษีการถือครองที่ดินและรถยนต์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยออกจากระบบและให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกเมื่อวานนี้พบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อน ซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนเพื่อลดความสับสนพร้อมยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
6: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความคล้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราก็ต้องไปทำคลีนซิ่งกันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที่
5: นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีสอบข้าราชการท้องถิ่นเดิมหลังพบทุจริตคะแนนผิดปกติกว่า 5,900 รายเตรียมประกาศลำดับคะแนนใหม่ภายในสัปดาห์หน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่9เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมดหลังผลการตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 279,000 รายพบความผิดปกติของคะแนนจำนวน 5,924 รายโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม่คาดว่าจะเสนอประธานกสทเพื่อลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปพร้อมย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองสามารถทำได้ตามกฎหมาย
7: ใน 207,000 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ5,924 คนแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของข้าการท้องถิ่นเนี่ยให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าการท้องถิ่นก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยและก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็จะได้ลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวว่ามาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคของสคบโดยเฉพาะการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์ รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองตามมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนทั้งนี้ได้สั่งการให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าใหม่เริ่มมีผลรวมทั้งให้บูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่โรงเรียนบ้านหนองจูดตำบลดินอุดมอำเภอลำทับจังหวัดจันทบุรีที่หมู่7วัดเขาทองตำบลบ่อเวนอำเภอขลุงจังหวัดตราดที่หมู่2บ้านคลองขุดตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่3โรงเรียนบ้านรังจิกตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำและจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่6บ้านยางคำตำบลน้ำปลีกอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อชื่อสกุลโทร02-205-1347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาด้านการทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนว่าอิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อเนื่องในช่วงวันถึง2วันข้างหน้าพร้อมยืนยันว่าอิหร่านจะไม่จำกัดการตอบโต้ในระดับเดียวกันอีกต่อไปและจะไม่มีพื้นที่ใดรอดพ้นจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่7ติดต่อกันเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านอย่างไรก็ตามความพยายามผลักดันให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยล่าสุดจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการสู้รบและกลับมาสู่การเจรจายุติความขัดแย้งอีกครั้ง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.3 นอกชายฝั่งรัฐเซียปัตทางตอนใต้ของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ถึงประเทศเพื่อนบ้านอาทิโกเตมาลาและเอลซัลวาดอร์ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนสั่นไหวและประชาชนในหลายพื้นที่เร่งอพยพออกจากอาคารอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายร้ายแรงทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุยังมีแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ถึง 6.0 หลายครั้งขณะที่ระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐแจ้งว่าอาจมีคลื่นทะเลสูงถึง 0.3 ถึง 1 เมตรตามแนวชายฝั่งบางพื้นที่ของเม็กซิโกและโกเตมาลาด้านใน

0: ที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยมีประกาศเตือนประชาชนให้อยู่ภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวคุณวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่น1-2เกม22-20 16-21และ18-21ยึดเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้วอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะทีมอินเดีย 3-1 เซต 25-15 25-19 17-25 25-15นัดต่อไปรอบชิงอันดับ5ทีมไทยจะพบกับปากีสถานในวันนี้เวลา 13:00 นศึกฟุตบอลโค้กคัพยู17โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม4-2หลังเสมอกันในเวลา0-0ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวี SC วิทยา1-0ลมศักดิ์ FC ชนะชาติตราการซิตี้6-1และเชียงใหม่ FC ชนะสุโขทัย FC 3-2นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการประชุมมนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ได้บทสรุปชนิดกีฬาที่จะจัดแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปี2027โดยจัดชิงชัย43ชนิดกีฬาหลังจากมีการเพิ่ม5กีฬาในช่วงโค้งสุดท้ายได้แก่กาบาดี้ลีลาดเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งโดยจะไม่มีเพิ่มชนิดกีฬาอีกแน่นอนแล้วในภูมิศิษย์สุคนทวงผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพร้อมด้วยนายวิสันวนาศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Where the Prize Chase the Glory เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนโดยครอบคลุมสิบชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งในระดับโรงเรียนระดับประเทศและระดับนานาชาติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมมือกับมูลนิธิบัญชาเมฆการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬามวยไทยสหพันธ์มวยไทยนานาชาติอีฟมาและมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีสุดยิ่งใหญ่บัวขาวเดอะซีรีส์ดัตสเวทแอนด์คอรีถ่ายทอดเรื่องราวของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยระดับตำนานเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจด้านความมุ่งมั่นวินัยและความอดทนพร้อมผลักดันมวยไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากลติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางช่อง 9 Mcord HD เริ่มตอนแรกก้าวแรกสู่สังเวียนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ในรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมอบเงิน 1,500,000 บาทให้แก่นายปิติพิโรมภักดีประธานกรรมการมูลนิธิปิติพิรมภักดีโดยเงินดังกล่าวเป็นรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีของมูลนิธิเพื่อนำไปสนับสนุนโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่าน แพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

0: ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 23:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 16:25 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกแนะนำข้อควรปฏิบัติด้านมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกดังนี้1. ก่อนที่พนักงานขับรถจะออกปฏิบัติหน้าที่ต้องตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุกรถลากจูงรถพ่วงก่อนใช้งานทุกครั้ง 2. กำชับให้ผู้ขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ 3. ผู้ขับรถบรรทุกต้องไม่ใช้สารเสพติดและต้องไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 4. ผู้ประกอบการขนส่งมีการติดตั้งระบบ GPS 5. หลีกเลี่ยงการจอดรถบรรทุกทิ้งไว้บนไหล่ทางโดยผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้หากประชาชนพบรถบรรทุกกระทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วน หมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนความเชื่อและประเพณีมอญชาวมอญส่วนใหญ่แม้จะนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดแต่ก็ยังคงมีความเชื่อเรื่องผีบรรพชนอันเป็นลัทธิความเชื่อของมนุษย์หลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ด้วยเช่นกันผีที่ชาวมอญนับถือเป็นผีบรรพชนหรือผีปู่ย่าตายายเรียกกันโดยทั่วไปว่าผีบ้านผีเรือนเนื่องจากผู้ที่นับถือผีมักไม่กล้าละเมิดข้อกำหนดตามขนบจารีตทำให้พิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือและเส้นไหว้ผีเป็นดังข้อบังคับในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมตลอดจนสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีมอญดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้รับฟังรายละเอียดถึงการเร่งช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรวมถึงคำแนะนำผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐให้รีบยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
10: ค่ะขณะนี้ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
11: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
10: ค่ะท่านคะเมื่อวานนี้ทางกระทรวงการคลังได้เปิดรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ยังมีส่วนหนึ่งสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมมีหนึ่งประเด็นนะคะที่นำไปเป็นเงื่อนไขด้วยในเรื่องของการโอนรถหรือใครที่มีที่อยู่อาศัยมาก่อนหน้านี้ในส่วนของยานพาหนะนะคะกรมการขนส่งทางบกจะมีแนวทางช่วยเหลือหรือมีการตรวจสอบตรงนี้อย่างไรบ้างคะ
11: ผมต้องเรียนว่าทางกระทรวงคมนาคมได้สั่งการมอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกนะครับอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมายังสำนักงานขนส่งทั้งในส่วนของภายในกรุงเทพมหานครและก็ในภูมิภาคนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์การครอบครองรถต่างๆเนื่องจากว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้ก็คือในหัวข้อที่ว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถที่ใช้งานเกษตรกรรมซึ่งลักษณะอันนี้เนี่ยก็จะกำหนดไว้ว่าจะตามกฎหมายจะต้องครอบครองไม่เกิน1คันนะครับก็หมายความว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับกรมก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องหน่วยงานที่จะต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในรถต่างๆใช่ไหมครับการครอบครองรถก็มีประชาชนจำนวนมากเนี่ยเดินทางมาเมื่อมีการมาติดต่ออยู่ที่กับกรมเนี่ยกรมก็ได้ตั้งโต๊ะแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการต ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ต่างๆนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเราก็ได้สั่งการว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางหน่วยพลังงานภาครัฐเนี่ยจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็จะให้มีการสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ฟรีนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่เป็นภาระของทางภาครัฐอยู่แล้วนะครับที่ต้องดูแลประชาชน2ก็คือผมเองก็ตั้งโต๊ะที่จะต้องให้รับคำร้องต่างๆมีบางเคสที่บางท่านเนี่ยได้ขายกรรมสิทธิ์รถไปนานแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นการขายแบบที่ในอดีตเขาทำกันคือเรียกว่าโอนลอยเมื่อมีการเซ็นโอนลอยออกไปแล้วก็ตัวท่านที่ขายรถไปเนี่ยไม่ทราบว่าได้ถูกจดแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์แล้วหรือยังนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาว่าท่านเนี่ยยังมีชื่อครอบครองรถอยู่นะครับบางรายก็เป็นรถที่ได้ถูกกำได้ไฟแนนซ์เนี่ยยึดไปแล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีชื่อที่ผ่อนชำระอยู่นะครับบางรายก็เป็นผู้ที่ได้ขายรถไปนะครับให้กับญาติพี่น้องแต่ว่ายังไม่ได้โอนรถอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่สามารถติดตามรถได้นะครับบางรายก็เป็นลักษณะว่าญาติพี่น้องมาขอให้ใช้ชื่อในการซื้อรถนะครับผ่านไฟแนนซ์ซึ่งท่านเองท่านก็ไม่ทราบนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็รวบรวมประเด็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้รวบรวมรายงานไปยังหน่วยงานต้นทางก็คือทางกระทรวงคลังนะครับซึ่งก็ได้มีการประสานงานกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วซึ่งก็ทางท่านผู้อำนวยการก็มอบหมายว่าขอให้ทางกรมนะครับช่วยรวบรวมประเด็นต่างๆแล้วก็เดี๋ยวทำหนังสือแจ้งไปยังทางกระทรวงคลังโดยด่วนนะครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างครับซึ่งผมก็ได้รายงานผู้บังคับใช้โดยตามขั้นตอนทางท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้เราดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดครับ
10: นั่นก็สอดคล้องกับที่คุณวินิจนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าทางกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขตรงนี้ด้วยค่ะแล้วทางกรมการขนส่งทางบกจะมีการเปิดโต๊ะรับไปจนถึงเมื่อไหร่คะหรือว่าจะ
11: ซึ่งคือขณะนี้เนี่ยถ้าไปในสำนักงานเขตพื้นที่1-5ในกรุงเทพนะครับก็เราก็ดูแลได้ตลอดนะครับขอให้ท่านที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่5นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อาคาร2ชั้น3นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่1-4เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับที่งานทะเบียนได้หมดเลยครับซึ่งได้มีข้อสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงทั้งสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ครับเรายินดีให้คำแนะนำครับแล้วก็ขออนุญาตว่าจะได้เกรงใจทางเจ้าหน้าที่นะครับเรายินดีที่จะดูแลให้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
10: ค่ะนอกจากการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีข้อร้องเรียนต่างๆแล้วนะคะทางกรมการขนส่งทางบกเองก็จะมีการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนด้วยเช่นกันเห็นทราบว่ามีการออกประกาศกำหนดให้รถบรรทุกยกเทนะคะที่ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นข่าวแล้วว่ามันเคยมีอุบัติเหตุมาแล้วเรามีการออกกฎหมายใหม่ที่จะดีเดย์ในวันที่1 ตุลาคมนี้ค่ะสาระสำคัญของประกาศนี้เป็นอย่างไรบ้างคะท่านคะ
11: คืออย่างนี้ครับขณะนี้ประกาศมีผลแล้วนะครับกำหนดให้รถบรรทุกดัมประเภทดัมนะครับที่มีกระบะดัมนะครับทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็น6 ล้อ 10 ล้อเนี่ยจะต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อกรณีดัมเนี่ยยกนะครับซึ่งก็จะเป็นสัญญาณไปรวมถึงเสียงภายในรถทุกคันด้วยนะครับเราให้เวลาในเรื่องของการติดตั้งเนี่ยต่อเมื่อ1 รอบการแจ้งจดภาษีครับก็ขณะนี้เนี่ยเราก็อยู่ระหว่างการเร่งทำความเข้าใจประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของรถบรรทุกทั้งหมดนะครับซึ่งแต่อุปกรณ์อันนี้ก็มีราคาไม่แพงครับสามารถติดตั้งได้ทุกคันแล้วก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับยุทธการพาหนะต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะครับกรณีที่กระบะดำยกแล้วก็ไปทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้นะครับก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ครอบครองรถกระบะดำทั้งหมดด้วยครับ
10: ค่ะตรงนี้เราได้มีการประสานกับผู้ผลิตในส่วนของรถบรรทุกต่างๆไหมคะว่าจะต้องติดตั้งมาจากโรงงานเลย
11: ครับขณะนี้มีการประสานเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ออกกฎหมายเนี่ยขณะนี้ได้มีการทำ public hearing หรือว่าทำเรียกว่าประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนไปทั้งหมดแล้วครับผมคิดว่ารักษาของการดำเนินการขณะนี้เนี่ยเราได้ออกประกาศของกรมเพื่อบังคับใช้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำต่างๆนะครับไปยังท่านผู้ที่ครอบครองรถแล้วก็เจ้าของ บริษัทของห้างร้านต่างๆนะครับในเรื่องของการติดตั้งครับ
10: นั่นหมายความว่าถ้าเป็นรถใหม่ที่ออกหลังจากนี้ก็จะมีการติดตั้งระบบมาพร้อมส
11: ่
10: วนที่ออกไปก่อนหน้านี้ก็คือขอความกรุณาคือ
11: ต้องมาติดตั้งเพิ่มเติมครับครับผม
10: คือเป็นกฎหมายออกมาบังคับเลยถูกต้องใช่ไหม
11: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
10: ถ้าตรงนี้เพื่อจะให้ผลสำฤทธิ์นะคะเรามีการมีบทลงโทษหรือมีข้อตักเตือนอย่างไรบ้างคะหากฝ่าฝืนตรงนี้ค่ะ
11: ขณะนี้เนี่ยเรารวมอยู่เรื่องของเป็นอุปกรณ์ส่วนควบครับที่ต้องมีการตรวจสภาพรถครับก่อนที่จะมีการอนุญาตที่มีการต่อทะเบียนรถครับ
10: ก็ดูตั้งแต่รถเล็กไปถึงรถใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็ให้ความสำคัญกับรถที่ประกอบอาชีพในชุมชนอย่างรถพ่วงข้างที่ออกกฎหมายมาก่อนหน้านี้ด้วย
11: รถพ่วงข้างนะครับขณะนี้ได้เราได้ออกกฎหมายในเรื่องของการที่จะรับรองโดยที่ท่านเจ้าของรถพ่วงข้างนะครับนำสามารถนำมาจดเป็นทะเบียนรถพ่วงข้างได้เรียบร้อยแล้วครับในทุกสำนักงานขนส่งครับ อยากให้ท่านที่ถือกรรมสิทธิ์แล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหรือว่าเป็นรถที่เอาไปต่อเติมเองเนี่ยครับเข้าไปขอรับคำแนะนำปรึกษากับสำนักงานขนส่งจังหวัดนะครับในงานตรวจสภาพนะครับซึ่งเราได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องมีการติดตั้งเรื่องของป้ายสะท้อนแสงนะครับด้านหลังรวมถึงจุดสะท้อนแสงเพิ่มเติมและไฟเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเราก็จะตรวจสอบในเรื่องของจุดยึดรถนะครับระหว่างตัวของมอเตอร์ไซค์หลักกับจุดพ่วงเนี่ยนะครับให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าที่เกิดเหตุอุบัติเหตุเนี่ยก็คือส่วนมากก็คือจะเรื่องของการจุดเชื่อมต่อครับก็ขออนุญาตให้ท่านผู้ครอบครองนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าเมื่อเข้าไปที่สำนักงานขนส่งแล้วจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ได้มีการกำชับแล้วก็พร้อมให้คำแนะนำกับทุกท่านนะครับพร้อมที่จะให้ดำเนินการในการจดทะเบียนรถเป็นรถพ่วงนะครับแล้วก็เราเองเราอยากสับสนเรื่องของรถเศรษฐกิจชุมชนนะครับแต่ว่าอะไรก็ดีเราก็มีข้อบังคับต่างๆในการที่จะใช้งานนะครับเพื่อเราก็โดยเฉพาะเรื่องของความเร็วเรื่องของการที่ต้องมีสัญญาณไฟต่างๆให้เกิดความชัดเจนปลอดภัยขึ้นนะครับ
10: เรื่องท้ายในวันนี้นะคะขอให้ท่านฝากถึงระบบขนส่งสาธารณะค่ะที่จะต้องมีการเพิ่มความปลอดภัยต่างๆรวมไปถึงผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่บริการประชาชนได้ค่ะ
11: ครับขณะนี้นะครับแต่เพราะว่าการเรื่องของราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงนะครับเหลือราคาน้ำมันดีเซลที่34บาทเศษนะครับขณะนี้ทางกรมก็ได้ออกประกาศลดราคาค่าโดยสารนะครับตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมไปนะครับอีก3สตางค์ต่อที่นั่งต่อกิโลเมตรแล้วนะครับซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมก็กราบเรียนว่าขอความร่วมมือทุกท่านนะครับช่วยกันกรุณาปรับราคาลงนะครับแล้วก็เพื่อที่ดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับให้เกิดความเป็นธรรมทั้งนี้เนี่ยกรมเองเนี่ยก็ได้สะท้อนในเรื่องของราคาต้นทุนพลังงานที่เกิดขึ้นมาในตามห่วงเวลามาโดยตลอดนะครับขณะนี้เมื่อมีราคาปรับขึ้นเราก็ได้สะท้อนปรับเป็นตามสภาวะการตอนนี้ราคาลงแล้วก็ได้ประกาศนะครับในเรื่องของราคาต่างๆให้ปรับลงมาแล้วนะครับจึงขอความกรุณานะครับท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะครับด้วยกรุณาตรวจสอบตารางราคาต่างๆที่กรมได้ออกไปแล้วมีผลบังคับนะครับแล้วก็ขอให้ดำเนินการกำหนดราคาดังกล่าวเนี่ยอย่างเคร่งครัดด้วยครับ
10: ในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาสร้างความเข้าใจถึงการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะรวมไปถึงดูแลผู้โดยสารด้วยในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ค่ะ
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประ

0: ทองจังหวัดสุพรรณบุรียังคงมีวิถีชีวิตดั้งเดิมร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยคือเสน่ห์วัฒนธรรมผ่านผืนผ้าทอและรอยเข็มปักอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครในโลกด้วยวิถีเวียงดอนคาติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
1: กลุ่มวิถีเวียงดอนคามีความโดดเด่นของผ้าปักวิถีเวียงดอนคาคือความประณีตระดับแฮนด์เมด 100%โดยช่างปักทุกคนจะใช้มือและเข็มด้นสดปักลงบนผืนผ้าโดยไม่ใช้สะดึงที่ผ้าแต่ละซึ่งผ้าแต่ละผืนหรือกระเป๋าแต่ละใบจะใช้เวลาสรรสร้างประมาณ 2-3 วันและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือสินค้าทุกชิ้นจะมีลายปักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อให้พยายามแกะลายให้เหมือนเดิมอย่างไรก็ไม่สามารถทำซ้ำอย่างแน่นอนคุณจงรักเสมอ่วมพัฒนาการอำเภออู่ทองได้บอกเล่าถึงความตั้งใจในการขับเคลื่อนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีในพื้นที่เอาไว้ว่าทางกลุ่มได้รวมตัวกันตอนแรกก็คือการทอผ้าก่อนต่อมาก็จึงมีการทำผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปต่างๆเป็นกระเป๋าย่ามสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนี้จะมีความยั่งยืนตรงที่ว่าทอเองปักเองและทุกอย่างทำด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้น
2: คือทางกลุ่มได้รวมตัวกันนะตอนแรกก็คือการทอผ้าก่อนนะคะต่อมาก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะก็โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะเข้ามาในเรื่องของการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปต่างๆนะคะเป็นกระเป๋าเป็นย่ามสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนี้ก็จะมีความยั่งยืนโดยที่ว่าทอเองปักเองแล้วก็ทุกอย่างทำด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้นเลยของการรวมกลุ่มของสตรีค่ะตำบลดอนคาค่ะจะมีเอกลักษณ์นิดนึงตรงที่ว่าแต่ละผืนแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันค่ะมันไม่ซ้ำกันเป็นแฮนด์เมดค่ะ
1: ด้านคุณปฐมตั้งทวีวิวัฒน์ประธานกลุ่มวิถีเวียงดอนคาได้เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นและการเติบโตของกลุ่มว่าปัจจุบันมีสมาชิกรวมกลุ่มจักสานกว่า60คนและกลุ่มทอผ้าปักอีก30คนคือเริ่มต้นจากกลุ่มจักสานก่อนตอนนี้มีเด็กๆมาเริ่มหัดปักผ้าต่อยอดจากกลุ่มของพวกเราแม้สมาชิกส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักคือทำนาและค้าขายแต่กลุ่มผ้าปักวิถีเวียงดอนคาแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่สร้างรายได้เสริมชั้นดีที่หล่อเลี้ยงด้วยความรักและความสุขของคนในชุมชนโดยมีการจัดสรรรายได้อย่างเป็นธรรมตามเนื้องานทั้งแผนกปักและแผนกเย็บพร้อมทั้งแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่สมาชิกในทุกๆเทศกาล
3: เรามองย้อนหลังไปเราก็เหมือนรูปแบบเก่าๆมันก็จะเหมือนจะล้าสมัยนิดนึงเราก็พยายามปรับปรุงขึ้นมาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเด็กรุ่นหลังก็จะมองของเราเป็นโบราณแล้วเขาก็จะพัฒนาของเขาเองต่อไปรายได้ในกลุ่มเราจะตั้งไว้นะคะว่าปักอย่างเงี้ยใบหนึ่งเราจะให้ค่าแรงเขาเท่าไหร่ถ้าใครขยันก็คือทำได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มาทำให้กลุ่มเหมือนทำส่วนตัวเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเราก็จะให้ทำแล้วเวลาเราออกบูธอะไรเนี่ยเราก็ไปขายรวมกันก็มีอะไรก็นั่งคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
1: สำหรับผู้ที่สนใจเสน่ห์ผ้าปักแฮนด์เมดและร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของชาวลาวเวียงสามารถแวะเวียนมาเยี่ยมชมได้ที่กลุ่มจักสานบ้านดอนคาหรือวิถีเวียงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโทรศัพท์หมายเลข086-174-0094ขอเชิญมาร่วมสืบสานรอยเข็มแห่งภูมิปัญญาเพื่อให้ผ้าปักวิถีเวียงดอนคายังคงถักทอความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไปเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: จังหวัดตรังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของฝั่งอันดามันศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังจึงดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติติดตามจากรายงานค่ะ
4: ศรชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นหน่วยปฏิบัติงานหลักที่รับผิดชอบดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค พื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชนนาวาเอกดุสิตจันทร์ราชรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังกล่าวว่าสอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีภารกิจหลัก9ด้านในการดูแลและป้องกันภัยคุกคามทางทะเลของประเทศไทยเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
5: กิจกรรมของสอนชนจังหวัดตรังเป็นการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาตามกรอบภัยคุกคาม9ด้านและสถานการณ์อื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลนะครับภัยคุกคาม9ด้านก็ประกอบด้วยการกระทำเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ2การก่อการร้ายในทะเล3การนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศ4การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับ5การบังคับใช้แรงงานทาสแรงงานและการค้ามนุษย์ในทะเล6การทำประมงผิดกฎหมาย7การเกิดอุบัติเหตุและการกู้ภัยในทะเล8การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ9การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: สำหรับภารกิจการรักษาความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่ทางทะเลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังได้ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังประจำปี2569ขึ้นโดยได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังโรงพยาบาลตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติทางทะเลโดยยึดกรอบแนวทางตามแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดตรัง
5: สอนชนจังหวัดตรังจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังนะครับโดยมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางภาครัฐเอกชนสมาคมมูลนิธิอาสาสมัครและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลพื้นจังหวัดตรังครับโดยกำหนดรูปแบบการฝึกคร่าวๆเป็น2ห้วงครับจะฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะหรือเทเบิลท็อปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับจะทำการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือภาคทะเลหรือฟิลโทนิกฟิลโทนิกเซอร์ไซส์นะครับฝึกที่ท่าเทียบเรือปากหนึ่งตำบลไม้ฝาดอำเภอสีเกาจังหวัดตรังนะครับสำหรับการฝึกซ้อมดังกล่าวนี้นะครับจะเป็นการแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังต่อไปครับ
4: ทั้งนี้การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังประจำปี2569เป็นการยกระดับความพร้อมเชิงปฏิบัติของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทางทะเลได้อย่างทันท่วงทีลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน

0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยเตรียมเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรายการ GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในวันที่29กรกฎาคมนี้เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งเข้าสู่โครงการ GLO Star ไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นติดตามจากทีมข่าวกีฬาค่ะ
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีรายการ GLO Cup 2026ซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกทั้ง7ภูมิภาคเพื่อหาสุดยอด32ทีมมาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม32ทีมแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อเฟ้นหา4ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่2สิงหาคมณสนามสุพัชลาไสนอกจากนี้ยังเฟ้นหานักเตะที่มีพรสวรรค์เข้าโครงการ GLO Star ไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะอีกด้วยพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยที่ได้รับโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียมให้เด็กไทยได้เรียนรู้ผ่านกีฬาทั้งเรื่องวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการเคารพกติกาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและพลเมืองที่มีคุณภาพ
2: จะเห็นว่าในแต่ละทีมเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับน้องๆผู้เล่นมีความเก่งขึ้นเหมือนกับว่าให้ความสำคัญหรือมาสนใจในถ้วยเจโอคัพมากขึ้นนะครับด้วยที่ว่าโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะว่าเรามีเจลสตาร์ด้วยนะครับแล้วก็เจลสตาร์เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นถึง6เดือนแล้วก็กลับมาทั้งเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของเจโอคัพ
1: ด้านนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยในฐานะประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าจากการติดตามนักเตะในโครงการ GLO Star 2025ได้เห็นพัฒนาการของนักกีฬาทั้ง mindset การเล่นการเล่นเป็นทีมรวมถึงทักษะต่างๆและเชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตต่อไป
2: ต้องบอกเลยว่าได้เปลี่ยน mindset ของเด็กๆนะครับเปลี่ยนวิธีการเล่นครับไม่ว่าจะเป็นอีวิดวลหรือว่าการเล่นเป็นทีมนะครับสิ่งสำคัญคือสิ่งที่ได้กลับมานั้นนะฮะก็คือเรื่องของการมีระเบียบวินัยครับวิธีที่ต่างๆมันเปลี่ยนไปนะครับก็เลยทำให้น้องๆมีพัฒนาการในการเล่นที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มูลนิธิพัฒนาบอลไทยแล้วก็เจโอโฮมีความภาคภูมิใจมากนะฮะที่ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเด็กสามารถไปสานต่อตามที่เขาต้องการได้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่ดีต่อไปสำหรับทีมเยาวชนทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตและต่อไปในทีมชาติไทยด้วยครับ
1: ทั้งนี้เวที GLO Cup 2026จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ก้าวไปสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพรวมไปถึงต่อยอดเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตได้มากน้อยเพียงใดต้องติดตามการพิสูจน์ฝีเท้าของเหล่านักเตะเยาวชนทั้ง32ทีมในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
5: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะ ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีเชิญท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกมาพูดคุยบอกเล่าและเคลียร์ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพี่น้องประชาชนสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับตอนที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่านนายกได้สัญญาไว้ว่าจะผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน180วันหรือว่า6เดือนท่านโฆษกครับผมนับนิ้วดูเนี่ยแค่90กว่าวันพูดง่ายๆคือ3เดือนเนี่ยรัฐบาลก็ได้ผลักดันพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการประชาชนพ.ศ. 2569ได้แล้วเสร็จแล้วก็ประกาศในราชกิจจาตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยประชาชนไปขอรับบริการภาครัฐจะได้รับความสะดวกกว่าเดิมยังไงครับแล้วผมเนี่ยใจร้อนอ่ะมีผลบังคับใช้เลยหรือเปล่าครับ
2: ก่อนอื่นต้องบอกว่านโยบายที่ท่านนายกอนุทินได้แถลงต่อรัฐสภานั้นนะคะพูดแล้วทำแต่ในเรื่องของกฎหมายพรบการอำนวยความสะดวกนี้พูดแล้วทำเร็วด้วยนะคะ
1: ครับ
2: แม้ว่าจะประกาศในราชกิจจาเมื่อ8กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่ได้มีผลทันทีนะคะต้องให้เวลาส่วนราชการเขาไปปรับตัวยกระดับการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาปรับปรุงตัวเองนะคะทำให้มันรวดเร็วทันสมัยประชาชนต้องได้รับความสะดวกตามที่กฎหมายกำหนด4มกราคมค่ะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับเลยปีหน้านะคะ4มค70ค่ะ
1: ครับแล้วที่เคยพูดกันว่าเวลาไปติดต่อราชการโอ้โหมันยุ่งยากเหลือเกินกฎหมายฉบับนี้จะลดภาระของพี่น้องประชาชนลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของประชาชนลงได้ยังไงครับ
2: ลดได้มากเลยนะเรื่องของเวลาเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ลดการใช้ดุลพินิจของราชการด้วยเพราะว่าอะไรที่ต้องใช้ดุลพินิจเยอะก็มีความเสี่ยงในเรื่องของจ่ายใต้โต๊ะนะคะ
1: ครับ
2: ประโยชน์9ข้อที่จะเห็นชัดๆจากการใช้พรบ.อำนวยความสะดวกนี้นะคะ1เวลาเราไปติดต่อหน่วยงานรัฐที่ไหนเนี่ยบางทีเราก็งงว่าเอ๊ะต้องทำอะไรบ้างเอาเอกสารอะไรยังไงนะคะ
1: ครับ
2: จากนี้เนี่ยเมื่อบังคับใช้แล้วจะไม่งงเพราะว่าทุกบริการจะต้องมีคู่มือสำหรับประชาชนทำให้เข้าใจนะคะ2ในเรื่องของการขอเอกสารซ้ำมันจะไม่ต้องเพราะว่าเราจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานกฎหมายฉบับนี้มันมีผลเนี่ยควบคู่ไปกับพรบ.เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องขอเอกสารซ้ำมันอยู่ในฐานข้อมูลแล้วแล้วก็ต้องเชื่อมกันด้วย
1: ดีจังครับ
2: อันที่3คือเรื่องของการต่ออายุใบอนุญาตมันจะทำได้ง่ายกว่าเดิมนะคะคือไม่ต้องขอใหม่เลยเพียงแค่ชำระค่าธรรมเนียมโดยที่ไม่ต้องไปยื่นเรื่องใหม่ทั้งหมด
1: ครับ
2: ในเรื่องของใบอนุญาตหายก็ไม่ต้องไปแจ้งความนะคะติดต่อหน่วยงานได้ทันทีหรือถ้าในกรณีที่มันมีเรื่องเร่งด่วนมากๆเนี่ยมันก็จะมีช่อง Fast Track ให้โดยที่ไม่ต้องไป
1: เข้าคิวรอ
2: แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาถูกจ่ายเงินเพิ่มนะคะม
1: ัน
2: เป็นระบบที่จะอำนวยความสะดวกในกรณีที่เร่งพิเศษ
1: ครับ
2: อีกอันนึงอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยจำไว้เลยนะคะคำว่าซูเปอร์ไลเซนส์ภาคเอกชนเนี่ยบ่นมาเยอะว่าจะขอใบอนุญาตประกอบกิจการใดกิจการหนึ่งเนี่ยโหไม่รู้กี่ใบอนุญาตนั่นหมายถึงไปกี่หน่วยงานนะกว่าจะทำธุรกิจได้เพราะฉะนั้นมันมีกฎระเบียบในเรื่องของซูเปอร์ไลเซนส์แปลว่าขอในครั้งเดียวได้ครบทุกใบอนุญาตค่ะ
1: ไปครบจบที่เดียว
2: ไปครบจบที่เดียวนะคะ
1: ครับ
2: และสำหรับชาวต่างชาติค่ะก็จะเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจะมีแบบฟอร์มและคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะคะยื่นคำขอที่ศูนย์รับคำขอกลางได้ครบณจุดเดียวอีกประเด็นหนึ่งก็คือขยายอายุใบอนุญาตที่น้อยกว่า5ปีไม่งั้นต้องมาต่อใบอนุญาตกันวุ่นวายก็ทำให้มันไม่น้อยกว่า5ปี
1: ครับฟังท่านโฆษกอย่างนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะปักหมุดรอแล้วนะครับต้นปีหน้ากฎหมายนี้คงจะได้ใช้อย่างเต็มที่ซึ่งจะส่งผลดีต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเรื่องดีๆอย่างนี้ก็เลยต้องนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับอีกเรื่องนึงที่สังคมให้ความสนใจโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางซึ่งเคยเป็นผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย ช่วงที่ผ่านมาก็มีกระแสความวิตกกังวลว่ากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะในปี2569เนี่ยจะเป็นยังไงเขาจะถูกลดทอนสิทธิหรือจำกัดสิทธิอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการให้มีการทบทวนปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและข้อเท็จจริงต่างๆตอนนี้เนี่ยมีข้อสรุปเกี่ยวกับเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วหรือยังครับท่านโฆษกครับ
2: มีมาใหม่เพิ่งเข้าครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาต้องเรียกได้ว่าทุกเสียงสะท้อนที่เป็นเหตุเป็นผลจากประชาชนเนี่ยท่านนายกสั่งให้รับฟังแล้วก็ประเด็นนึงที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดร.จำได้ไหมคะว่ามันมีเสียงสะท้อนที่พูดถึงว่าถ้าลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีนะคะและในขณะที่คุณพ่อคุณแม่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยจะไม่ได้สิทธ
1: ิ์ตอนนี้ไม่มีแล้ว
2: ตอนนี้ยกเลิกเกณฑ์นั้นไปแล้วก
1: ็
2: คือคุณลูกยังคงใช้ชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีได้และคุณพ่อคุณแม่ก็ยังจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าคุณสมบัติเข้าเกณฑ์อื่นๆทั้งหมดที่เราประกาศมาเมื่อ12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเพียงแต่ว่าเรื่องของภาษีอันนี้ปลดล็อกแล้ว
1: นอกจากปลดล็อกแล้วเห็นว่ายังมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์มาด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าการที่เรามาให้ยืนยันสิทธิ์อีกครั้งนึงสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่แล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินในการดูแลคนที่เดือดร้อนที่สุดยากไร้ที่สุดให้แม่นยำเพราะฉะนั้นที่ผ่านมามันไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลหรือว่าตรวจว่าคนยังเข้าเกณฑ์ยากไร้จริงๆหรือเปล่าวันนี้จึงต้องมาตรวจกันใหม่นะคะแต่ขณะเดียวกันที่เราเปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์สำรวจเพิ่มเติมเนี่ยทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.อสส.ที่เขาลงพื้นที่ไปสแกนดูว่ามีใครที่เดือดร้อนมากๆที่ผ่านมาไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็พบว่ามีถึงอีก 5.4 ล้านคนนะคะ
1: เพิ่มขึ้นมา
2: ค่ะคือมีอยู่ในฐานข้อมูลเดิมที่สำรวจอยู่ก่อนหน้าอยู่ประมาณล้านกว่าคนและพอไปเดินสำรวจจริงๆคนบอกจุดมาเนี่ยเพิ่มมาอีก 5.4 ล้านคนอ
1: ัน
2: นี้ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลแล้วค่ะว่าถ้าเดือดร้อนจริงๆยากไร้จริงๆความช่วยเหลือต้องไปให้ถึงแต่ถ้าสำหรับท่านที่พอดูแลตัวเองได้ก็อยากจะขอให้เข้าใจนะคะว่าอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนในรอบปีต่อไปเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้าเกณฑ์
1: อีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันเยอะเหมือนกันก็คือเอาเกณฑ์เรื่องวงเงินสินเชื่อหนี้สินมาเนี่ยแล้วเป็นยังไงล่ะครับเรื่องนี
2: ้ก็มีการปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัตินะคะจากไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทหนี้และทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทเนี่ยแต่เกณฑ์ใหม่สินเชื่อที่มีอยู่เนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทนั้นจะไม่รวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรม
1: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าสินเชื่อเพื่อการเกษตรมันมีลักษณะที่ต่างจากสินเชื่อทั่วไปอยู่นะคะมันเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูกาลเพาะปลูกและในบางกรณีก็เป็นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติมันจึงไม่สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือฐานะทรัพย์สินของผู้มีเงินได้เช่นเดียวกับสินเชื่อประเภทอื่นเห็นไหมคะอาจารย์ว่าครั้งนี้เราลงในทุกๆรายละเอียดเลยเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยไปถึงประชาชนจริงๆค่ะ
1: ก็ต้องคลายความวิตกกังวลลงไปได้นะครับแล้วจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ครับ
2: สำหรับผู้ที่ถือบัตรรายเดิมมีอยู่แล้วแล้วเข้าเกณฑ์นะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปแต่สำหรับรายใหม่ก็จะไปเริ่มเอาวันที่1ตุลาคมปี69นะคะคนที่มีบัตรอยู่แล้วแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่นี้นะคะก็จะได้รับการสวิตช์ไปใช้สิทธิ์ในส่วนของบัตรไทยช่วยไทย60/40ในช่วง2เดือนสุดท้ายค่ะ
1: ครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมาถึงคนที่อยากจะมีอาชีพมีรายได้ประจำจากกิจการของตัวเองล่าสุดรัฐบาลก็มีโครงการสนับสนุนการใช้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางลัดในการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusท่านโฆษกครับคนทั่วไปที่อาจจะเบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยจะเป็นเจ้าของร่วมกิจการแฟรนไชส์ได้จริงเหรอครับ
2: ได้จริงค่ะคือการทำธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะ
1: ครับ
2: หลายๆคนอยากจะทำธุรกิจแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์เลยและยามนี้เงินทุนมีไม่มากเนี่ยก็คงถอดใจไปซะก่อน
1: ครับ
2: แต่รัฐบาลน่ะเห็นว่าทุกคนมีโอกาสแล้วกลไกภาครัฐเนี่ยถ้าเอามาบูรณาการกันเนี่ยสามารถสร้างอาชีพให้กับประชาชนได้นะคะจึงมีโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus แปลว่าท่านผู้ฟังที่อยากจะมีอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักนะคะแล้วซื้อแฟรนไชส์แบรนด์ร้านค้าที่ตัวเองมั่นใจเนี่ยก็ไปเข้าโครงการของกระทรวงพาณิชย์ได้ที่รัฐบาลจะจัดให้ก็คือจะอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่ง 50% นะคะสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทค่ะเมื่อไปซื้อแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีรายชื่อของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมกิจกรรมของรัฐบาลในครั้งนี้นะคะเพียงแค่เดินไปสมัครเลยรัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% แต่ไม่เกิน 10,000 บาทค่ะคุณสมบัติของผู้ที่จะไปร่วมโครงการนะคะเป็นคนไทยอายุ20ปีขึ้นไปมีความสามารถตามกฎหมายมีความพร้อมด้านเงินลงทุนไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นกรรมการในนิติบุคคลที่สนใจลงทุนและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจลงทุน
1: ข้อดีหรือประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์คืออะไรครับ
2: 1สร้างรายได้นะคะขายของในแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วมีทีมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมีทีมช่วยวางแผนในเรื่องข้อมูลเรื่องสูตรเรื่องการตลาดนะคะมีระบบการบริหารกิจการที่สำเร็จรูปและมีการฝึกอบรมบวกคู่มือปฏิบัติงานสนใจเข้าไปสมัครได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข1570ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะเริ่มแล้วนะคะถึง31สิงหาคมนี้ค่ะและถ้าอยากจะรู้ว่ามีแฟรนไชส์ตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย franchise.dbd.go.th ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่รัฐบาลมุ่งสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกที่มาคุยประเด็นต่างๆให้เคลียร์นะครับคุณผู้ฟังครับระหว่างออกอากาศอยู่ตอนนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็กำลังปฏิบัติภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับท่านออกเดินทางไปตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะอยู่ถึงวันจันทร์ที่20นะครับเช้าวันนี้ท่านโฆษกก็เคลียร์ประเด็นตรงมาจากเมืองจีนเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าการเยือนหนนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับ
2: เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกนะคะตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงค่ะแล้วก็ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้เชิญท่านนายกของเรานะคะให้ไปร่วมงานการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกที่เซี่ยงไฮ้ด้วย
1: ครับ
2: ทริปนี้ของนายกก็จะไป3เมืองหลักๆเลยก็คือเซี่ยงไฮ้เฉิงตูและที่ปักกิ่งค่ะสำหรับที่เฉิงตูเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปเปิดสำนักงาน BOI สำนักงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยที่เฉิงตูมันมีนัยยะสำคัญตรงที่ว่าเราเนี่ยมีสำนักงานของ BOI อยู่ที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้แล้วก็กวางโจวซึ่งเป็นพื้นที่ทางใต้ของจีนแต่ครั้งนี้จะไปเปิดที่เฉิงตูแปลว่าเรากำลังจะไปเจาะนักลงทุนในภาคตะวันตกของจีนค่ะแล้วเราก็คาดว่าคงจะได้มีโปรเจกต์ร่วมลงทุนจีนในประเทศไทยตามมานะคะซึ่งเราก็อยากได้เม็ดเงินในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จีนเขามีความพัฒนาล้ำกว่าประเทศอื่นนะคะ
1: ส่วนที่ปักกิ่งเนี่ยเห็นว่าจะได้พบอย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะครับ
2: ใช่ค่ะก็เป็นวาระสำคัญที่จะได้หารือกันในระดับทวิภาคี2ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเรื่อง AI เรื่องการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าเรียกว่าทุกมิติเลยแล้วก็จะมีการลงนามความร่วมมือในอีกหลายๆด้านที่ท่านนายกย้ำเสมอว่าเมื่อเราไปจับมือกับเขาแล้วลงนามทางเอกสารแล้วกลับมายังประเทศไทยต้องขับเคลื่อนความสัมพันธ์เหล่านั้นให้เกิดเป็นรูปธรรมให้ประชาชนเห็นประโยชน์ว่าการทูตในรัฐบาลอนุทินนั้นมันเป็นการทูตที่กินได้จับต้องได้จริงค่ะ
1: คุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำนโยบายหรือผลการดำเนินงานของรัฐบาลเรื่องไหนมาบอกเล่าหรืออยากทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญอะไรก็ส่งข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้านะครับผมจะได้นำมาซักถามท่านโฆษกให้เคลียร์กันในรายการทุกเช้าวันเสาร์อย่างนี้นะครับทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับสัปดาห์นี้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

านผู้ชมทางบ้านท่านไหนกำลังจะได้รับมรดกบ้างครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการแบ่งปันทรัพย์มรดกตามกฎหมายกันนะครับพูดถึงทรัพย์มรดกเชื่อว่าทุกท่านที่จะได้รับก็น่าจะเป็นที่ดีใจกันแต่ว่าทรัพย์มรดกควรจะแบ่งกันยังไงนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและก็น่าศึกษาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทรัพย์มรดกก็ได้แก่ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ตายรวมทั้งส่วนที่เป็นหนี้สินด้วยนะครับแต่เราเรียกรวมกันว่ากองมรดก

แต่ถ้าไม่มีลูกมีแต่พ่อแม่นะครับคู่สมรสก็แบ่งครึ่งกับพ่อแม่ส่วนพ่อแม่ก็เอาไปหารครึ่งกันอีกทีนึงนะครับถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วก็ไม่มีลูกนะครับคู่สมรสก็เอาไปก่อน2ใน3ส่วนทายาทอื่นที่คงอยู่ก็จะได้เพียงส่วนเดียวแต่ว่าถ้าไม่มีทายาทที่ผมกล่าวมาเลยนะครับทั้งลูกทั้งพ่อแม่ทั้งพี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายหมดไปแล้วคู่สมรสก็จะได้รับไปคนเดียวเลยทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่จะได้รับทรัพย์มรดกนั้นก็ต้องไปดูด้วยว่ากองมรดกอันนั้นมีการชำระหนี้ตามกฎหมายแล้วหรือยังเพราะถ้าหากว่ายังไม่ได้มีการรับชำระหนี้ตามกฎหมายโดยปกติแล้วนะครับเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกให้กองมรดกนั้นชำระหนี้ให้แก่ตัวเองก่อนหลังจากนั้นเหลือทรัพย์มรดกเท่าไหร่จึงค่อยเอาไปแบ่งปันกันนะครับแต่ท่านที่มีสิทธิ์จะได้รับมรดกก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเพราะว่าท่านจะต้องชำระหนี้ของกองมรดกของกองมรดกนะครับไม่เกินทรัพย์มรดกที่ท่านได้มาเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะได้รับทรัพย์มรดกอะไรก็แล้วแต่ลองไปสอบถามดูนะครับว่ากองมรดกนี้มีหนี้สินแล้วหรือไม่ถ้ามีหนี้สินอยู่ก็บอกให้เขาเอาไปชำระหนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเหลือเท่าไหร่ทายาทค่อยเอามาแบ่งกันแบ่งปันกันเพื่อว่าท่านจะได้รับทรัพย์มรดกโดยปลอดภัยแล้วก็โดยสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปกังวลเรื่องภาระ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
2: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสมรรถภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
2: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันปันแล่นอยู่จดจ่อกับงานการไม่ได้สารที่

0: ารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดปามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ

ในอดีตสัตว์เลี้ยงมักจะถูกมองเป็นแค่ทรัพย์สินและมักถูกกระทําความรุนแรงในลักษณะต่างๆปัจจุบันเราเริ่มตระหนักมากขึ้นว่าสัตว์เลี้ยงดังกล่าวนั้นเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์มีความกลัวมีความหิวและต้องการความรักเช่นเดียวกันกับมนุษย์ประเทศไทยจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิการสัตว์ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้มีการทำร้ายสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรการทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวคือการกระทำการใดๆซึ่งมีลักษณะเป็นการทำร้ายทำให้สัตว์บาดเจ็บทำให้สัตว์ตายเช่นการทุบตีการเตะการให้อดข้าวอดน้ำหรือการจัดให้สัตว์มีการต่อสู้กันเพื่อความบันเทิงหากการกระทำในลักษณะนี้เกิดขึ้นขอให้รู้ไว้เลยว่าเป็นความผิดและนอกจากจะเป็นความผิดทางอาญาแล้วก็ยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสัตว์เลี้ยงดังกล่าวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของด้วยแล้วผู้กระทำความผิดจะต้องรับผิดทางแพ่งชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่ทำให้สัตว์บาดเจ็บหรือสัตว์คนอื่นถึงแก่ความตายเพราะว่าสัตว์ของคนอื่นถือเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของคนเลี้ยงเขามีสิทธิ์และหากเราไปทำละเมิดเราก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายนอกจากนี้ในส่วนของการกระทำความผิดทางอาญาผู้กระทำความผิดยังต้องรับโทษอีกหนึ่งฐานความผิดนั่นก็คือความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความเมตตาเป็นคุณธรรมขั้นสูงของมนุษย์การที่เราช่วยเหลือสัตว์ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาชีวิตของพวกเขาไว้ได้แต่ยังเป็นการรักษาความเป็นมนุษย์และเป็นการยกระดับคุณธรรมในจิตใจเราให้สูงขึ้นด้วยค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AI แม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
2: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดที่เขาแย่ๆได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายนั่นแหละจากตัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าพิมพ์ผู้ชลิตครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
1: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
2: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแอบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีนี้สติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AI คลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมว่ามีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือจริงๆว่าสแกม
1: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
0: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
2: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล นะคะซึ่งกรณีดังกล่าวนี้เราจะนำมาใช้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะต้องจัดการทรัพย์สินของบุคคลวิกลจริตในกรณีที่บุคคลนั้นๆไม่มีความสามารถในการแสดงเจตนาทำนิติกรรมนั้นได้ด้วยตนเองนะคะสำหรับความหมายของบุคคลวิกลจริตนะคะก็คือบุคคลที่มีอาการทางจิตผิดปกติเป็นบุคคลที่ไม่สามารถกำหนดเจตนาของตนเองได้โดยอิสระเป็นบุคคลที่ไม่มีสติสัมปชัญญะขาดความล้ำลึกขาดความรู้สำนึกอาจจะเกิดจากอาการเจ็บป่วยหรืออาจจะเกิดขึ้นโดยกำเนิดก็ได้ค่ะยกตัวอย่างบุคคลวิกลจริตนะคะก็อย่างเช่นบุคคลที่แพทย์ได้มีคำวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองฝ่อหรือมีภาวะสมองเสื่อมขั้นรุนแรงในลักษณะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ตลอดไปและไม่สามารถที่จะทำกิจวัตรได้ทุกอย่างโดยสิ้นเชิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้สมรสผู้บุพการีผู้สืบสันดานผู้ที่ปกครองดูแลบุคคลนั้นๆหรือพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลได้มีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของผู้อนุบาลตามกฎหมายค่ะซึ่งผลภายหลังจากที่ศาลได้มีคำสั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาลแล้วผู้อนุบาลจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการเข้ามาทำนิติกรรมสัญญานั้นๆแทนคนไร้ความสามารถแต่จะมีกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นข้อยกเว้นสำหรับนิติกรรมบางประเภทที่ผู้อนุบาลจะต้องขออนุญาตต่อศาลก่อนทำนิติกรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นการทำสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดินของคนไร้ความสามารถในกรณีเช่นนี้ผู้อนุบาลจะต้องร้องขออนุญาตต่อศาลก่อนทำนิติกรรมนั้นๆในขณะเดียวกันสำหรับคนไร้ความสามารถนั้นเองในระหว่างที่ศาลได้มีคำสั่งให้เขาเป็นคนไร้ความสามารถแล้วคนไร้ความสามารถถ้าจะทำนิติกรรมใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองนั้นๆผลในทางกฎหมายสำหรับนิติกรรมที่เกิดขึ้นจะมีผลเป็นโมฆียะนั่นก็หมายความว่านิติกรรมนั้นๆอาจจะถูกบอกล้างเป็นโมฆะในภายหลังได้ค่ะในส่วนของผู้อนุบาลเองนะคะก็จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้อนุบาลเอาไว้ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะคือมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลล้มละลายและจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคดีในศาลกับคนไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถในการปกครองดูแลคนไร้ความสามารถหรือไม่มีความสามารถในการจัดการทรัพย์สินของบุคคลไร้ความสามารถผู้อนุบาลเองจะจัดการทรัพย์สินของคนไร้ความสามารถจะต้องไม่เป็นการช่อฉนและเอาเปรียบคนไร้ความสามารถด้วยค่ะหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ขอบคุณค่ะ

0: วนชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
2: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็

0: เชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามไปดูสิ่งที่ได
1: ้เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
0: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการจะเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่

0: ในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ

0: ออแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยจะพบหารือภาคเอกชนไทยและจีนส่งเสริมการค้าการลงทุนและขยายโอกาสทางธุรกิจ
6: ช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติซงหลิวนครเฉิงตูเพื่อปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการต่อเนื่องเป็นวันที่สองโดยภารกิจสำคัญวันนี้ได้แก่การพบหารือกับภาคเอกชนไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการขยายโอกาสทางธุรกิจของไทยในประเทศจีนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟู International Convention Center ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการลงทุนกับจีนและร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูจากนั้นเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ของภาคเอกชนไทยจีนก่อนหารือแบบรายบริษัทหรือวันออนวันกับภาคเอกชนจีนในกลุ่มเทคโนโลยียานยนต์ออปติกส์การท่องเที่ยวและการบินเพื่อส่งเสริมการลงทุนและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเข้าพบหารือกับนายหวังเสี่ยวฮุยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งฝ่ายจีนเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐบาลจะบังคับใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนต้นปี2570เพื่อยกระดับบริการรัฐและลดภาระประชาชน
7: นางสาวรัชดาธนาดิริโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. 2569จะมีผลบังคับใช้ในวันที่4มกราคม2570 พื่อลดเวลาและลดการใช้ดุลยพินิจของราชการด้วยประโยชน์9ข้อหลักเช่นคู่มือประชาชนลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนการต่ออายุใบอนุญาตและทำใบอนุญาตหายได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งความมีช่องทางด่วนหรือ Fast Track ระบบขออนุญาตจุดเดียวหรือ Super License รองรับภาษาอังกฤษสำหรับต่างชาติและขยายอายุใบอนุญาตขั้นต่ำเป็น5ปีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กองกำลังผาเมืองเดินหน้าสร้างมิตรภาพและความร่วมมือตามแนวชายแดนไทยเมียนมาจัดกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานเพื่อยกระดับความสัมพันธ์และความสงบเรียบร้อยของสองประเทศ
8: พันเอกอำนาจวชิรศักดิ์โสภานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพเปิดเผยว่ากองกำลังผาเมืองจัดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนประจำปี2569ที่บริเวณบ้านนอแลตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นสื่อกลางในการสานสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือความร่วมใจรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในทุกระบบตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระดับพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำความสงบเรียบร้อยมาสู่พื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศโดยมีประชาชนฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถนอมศรีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างสุคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
2: หืออันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
0: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอค่ะ

0: สวัสดีครับกับผมนายณัฐพงษ์ฤทธิ์ประดิษฐ์เจ้าพนักงานประมงชำนาญงานวันนี้สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ของเรามานำเสนอหัวข้อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆโดยทีมงานของเรามีมาร่วมในวันนี้ดังนี้ครับ
1: ค่ะดิฉันชุติมาโพธิแสงค่ะนักวิชาการประมงชำนาญการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ
2: ครับผมนายโยธินเลือดกุมภาตำแหน่งนักวิชาการประมง
3: ครับผมนายนพดลสุภพลนะครับเจ้าพนักงานประมงครับจากสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
0: ครับผมในวันนี้นะครับผมสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ของเรามีหัวข้อที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่รับทราบโดยจะเริ่มจากที่หัวหน้ากุ้งนะครับผมกล่าวถึงในรายละเอียดของงานของกลุ่มของเรานะครับผมในเบื้องต้นก่อนนะครับ
1: ค่ะในภาระงานของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะของกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงก็จะเกี่ยวข้องกับเกษตรกรที่เป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะก็สามารถที่จะมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประมงอำเภอทุกอำเภอได้นะคะเพราะว่าจะเป็นหลักฐานในการว่าเราได้ประกอบการเกี่ยวกับทางด้านประมงแล้วก็ถ้าเราขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็เป็นผลประโยชน์ของเราค่ะที่จะเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มต่อไปนะคะแล้วก็จะนำเสนอตัวหนึ่งก็คือในปี2569เนี่ยค่ะกรมประมงมีการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะให้ใช้จุลินทรีย์ปม.1 ค่ะเพื่อบำบัดรักษาคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะเพื่อความยั่งยืนของน้ำในการเลี้ยงเพื่อจะลดปัญหาเรื่องน้ำเสียแล้วก็เรื่องโรคค่ะซึ่งจุลินทรีย์ตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์แบบผงค่ะเป็นปม.1 ซึ่งสำหรับบำบัดสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งสารอินทรีย์นั้นก็คือของเสียซึ่งอาจจะเกิดจากเศษอาหารเหลือแล้วก็พวกเศษสิ่งขับถ่ายของหรือว่าเป็นพวกขี้ปลานะคะซึ่งจุลินทรีย์ตัวนี้ก็รับได้นะคะมาติดต่อรับได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะการใช้ก็จะใช้หนึ่งซองหมักกับน้ำสองหนึ่งร้อยที่2ถัง200ลิตรนะคะแล้วก็หมักไว้2ถึง3วันแล้วก็นำไปสระในบ่อได้เลยอ่ะค่ะเพื่อช่วยให้ในบ่อเรามีจุลินทรีย์ตัวดีๆที่จะช่วยบำบัดให้น้ำมีคุณภาพดีค่ะก็ถ้าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสนใจก็สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่หรือว่าสำนักงานประมงจังหวัดนะคะค่ะ
0: ครับผมต้องขอขอบคุณสาระดีๆจากหัวหน้ากุ้งในวันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อในอีกประเด็นนึงนะครับผมในส่วนของฤดูน้ำแดงแล้วก็มาตรฐานนะครับจากหัวหน้าโยธินครับ
2: ครับผมด้วยช่วงนี้นะครับเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีฝนตกลงมาจำนวนมากนะครับทำให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหรือว่าชาวประมงนะครับได้ออกไปหาจับสัตว์น้ำกันนะครับซึ่งในเพจของสำนักงานนะครับก็จะมีการร้องเรียนเข้ามานะครับเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือที่จะผิดประเภทนะครับก็เลยจะมาประชาสัมพันธ์นะครับเบื้องต้นให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นชาวประมงนะครับได้สามารถใช้เครื่องมือที่ให้ถูกประเภทนะครับตามที่กรมประมงกำหนดนะครับโดยตัวประกาศฤดูน้ำแดงนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยนะครับ เริ่มประกาศก็คือ1มิถุนายนถึง31สิงหาคมนะครับ2569นะครับแล้วก็ประเภทเครื่องมือที่สามารถให้ใช้ทำการประมงได้นะครับก็คือเบ็ดทุกชนิดนะครับยกเว้นเบ็ดราวนะครับสวิงช้อนยอสุ่มใส่แล้วก็แหนะครับมีความลึกไม่เกิน6ศอกนะครับตัวนี้สามารถใช้ทำการประมงได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ใดฝ่าฝืนนะครับที่ใช้เครื่องมือที่ต่างไปจากที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปนี้นะครับจะมีโทษนะครับปรับนะครับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทนะครับหรือว่ามูลค่า5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้นะครับแล้วก็ถ้าหากพี่น้องท่านใดนะครับพบเห็นการทำประมงผิดกฎหมายนะครับสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเบอร์โทรก็044611986นะครับหรือ จ้งได้ที่สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่นะครับหรือแจ้งมาในเพจของสำนักงานก็ได้ครับก็จะได้ประชาสัมพันธ์หรือว่าประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับอีกตัวนึงนะครับก็คือที่จะมานำเรียนนะครับก็คือตัวมาตรฐานฟาร์มนะครับซึ่งช่วงนี้ในบ่อเลี้ยงของพ่อแม่พี่น้องบางท่านนะครับก็มีน้ำเพียงพอนะครับเกี่ยวกับในการเลี้ยงนะครับหาซื้อพันธุ์ปลานะครับเอามาเลี้ยงนะครับอีกตัวนึงก็จะประชาสัมพันธ์ก็คือตัวมาตรฐานฟาร์มนะครับซึ่งตัวนี้สามารถเป็นฟาร์มเลี้ยงแบบยังชีพนะครับก็คือตัวมกส 7436-2563 นะครับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคนะครับก็คือสามารถเราเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่มีสารเคมีสารพิษนะครับตกค้างแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยเบื้องต้นก็จะเป็นตัวของเกษตรกรผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำเองครับตัวนี้สามารถมาติดต่อหรือว่าขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเลี้ยงตัวนี้ได้นะครับว่าจะต้องปฏิบัติยังไงให้ได้ตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าประมงอำเภอนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับเห็นถึงศักยภาพของพ่อแม่พี่น้องเราก็จะมีตัวรับรองให้นะครับเราก็จะออกใบรับรองให้นะครับตัวนี้สามารถติดต่อได้ที่ประมงอำเภอทั้ง8อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับผมต้องขอขอบคุณสาระดีๆจากหัวหน้าโยด้วยนะครับผมในส่วนของฤดูน้ำแดงนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็ยังอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงที่2นะครับผมและห้วงนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาของการห้ามอยู่นะครับผมจะสิ้นสุดที่วันที่31สิงหาคมตามที่หัวหน้าโยทินได้แจ้งไปนะครับผมโทษปรับนะครับถือว่าหนักพอเอาการนะครับผมในเรื่องของการปรับเป็นมูลค่าตัวเงินนะครับ 5,000 ถึง 50,000 บาทนะครับผมก็ในหัวข้อถัดไปนะครับผมสาระจากหัวหน้านพดลนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของโครงการคลินิกเกษตรนะครับผมเชิญครับ
3: ครับผมโอเคครับในส่วนของผมเองจะประชาสัมพันธ์นะครับเกษตรกรที่อยู่ในอำเภอประคำนะครับวันที่23กรกฎาคม2569นี้นะครับก็จะมีโครงการคลินิกเกษตรนะครับคือจะมีหน่วยงานของเกษตรนะครับออกเคลื่อนที่ก็คือรับปัญหาเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะครับส่วนของประมงเองนะครับเกษตรกรท่านใดที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็สามารถมาร่วมงานนะครับในพื้นที่อำเภอประคำนะครับที่ว่าการอำเภอนะครับในวันที่23นะครับกรกฎาคมนี้นะครับก็ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับเกษตรกรท่านใดที่สนใจก็สามารถมาร่วมงานได้ครับที่ว่าการอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์เรานะครับขอบคุณมากครับ
0: ครับผมสำหรับสาระดีๆนะครับผมข่าวประชาสัมพันธ์จากหัวหน้านพดล นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะครับผมที่อำเภอประคำเรียนเชิญเกษตรกรแล้วก็ชาวประมงในพื้นที่นะครับผมเข้าเยี่ยมชมบูธของสำนัก งานประมงจังหวัดแล้วก็ประมงอำเภอนะครับผมเรามีทั้งแบกเขาเรียกอะไรนะครับปม .1 นะครับผมไปแจกแล้วก็มีเอกสารนะครับผมแล้วก็มีพันปลาน้ำจืดด้วยนะครับผมการให้ข้อมูลความรู้ต่างๆในเรื่องของสำนัก งานประมงนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับผมมีท่านอื่นจะเพิ่มเติมในส่วนของประเด็นไหนไหมครับผมในวันนี้พี่นำก่อนเลยครับผม
3: ครับของส่วนผมก็จะเป็นของสปกนะครับในปีนี้ครับของโครงการสปกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะครับก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับก็ครับเดี๋ยวปีงบประมาณหน้านี่ไม่แน่ใจว่าจะมีโครงการหรือเปล่าครับแต่ในส่วนนี้ก็จะเป็นโครงการที่วางงบประมาณของประมงเครือข่ายของเรานะครับที่ว่าได้รับการยกระดับนะครับ
0: ครับผมนอกเหนือจากนี้นะครับผมสำนักงานประมงจังหวัดของเรานะครับผมก็จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรตินะครับผมในวันที่21นะครับผม21กรกฎาคมนี้นะครับผมที่อำเภอลำไปมาศนะครับผมเป็นกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติก็ขออนุญาตเรียนเชิญประชาสัมพันธ์เกษตรกรและก็พี่น้องในพื้นที่อำเภอลำไปมาศนะครับผมเข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้นด้วยนะครับผม มีท่านอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับผมในส่วนของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมวันนี้เราก็มีสาระและก็ข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้รับทราบนะครับผมนอกเหนือจากนี้หากท่านมีข้อมูลต้องการติดต่อสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร044611986 044611986พร้อมกันนี้ยังสามารถติดต่อได้ที่ประมงอำเภอในพื้นที่ของท่านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอกราบสวัสดีครับขอบคุณครับ
4: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสตและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันอีกแก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยจังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คนหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
6: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพร้อมร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมาชีพทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
5: รัฐบาลขอให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยสามารถดำเนินการได้ผ่าน4ช่องทางที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคม2569เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อคลาดเคลื่อน ได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ขอทบทวนยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusรัฐบาลช่วยอุดหนุนค่าแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งเปิดรับสมัครถึง31สิงหาคมนี
7: ้นางสาวรัชดาธนาดิริกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus โดยกระทรวงพาณิชย์ช่วยอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายค่าแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทให้กับผู้มีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นกรรมการนิติบุคคลและมีผลประโยชน์ร่วมกับแฟรนไชส์ที่สนใจลงทุนโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่31สิงหาคม2569สามารถเข้าไปชมแฟรนไชส์ที่น่าสนใจผ่านเว็บไซต์ thaichuaythai.dbd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1570ชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากที่ไปก็จะได้ฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 MHz และติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะริวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการสำหรับช่วงนี้ค่ะมาติดตามข่าวสารกับครม.ปรับเกณฑ์ใหม่นะคะบัตรการแห่งรัฐเพิ่มกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์ประกาศผล17กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบนะคะเรื่องการปรับปรุงเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อประกันแห่งรัฐปี2559ค่ะตามข้อเสนอของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะจะมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐบาลเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยนะคะกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะการปรับปรุงครั้งนี้มีสาระสำคัญ3ประการนะคะก็คือ1เพิ่มกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นกลุ่มชายขอบและกลุ่มตกหล่นค่ะจำนวนกว่า 5.4 ล้านคนนะคะก็สู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ2ไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณานะคะแล้วก็3ค่ะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมในกรณีที่มีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทค่ะซึ่งทางรัฐบาลก็จะประกาศผลนะคะพิจารณาในวันที่17กรกฎาคม2569นะคะผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยงานรับรองทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสังเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมนะคะไม่ต้องยืนยันตัวตนนะส่วนที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ต้องยืนยันตัวตนทุกคนค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะหรือที่หน่วยรับรองทะเบียนทั้ง5แห่งค่ะโดยผู้ถือบัตรรายเดิมนะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569นะคะขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569นะคะมาติดตามกันต่อกับทางครม.นะคะเคาะสูตรแค่นะคะปรับบำนาญชราภาพใหม่นะคะลดความเหลื่อมล้ำเป็นธรรมค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพนะคะตามที่กระทรวงแรงงานเสนอค่ะโดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่าสูตรแค่นะคะซึ่งย่อมาจาก Career Average Revenue Earning ค่ะซึ่งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัมรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ระบุว่าสูตรแคร์นะคะมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ค่ะโดยสะท้อนระยะเวลาการส่งเงินสมทบที่แท้จริงนะคะแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กองทุนประกันสังคมในระยะยาวสาระสำคัญของการปรับปรุงครั้งนี้ได้แก่1ปรับวิธีคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนนะคะจากเดิมที่รับคืนเฉพาะเงินสมทบของผู้ประกันตนค่ะให้ได้รับคืนทั้งส่วนของผู้ประกันตนและนายจ้างนะคะรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนค่ะ2ปรับวิธีคำนวณอัตราบำนาญสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180

ได้ไม่เกิน30วันค่ะโดยเพิ่มสิทธิ์ให้6ประเทศนะคะได้แก่อินเดียโครเอเชียบังการีไซปรัสมอนตาและมัลดีฟนะคะส่งผลให้ประเทศสมาชิกสภาพยุโรปทั้ง27ประเทศได้รับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันนะคะ3ก็คือกำหนดให้มอริเชียนะคะและเซเชลนะคะได้รับสิทธิ์พำนักเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน15วันนะคะ4ก็คือกำหนดสิทธิ์การตรวจดวงตาณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะหรือว่าวีซ่าออนเดอะเวโรนะคะสำหรับ3ประเทศนะคะได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียค่ะพร้อมยกเลิกสิทธิ์วีซ่าออนอะไรเวลของอินเดียนะคะเพื่อไม่ให้เกิดสิทธิ์ซ้ำซ้อนนะคะภายหลังการทบทวนค่ะก็จะมีประเทศและดินแดนที่รับสิทธิ์รวม65ประเทศและดินแดนนะคะโดยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง5ฉบับจะมีผลบังคับนะคะเมื่อพ้น15วันค่ะนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะทั้งนี้ค่ะผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับมีผลใช้บังคับยังคงพำนักได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู่นะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงจะยกระดับระบบ Thailand Digital Arrival Card หรือว่า TDAC นะเพื่อที่จะคัดกรองประวัตินะคะตรวจสอบการเดินทางเข้าออกของชาวต่างชาตินะคะแล้วก็ทบทวนมาตรการครั้งนี้สำหรับการทบทวนมาตรการครั้งนี้ค่ะก็จะไม่ได้มุ่งนะคะลดโอกาสด้านการท่องเที่ยวนะแต่ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มาตรการด้านวีซ่าถูกนำไปใช้ในช่องทางที่เนื่องจากกระทำความผิดในทางกฎหมายการที่เรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่มาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101 1.5 เมกะเฮิรตซ์และติดตามทาง Facebook สถานบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำเหยมร้อยฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงนี้ยิ่งกับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่เป็นงานนะคะก็สามารถติดตามรายการร่วมสร้างประเทศไทยได้ทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 10:00 น.ประมาณถึง 11:00 น.นะคะติดตามข่าวสารในช่วงนี้กับทางกระทรวงศึกษาธิการก็เดินหน้านะคะลดการใช้กระดาษมาใช้ระบบ e-office อย่างเต็มรูปแบบนะคะ1 มกราคม 2570ค่ะโดยเรื่องนี้นายประเสริฐจันทรารองทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เปิดเผยนะคะว่าภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการก็ได้พูดคุยกันเรื่องของภารกิจการเดินทางเยือนกรุงปารีสนะคะสหรัฐฝรั่งเศสเพื่อที่จะเข้าร่วมกับประชุมระดับโลกด้านการศึกษาขององค์การยูเนสโกและการหารือด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะการที่ประเทศไทยได้รับการยืนยันให้เป็นเจ้าภาพร่วมนะคะกับยูเนสโกนะคะแต่การประชุม Global Education Meeting 2026ระหว่างวันที่31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2570ค่ะที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยจะใช้โอกาสดังกล่าวนี้ค่ะนำเสนอนโยบาย Thailand Zero Drop Out นะคะในฐานะต้นแบบการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนค่ะพร้อมตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมตลอดระยะเวลา8เดือนก่อนการประชุมนะคะพร้อมกันนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการท่านก็บอกนะถึงการกำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการก็เริ่มนะคะใช้งานระบบ e-office อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2570ค่ะเพื่อก้าวเข้าสู่ระบบ paperless นะคะโดยมีเป้าหมายสำคัญค่ะเพื่อลดการใช้กระดาษเพิ่มความรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสแล้วก็เป็นการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็จะเริ่มดำเนินการนำร่องค่ะในเรื่องการใช้งานระบบดังกล่าวตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569นะคะทั้งนี้ค่ะที่ประชุมก็ได้มีการหารือกันค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดทำกรอบแนวทางการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการที่จะจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนตั้งแต่ช่วงวัยนะแต่ละช่วงวัยค่ะก็คือตั้งแต่ระดับประถมวัยประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาไปจนถึงการศึกษานอกระบบนะคะรวมถึงกำหนดบทบาทของครูและเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสมเพื่อให้การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะก็คู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตนะคะประจำกันต่อทางกระทรวงการคลังเองก็เร่งแก้ไขในเรื่องของฐานข้อมูลบัตรการแห่งรัฐปี2559ก็หลังมีการพบปัญหาเนาะความสับสนและข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนย้ำประชาชนยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะโดยเรื่องนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะที่ท่านเองก็เป็นโฆษกกระทรวงการคลังก็มีการเปิดเผยถึงภาพการเปิดให้ตรวจสอบเนาะรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์แล้วก็ยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2559วันแรกก็ว่าพบปัญหานะความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะนะคะที่ระบบอาจจะสื่อสารคลาดเคลื่อนตามอสตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกชนิดค่ะรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปนะคะก็ต้องการก็เตรียมปรับปรุงระบบให้ความชัดเจนแล้วก็เพื่อลดความสับสนค่ะพร้อมยอมรับนะคะข้อมูลเป็นความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าจะไม่นำเรียกว่าจะไม่นำความผิดพลาดเนาะของระบบภาครัฐนั้นมาตัดสินประชาชนโดยได้ไปประสานทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.ลงพื้นที่ค่ะไปช่วยในเรื่องการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียกว่ามีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือว่าที่ดินเนี่ยที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพื้นที่ไหนไปแล้วนะคะสามารถยื่นอุทธรณ์ให้กับผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบก็จะจริงได้นะคะนอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังเองก็เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านะเพื่อออกมาตรการไทยช่วยไทยพลาดเยียวยาผู้ที่ถือบัตรกลุ่มเดิมราว6ล้านคนค่ะที่ตกเกณฑ์หรือว่าไม่ได้ลงทะเบียนใหม่ค่ะโดยสามารถที่จะกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปเลยค่ะเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนนะคะแล้วก็ย้ำนะคะว่าการคัดกรองครั้งนี้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างแท้จริงนะโดยไม่ได้มีการจำกัดโควต้าผู้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็ขอความเห็นใจจากประชาชนด้วยนะต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารทั้ง5แห่งด้วยค่ะที่กำลังเร่งปฏิบัติงานให้บริการแล้วก็ความสะดวกอย่างเต็มที่ภายใต้ข้อจำกัดด้านบุคลากรนะคะติดตามกันต่อค่ะในเรื่องของกัญชานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็น
เรื่องที่เราควรจะให้ความสนใจเพราะว่าตอนนี้กัญชาไม่เสรีแล้วนะเพราะว่ารัฐบาลนั้นได้ย้ำทางย้ำประกาศกระทรวงสาธารณสุขแล้วว่าคุ้มเข้มนะช่อดอกซื้อขายต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นนะคะเตือนเลยลักลอบนำออกนอกประเทศโทษหนักนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวบอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการบอกด้วยนะว่าแม้กัญชาในประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมเฉพาะสำหรับการใช้ทางการแพทย์และสุขภาพนะแต่ว่าบางประเทศค่ะคุณผู้ฟังกัญชาเขายังถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรงเลยนะแล้วก็รัฐบาลก็ย้ำเตือนประชาชนแล้วด้วยแล้วก็นักเดินทางนะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อป้องกันความรู้ไม่เท่าถึงเรียกว่าป้องกันความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็อาจจะเกิดเจตนากระทําผิดกฎหมายเนาะทั้งนี้ค่ะพี่ค่ะพี่น้องประชาชนนะพบเห็นการลักลอบจำหน่ายช่อดอกกัญชาที่ผิดกฎหมายนะคะหรือว่าพบการมั่วสุมยาเสพยาเสพติดที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญในพื้นที่ก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้นะคะที่สายด่วนสปปส.นะโทร1386ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งนางสาวเพลก็บอกนะว่ารัฐบาลก็เดินหน้านะคะต่อเนื่องค่ะยกระดับก็คุมการเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดค่ะภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ.2568กำหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมนะคะผู้ใดนะประสงค์จะศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือว่าแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา46เท่านั้นนะคะกรณีที่จำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีเรียกว่าใบสั่งจ่ายยานะจากผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเช่นแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านเภสัชกรทันตแพทย์นะคะเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ค่ะโดยสั่งจ่ายได้ไม่เกิน30วันนะคะทางนี้ห้ามจำหน่ายนะหรือว่าห้ามขายเพื่อสูบในสถานที่ประกอบการเนาะเว้นแต่เป็นการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพห้ามจำหน่ายผ่านเครื่องอัตโนมัตินะคะแล้วก็ห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วก็ห้ามโฆษณาในทุกช่องทางด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนลักลอบนะคะจำหน่ายแปรรูปหรือว่าส่งออกช่อดอกกัญชาอย่างผิดกฎหมายเนี่ยรวมไปถึงการแอบขายให้กับบุคคลที่ไม่ได้มีใบสั่งจ่ายยาจากแพทย์เนี่ยเขาบอกว่ามีความผิดนะตามพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2542ค่ะมาตรา78ค่ะซึ่งข้อจะมีบทลงโทษเนี่ยนะคะจำคุกสูงสุดนี่1ปีแล้วก็ปรับสูงสุด 20,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับส่วนการลักลอบค่ะนำกัญชานั้นออกนอกประเทศด้วยนะคะว่าการลักลอบนะขนกัญชาออกนอกประเทศโดยไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือว่าพยายามนะหลบเลี่ยงการตรวจค้นมีโทษนะคะทางกฎหมายที่จะต้องระวังโทษอย่างเด็ดขาดนะคะโดยระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือว่าปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วนะหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำคนมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรือดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการในช่วงนี้จะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างแล้วก็จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะไปเที่ยวงานแห่เทียนพรรษาที่อำเภอประโคนชัย2519ยิ่งใหญ่ค่ะระหว่างวันที่30ถึง31กรกฎาคมนี้นะก็เป็นการชมเทียนลายไทยนะชมเทียนศิลป์ลายไทยหอมกว่า70ปีพร้อมมหรสพแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์โดยจังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอเชิญชวนทั้งนักท่องเที่ยวนะร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยประจำปี2569พาท่านแนวคิดนะคะล้อมเทียนรวมใจประโคนชัยเทียนศิลป์เยือนถิ่นชุมชนคนทำเทียนค่ะโดยวันที่30ถึง31กรกฎาคม2559นะบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็มีการชูเอกลักษณ์ต้นเทียนแกะสลักลวดลายไทยผสมศิลปะขอมประยุกต์อันวิจิตรนะคะแล้วก็พร้อมขบวนแห่ยิ่งใหญ่กิจกรรมประกวดสร้างสรรค์ค่ะการแสดงศิลปวัฒนธรรมนะคะมีมหรสพครบครันเลยค่ะเพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดยาวนานมานานกว่า70ปีนะคะก็คู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนค่ะโดยเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลา 17:30 นาทีค่ะที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองตรุงพิทยาสันปนประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนายเกียรติศักดิ์สมจิตค่ะรองผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายดำรงศักดิ์นาคีสังในอำเภอประโคนชัยนายภูนศักดิ์ทองศรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เขตอำเภอประโคนชัยนายชัดชัยดุจจานุทัศน์รองนายกเทศมนตรีเมืองประโคนชัยค่ะนายทองดำลึกประโคนประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอประโคนชัยก็มีการร่วมแถลงข่าวและความพร้อมการแต่งงานค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นความพร้อมระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ก็ทางเทศบาลเมืองประโคนชัยรวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททด้วยนะคะทางด้านของนายจำลองศักดิ์นาคีสังท่านอำเภอประโคนชัยก็บอกเลยนะว่างานนี้นะงานแห่เทียนประโคนชัยเนี่ยถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวประโคนชัยร่วมอนุรักษ์และก็สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องค่ะปีนี้ทุกภาคส่วนเนี่ยก็เริ่มแรงร่วมใจกันยกระดับการจัดงานให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพร้อมผลักดันฝีมือช่างแกะสลักเทียนและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในพื้นที่แล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวค่ะซึ่งไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้นะเขาบอกว่าคือขบวนต้นเทียนพรรษาจาก6คุ้มวัดเลยค่ะก็คือวัดโพวัดชัยมงคลวัดโคนวัดแจ้งวัดจำปาและวัดกลางค่ะซึ่งบอกว่าช่างฝีมือในชุมชนใช้เวลานานกว่า2เดือนในการแกะสลักต้นเทียนนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดเนาะเรื่องราวพุทธประวัติแล้วก็วรรณคดีไทยผสมผสานลวดลายไทยและศิลปะขอมประยุกต์จนกลายเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของเทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยค่ะแล้วทีนี้ค่ะก็ยังมีในเรื่องของรูปมีขบวนรูปสัตว์ประจำปีนะคะขบวนฟ้อนรำการแสดงศิลปวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนด้วยค่ะที่จะเคลื่อนขบวนผ่านเส้นทางสายวัฒนธรรมกลางอำเภอให้พี่น้องชาชนและนักท่องเที่ยวน่ะได้ร่วมชื่นชมนะคะมาดูกิจกรรมการบอกว่าสำหรับกิจกรรมในวันที่30กรกฎาคมนะก็ตั้งแต่เวลาการงานเลยก็จะเป็นการรวมขบวนเทียนพรรษาแล้วค่ะแล้วก็ขบวนรูปสัตว์ประจำปีจากทั้ง6คุ้มวัดก่อนเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการช่วงเวลาก็ในเวลา30นาทีนะคะพร้อมการแสดงจากโรงเรียนประโคนชัยพิยาคมแล้วก็พิธีลั่นคล้องปล่อยขบวนแห่นะคะจากนั้นเวลาประมาณ10นาฬิกาค่ะขบวนเทียนพรรษาก็จะเริ่มเคลื่อนผ่านเส้นทางสายวัฒนธรรมในเขตของเทศบาลเมืองประโคนชัยนะคะส่วนช่วงค่ำของวันที่30กรกฎาคมจะมีในเรื่องพิธีมอบรางวัลธิดาประจำรถเทียนนะแล้วก็การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากโรงเรียนสอนทิพย์วิจิตรปัญญานะคะแล้วก็การประกาศผลการประกวดต้นเทียนพรรษาแล้วก็มีการแสดงคอนเสิร์ตด้วยนะว่าจะเป็นลูกทุ่งชื่อดังค่ะคุณเวียงนฤมลค่ะส่วนวันที่31กรกฎาคม2519บอกว่ามีกิจกรรมต่อเนื่องเลยทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมีคอนเสิร์ตจากคุณกีตาร์นิภาพรนะคะการแสดงของคุณอ้นพานุวัฒน์จากเวทีชิงช้าสวรรค์และการแสดงลิเกคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ด้วยนะก็ถือว่าเป็นการสร้างความสุขแล้วก็สีสันให้กับผู้มาร่วมงานตลอดทั้งคืนเลยค่ะซึ่ง
พนักงานเขาบอกว่ายังมีการเปิดพื้นที่ให้เด็กๆเยาวชนด้วยนะและประชาชนเนี่ยร่วมแสดงความสามารถผ่านเรื่องของการประกวด3ประเภทนะคะก็คือการประกวดวาดภาพการประกวดถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือและการประกวดคลิปสั้น TikTok ค่ะในหัวข้อนะคะเกี่ยวกับประเพณีแห่เทียนอำเภอประโคนชัยชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรนะคะแล้วทีนี้ค่ะยังมีการจัดนิทรรศการนะแล้วก็การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยแล้วก็มีในเรื่องของอาหารพื้นบ้านขึ้นชื่อของอำเภอประโคนชัยไม่ว่าจะเป็นกุ้งจอมหมูฮองแกงบวนนะแล้วก็มีเรียกว่าเมนูท้องถิ่นอีกหลายชนิดเลยค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยก็ขอเชิญชวนเลยนะคะนักท่องเที่ยวและประชาชนก็ร่วมสัมผัสเนาะความงดงามของขบวนเทียนพรรษาพร้อมร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยนะคะหรือว่าชุดสุภาพโทนสีชมพูแล้วก็ผ้าบารายค่ะเพื่อไปร่วมสืบสานการทางวัฒนธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยประจำปี2559ระหว่างที่31นะคะกรกฎาคมนี้นะคะบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมาติดตามกันต่อกับทางอำเภอลำไปมาศกันค่ะก็จะมีในส่วนของนายกเทศมนตรีเมืองลำไปมาศนะคะก็พบปะให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางร่วมอบรมเสริมสร้างความรถรับมือภัยพิบัติแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะคะโดยวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลำไปมาศจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนางอาริยาพรสารามนายกเทศมนตรีเมืองลำไปมาศก็ให้เกียรติไปพบปะเขาให้กำลังใจนะคะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบางเพื่อพร้อมรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภัยพิบัติแล้วก็ภาวะฉุกเฉินนะคะนายกเทศมนตรีก็บอกนะคะกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมเนาะเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินนะคะแล้วก็พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยโครงการดังกล่าวนี้เขาบอกว่าจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐมีวิทยากรแล้วก็ประชาชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นะร่วมอบรมเพื่อร่วมกันนะคะพัฒนาศักยภาพสร้างองค์ความรู้แล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะคะในการที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติแล้วก็การแปรเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศในทุกมิตินะคะซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นนะของท้องถิ่นนะคะในการที่จะสร้างภูมิปัญญาภาพภูมิคุ้มกันทางสังคมแล้วก็เสริมพลังให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มนะคะที่มีความเสี่ยงนะคะสามารถที่จะรับมือกับความท้าทายของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนะคะในรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะท้ายนี้ต้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณผู้ฟังทุกท่านในทุกช่องทางนะคะสำหรับวันนี้ค่ะที่ฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะเวลา10 นาฬิกาโดยประมาณถึง 11 นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆโฆษกองทัพบกเปิดเผยกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PM1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันที
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงทางปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลังซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PM1 จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบปัจจุบันโดยได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมและเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฆษกกองทัพบกยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงหลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1สปป.ลาวปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องจนถึงวันที่20กรกฎาคม
5: นายชยันต์ เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ก็ระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1เพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจนระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: รัฐบาลจีนมอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าในชงกาเซียผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวชื่นชมและขอบคุณรัฐบาลจีนที่มอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาสายพันธุ์บุนดีโบเกียวซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนรวมถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคทางนี้รัฐบาลจีนได้มอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน2ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปลายเดือนที่แล้วเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาพร้อมส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคระบาดชุดที่2มายังกรุงกินชาซาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเมื่อช่วงต้นเดือนนี้เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมโรคอีโบลารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการ Thailand แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ Thailand แดนสยามกับผมชโลธรจันยาในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับเรากลับมาพบกันณเวลา 11:07 น.ถึงเวลา 12:00 น.ก่อนอ่านข่าวภาคเที่ยงนะครับก่อนรับฟังข่าวภาค 12:00 น.นั้นนะครับหรือบางท่านก่อนที่จะรับประทานอาหารกลางวันมื้อเที่ยงของเราเราก็ฟังรายการผมเนี่ยเป็นรายการที่ไว้เรียกน้ำย่อยก่อนซึ่งก็จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งประวัติศาสตร์ต่างๆที่ผมได้นำมาให้ท่านผู้ฟังได้เห็นถึงข้อมูลของความเชี่ยวชาญต่างๆของศิลปินที่อยู่ในแขนงเกี่ยวข้องกับศิลปะในอาทิตย์นี้ท่านผู้ฟังทางกรมศิลปากรโดยสำนักช่าง10หมู่เขาก็ได้เผยแพร่ลวดลายที่จะใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เป็นลวดลายประดับผนังภายในพระเมรุมาตรนั่นเองโดยผู้ที่ดำเนินการผูกลายนั้นคือนายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์นะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมหรือจิตรกรเชี่ยวชาญจากสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านผู้ฟังโดยการออกแบบลวดลายประดับผนังภายในพระเมรุมาตรนั้นได้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันซึ่งก็ประกอบด้วยส่วนลายด้านบนผูกลายหน้ากระดานเฟื่องอุบะส่วนลายตอนกลางนั้นก็จะเป็นลายการผูกลายโคมพุ่มเข้าบินและส่วนลายตอนปลายผูกลายหน้ากระดานโดยพื้นหลังเขากำหนดให้มีสีพื้นเป็นโทนสีฟ้าซึ่งโทนสีฟ้าก็ถือว่าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองท่านผู้ฟังหากเราจำแนกปลายออกเป็น3ส่วนส่วนแรกเนี่ยจะเป็นลายหน้ากระดานเฟื่องอุบะก็จะเป็นลายที่เป็นมีลักษณะของการผูกลายตามขนบงานจิตรกรรมไทยประเพณีลายหน้ากระดานนั่นเองลายลักษณะนี้ท่านผู้ฟังเป็นการผูกลายต่อเนื่องกันซ้ายขวาไม่มีสิ้นสุดออกลายด้วยนางพนมสลับเทพพนมผูกด้วยลายเถาเลื้อยดอกบัวควีนสิริกิติ์ส่วนด้านบนและด้านล่างผูกลายเส้นลวดขนาบลายหน้ากระดานแทรกลายดอกมะลิซึ่งเป็นดอกไม้ประจำวันแม่สื่อถึงสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองที่ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินนะท่านผู้ฟังดอกมะลิเราก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วทุกวันแม่หรือว่า12สิงหาคมดอกมะลินั้นก็ถือเป็นดอกไม้ที่มีความสำคัญถือเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์ของคนเป็นแม่จากลายของดอกไม้ประจำวันซึ่งเป็นดอกมะลินั้นต่อมาก็จะเป็นลายที่เป็นการต่อลายตามความต้องการแล้วมักหยุดลายด้วยตัวประจำยามนั่นเองรังสรรค์ตัวประจำยามเป็นลวดลายหงคาบช่อดอกไม้หันหน้าเข้าเฉพาะด้านนางพนมทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายความเคารพท่านผู้ฟังและสื่อความหมายถึงหงที่เปรียบเป็นสัญลักษณ์ของสตรีที่สูงค่าสง่างามลายต่อมาท่านผู้ฟังก็คือลายเฟื่องอุบะลายเฟื่องอุบะเน้นลักษณะตามพวงดอกไม้ที่เป็นธรรมชาติแต่เป็นการประดิษฐ์ธรรมชาติให้กลายเป็นลวดลายที่มีระเบียบอ่อนหวานและงดงามตัวเฟื่องนั้นจะแทรกด้วยดอกดอนย่าควีนสิริกิติ์ซึ่งมีนัยยะก็คือเป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของราชินีแห่งไม้น้ำนั่นเองซึ่งเป็นความหมายที่สื่อถึงดอกบัวได้อีกด้วย
และการผูกลายเฟื่องอุบะนั้นก็ยังผสมผสานลายกระหนกเปลวลายประจำยามแทรกดอกบัวควีนสิริกิติ์และพวงมาลัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัวทางศิลปินนะครับทางจิตรกรท่านผู้ฟังเขาก็ได้ออกแบบลวดลายให้มีความสัมพันธ์กันตามหลักสัดส่วนตามจังหวะตามน้ำหนักของเส้นในที่นี้ก็จะให้เหมาะสำหรับการใช้ประดับงานสถาปัตยกรรมหรือเครื่องประกอบพระราชพิธีที่แสดงออกถึงความสง่างามและสมพระเกียรตินะท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้ทางกรมศิลปากรเขาก็ได้ยังอยู่ในขั้นตอนของการร่างแบบอยู่ซึ่งผมได้เห็นนะครับที่อาจารย์นะครับอาจารย์เกียรติศักดิ์ท่านก็ได้ร่างแบบก็มีความสวยสดงดงามมากๆเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวไทยลายที่3ที่เป็นลายจิตรกรรมนั้นเป็นลายโคมพุ่มเข้าบินซึ่งลายโคมพุ่มเข้าบินนี้มีลักษณะของการสร้างลวดลายผนังในงานจิตรกรรมไทยประเพณีเป็นที่นิยมท่านผู้ฟังเป็นที่นิยมใช้ลักษณะลายก้านแย่งผูกต่อกันเป็นลวดลายที่มีล้อมภาพสำคัญส่วนกลางซึ่งการออกแบบลวดลายประดับผนังภายในพระเมรุมาตรนั้นภาพสำคัญส่วนกลางก็จะออกแบบเป็นลายนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์ลักษณะลายอยู่ในทรงพุ่มเข้าบินประกอบรายล้อมด้วยตัวห้ามลายคือลายประจำยามที่เป็นรูปหงคู่คาบช่อดอกไม้หันหลังเข้าหากันระหว่างกลางมีพานพุ่มกลีบบัวชูขึ้นด้านบนตรงนี้ก็จะสื่อถึงความหมายถึงการถวายความเคารพอย่างสูงหรือการถวายความอาลัยลายก้านแย้งผูกลายกระหนกเปลวภายในด้วยประกอบด้วยดอกบัวพระราชินีดอกบัวหลวงพระราชินีซึ่งเป็นพันไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งขณะนี้ทางสำนักช่างสิบหมู่นั้นก็ได้ดำเนินการออกแบบสีลวดลายประดับผนังภายในพระเมรุมาตรเป็นขั้นตอนลำดับถัดไปท่านผู้ฟังนี่ก็คือสิ่งที่ทางกรมศิลปากรโดยสำนักช่างสิบหมู่เขาได้เผยแพร่ข้อมูลออกมานะครับซึ่งผมก็พร้อมติดตามนะติดตามเมื่อมีข่าวเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงผมก็จะนำมาเล่าในรายการว่ามีขั้นตอนมีข่าวคราวอย่างไรเมื่อฟังเรื่องจิตรกรรมไทยโดยเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าเป็นลายจิตรกรรมไทยหนึ่งในนั้นท่านผู้ฟังจะได้ยินคำว่าเฟื่องอุบะ

มีดอกรักมีกุหลาบมีใบตองมาร้อยเรียงเป็นเครื่องแขวนการประดับตกแต่งสถานที่ในที่นี้ก็อย่างเช่นการประดับตกแต่งพระเมรุมาตรนั่นเองลักษณะของเฟื่องอุบะนั้นก็จะเป็นการผูกเป็นลายหน้ากระดานเฟื่องอุบะประดับตามผนังหรือใช้เป็นเครื่องแขวนประดับตามประตูและหน้าต่างในพระราชพิธีสำคัญทางศาสนาต่างๆนะครับรวมถึงประดับเรือพระที่นั่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นต้นก็แล้วแต่การใช้ไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคลเขาก็จะใช้เฟื่องอุบะตามลักษณะที่แตกต่างกันไปอันนี้คือลักษณะของการใช้เฟื่องอุบะที่เป็นลักษณะในเครื่องสดก็คือเป็นดอกไม้จริงๆท่านผู้ฟังแต่ถ้าเกิดเป็นลวดลายทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมล่ะจะเป็นอย่างไรตรงนี้ก็มีข้อมูลนะครับท่านผู้ฟังว่าเฟื่องอุบะนั้นได้รับการสืบทอดผ่านการเขียนลายและการแกะสลักเพื่อประดับถาวรรวัตถุในพระบรมมหาราชวังและพระเมรุมาตรโดยในงานจิตรกรรมก็จะมีการผูกลายหน้ากระดานเฟื่องอุบะประกอบลวดลายอื่นๆประดับผนังภายในพระเมรุมาตรโดยใช้โทนสีที่สอดคล้องกับวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์นั้นๆและสำหรับงานประณีตศิลป์นั้นซึ่งถือว่าเป็นงานที่ใช้ลักษณะของการใช้ลวดลายของเฟื่องอุบะด้วยเช่นกันก็จะเป็นในขั้นตอนการจะสร้างพระโกฏิจันทร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่อยู่กันมานานนะครับเป็นลักษณะของเฟื่องอุบะที่ปรากฏในหลากหลายการพระราชพิธีก็จะมีเฟื่องอุบะสำหรับประวัติของเฟื่องอุบะนั้นความเป็นมาก็มีการบันทึกไว้ท่านผู้ฟังว่าตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีปรากฏคำว่าฉลุลายเฟื่องอยู่แล้วทั้งนี้คำว่าฉลุลายเฟื่องเนี่ยเป็นการประดับปลายผนังของพระระเบียงที่ล้อมพระมหาเจดีย์ของวัดพระเชตุพนซึ่งตรงนี้เขาก็ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุเรื่องการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนและในภายหลังท่านผู้ฟังเมื่อปีพุทธศักราช2486พระเทวาพินิมิตหรือฉายเทียมสินชัยนั้นได้เขียนภาพลายเฟื่องประกอบกันกับผู้ท่านก็ได้ให้คำอธิบายว่ารวมกันเนี่ยเรียกว่าลายเฟื่องทั้งเฟื่องและผู้โดยตรงนี้ก็ปรากฏคำอธิบายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานในปีพุทธศักราช2542อีกด้วยว่าคำว่าลายเฟื่องอุบะนั้นก็มีการบันทึกว่าเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งที่ทำเป็นสายโยงเป็นช่วงๆตรงนี้ท่านผู้ฟังก็น่าจะเห็นภาพนะบางคนไม่เห็นภาพผมเข้าใจบางทีก็ต้องใช้การเห็นจริงๆสำหรับเฟื่องอุบะนะครับแต่ว่าผมก็พยายามที่จะอธิบายเป็นภาพให้ท่านผู้ฟังรับฟังนะครับคิดแล้วเห็นเป็นภาพเฟื่องใช้ควบกับอุบะซึ่งหมายถึงดอกไม้ร้อยเป็นสายแล้วเข้าพวงอย่างผู้สำหรับห้อยระหว่างเฟื่องนั่นเองสำหรับพระพรหมพิจิตรก็ได้เรียกลายประเภทนี้ว่าแม่ลายระบายเฟื่องอุบะโดยเมื่อรวมกันเนี่ยก็จะเดี๋ยวเฟื่องเดี๋ยวผู้เดี๋ยวอุบะก็รวมกันเป็นเฟื่องอุบะนะครับหรือว่าหากจะเรียกแยกก็จะใช้คำว่าเฟื่องคำหนึ่งหรืออุบะคำหนึ่งก็ได้แต่ว่าเราก็จะคุ้นชินกับคำว่าเฟื่องอุบะมากกว่านะครับนั่นก็คือข้อมูลในตรงนี้นะครับซึ่งทางหลายๆส่วนที่เขาปฏิบัติงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงแต่ละหน่วยงานก็พร้อมมีความพร้อมมีความตั้งใจในการสรรสร้างหรือว่าในการฝึกซ้อมต่างๆนี่เป็นข้อมูลในเชิงของศิลปะวัฒนธรรมหรือในหลายๆสัปดาห์ที่ผมได้นำมาเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนั้นสำหรับการซักซ้อมของหน่วยทหารต่างๆหน่วยกรมสรรพาวุธทหารบกกรมอู่ทหารเรือในการทำสิ่งเหล่านี้นะครับหรือรวมถึงกรมอื่นๆที่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องของริ้วขบวนผมก็นำข้อมูลในลักษณะนี้มาเผยแพร่นะครับให้ท่านผู้ฟัง

0: เห็นว่าในไม่ว่าจะในแง่ของกองกำลังการใช้แรงต่างๆหรือในแง่ของการใช้เป็นงานฝีมือแต่ละหน่วยงานแต่ละที่นั้นมีความตั้งใจที่จะให้งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ลุล่วงนะครับเพื่อเป็นการให้พระองค์นะครับเป็นการเป็นสมพระเกียรติยศนั่นเองนะครับในปลายปีเดือนธันวาคมนะซึ่งข้อมูลต่างๆทางกรมเหล่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ก็จะนำข่าวจากหน่วยงานต่างๆจากกรมทหารจากกรมศิลปากรหรือว่ากรมอื่นๆที่เขามีหน้าที่นั้นมาเล่าเป็นข่าวหรือว่าอย่างในรายการลักษณะรายการแบบผมเป็นรายการเล่านั้นก็จะนำมาเล่าแล้วก็เสริมเกร็ดเล็กๆน้อยๆถึงความเป็นไปเป็นมานะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพแห่งความสมพระเกียรตินี้เป็นอย่างดีที่สุดนั่นเองนะครับและนี่คือช่วงแรกของรายการไทยแลนด์แดนสยามครับพักฟังสปอตสักครู่แล้วกลับมาครับ
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามครับช่วงที่2ของรายการนี้ผมอยากจะขยับมาหน่อยนะครับเมื่อช่วงแรกของรายการนั้นเป็นศิลปะที่เป็นโบราณราชประเพณีช่วงที่2ของรายการผมเลยจะหยิบยกศิลปะที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับศิลปะที่ร่วมสมัยนั้นมีหลายแขนงท่านผู้ฟังศิลปะร่วมสมัยนั้นมีทั้งวรรณกรรมมีทั้งดนตรีหรือแม้กระทั่งศิลปะภาพยนตร์ซึ่งศิลปะภาพยนตร์นั้นเป็นศิลปะที่ผมมักจะนำมาพูดในรายการไทยแลนด์แดนสยามบ่อยที่สุดนะครับและนี่เป็นอีกวันหนึ่งท่านผู้ฟังที่ผมจะนำศิลปะร่วมสมัยซึ่งเขาถือว่าเป็นศิลปะแขนงที่7นั่นก็คือภาพยนตร์นั่นเองได้นำมาพูดในรายการไทยแลนด์แดนสยามภาพยนตร์นั้นหรือว่าเราเรียกว่าหนังการดูหนังการดูภาพยนตร์มีหลากหลายเรื่องราวที่แตกต่างกันไปแต่เมื่อเรามองเห็นภาพยนตร์มองเห็นหนังในช่วงนี้ที่กำลังฉายและเป็นกระแสอย่างมากๆผมมองหนังในลักษณะที่เป็นหนังต่างประเทศนะท่านผู้ฟังหนังเรื่องนั้นที่เป็นกระแสมากๆก็คือเรื่อง The Odyssey The Odyssey นี่เป็นมหากาพย์ที่เขียนโดยโฮเมอร์โฮเมอร์เขาเป็นนักปราชญ์นักเขียนในยุคโบราณในยุคกรีกแบบนั้นเราเริ่มจากกันที่เรื่องตะวันตกซะก่อนเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเหมือนมันจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับแดนสยามไทยแลนด์เลยแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่ส่งต่ออิทธิพลมาถึงเมืองไทยเราจนได้เราไปที่ตะวันตกในโลกยุคโบราณมีมหากาพย์เรื่องหนึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องหนึ่งมีอยู่สองเรื่องท่านผู้ฟังสองเรื่องนั้นก็คือเรื่องOdyssey มหากาพย์ Odyssey อีกเรื่องหนึ่งก็คืออีเลียดอีเลียดนั้นเป็นเรื่องของการที่ทหารของกรีกโบราณเข้าตีเมืองกรุงทรอยชื่อเมืองทรอยโดยใช้ม้าไม้ม้าไม้นี่คือเรียกว่าม้าโทรจันเป็นเรื่องของการศึกสงครามเรื่องต่อมาคือเรื่อง The Odyssey The Odyssey นี่เปรียบเสมือนเรื่องราวคู่ขนานจะไม่ใช่เรื่องราวของการสู้รบแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการผจญภัยของโอดิซิอุสผู้ต้องเดินทางจากสงครามกรุงทรอยครั้งนั้นเพื่อกลับบ้านของตนเองเรื่องราวนี้ดูเหมือนจะเรียบง่ายท่านผู้ฟังแต่ว่าโอดิซิอุสใช้เวลาหลาย10ปี10 20ปีในการเดินทางกลับบ้านระหว่างนั้นนี่โอดิซิอุสก่อนจะกลับถึงบ้านเนี่ยเขาใช้เวลานานมากในการเดินทางผจญภัยเพราะว่าต้องไปเจอกับเทพต้องไปเจอกับสัตว์ประหลาดต้องไปเจอกับปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือแม้กระทั่งโอดิซิอุสเผชิญกับสิ่งที่เอาชนะได้ยากที่สุดนั่นก็คือหัวใจตนเองอีโก้ของตนเองลักษณะของตนเองความยึดถือในตนเองซึ่งบางครั้งมันทำใหโอดิซิอุสตัดสินใจพลาดและนำไปสู่ปัญหาในชีวิตของเขาเองมหากาพย์เรื่องนี้โด่งดังมากๆและถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ส่งอิทธิพลมาสู่งานเขียนมาสู่ดนตรีหรือแม้กระทั่งมาสู่ภาพยนตร์ซึ่งตอนนี้ The Odyssey นั้นก็ได้ถูกนำมาสร้างและฉายแล้วนะครับโดยผู้กำกับที่กำกับ The Odyssey นั้นก็คือคริสโตเฟอร์โนแลนคริสโตเฟอร์โนแลนก็เป็นผู้กำกับชาวอังกฤษแต่ไปทำงานอยู่ในประเทศอเมริกาไปทำงานอยู่ในฮอลลีวูดก่อนหน้านั้นเขาได้ออสการ์เบสพิกเจอร์ก็คือภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในเวทีออสการ์จากหนังเรื่อง Oppenheimer Oppenheimer เนี่ยเกี่ยวกับผู้ที่คิดค้นระเบิดปรมาณูซึ่งก็ได้ออสการ์ไปมาในครั้งนี้คริสโตเฟอร์โนแลนสร้างหนังที่ทะเยอทะยานยิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือสร้างหนังเรื่อง The Odyssey ผมก็อ่านคำวิจารณ์นะโอ้คำวิจารณ์ดีมากนะครับ
หลากหลายคำวิจารณ์ในแง่ของการสร้างตัวละครในแง่ของประเด็นสำคัญของเรื่องในแง่ของงานภาพที่ยิ่งใหญ่อลังการผมก็จะไปดูแต่ว่ามีโปรแกรมจะไปดูเหมือนกันแต่ทีนี้ผมมาทำรายการ Thailand แดนสยามก่อนผมก็เลยคิดต่อยอดไปในช่วงนี้ของรายการผมจะนำแง่มุมไหนของมหากาพย์ The Odyssey ที่มันเข้ากับเมืองไทยของเราท่านผู้ฟังจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสู่อ่าวไทยเนี่ยมันมีสิ่งเชื่อมโยงกันยังไงผมก็เลยหาความเชื่อมโยงท่านผู้ฟังความเชื่อมโยงนั้นที่พอจะเชื่อมโยงได้นั่นก็คือวัฒนธรรมกรีกในประเทศไทยหรือว่าคนเชื้อสายกรีกในประเทศไทยซึ่งถ้าเกิดเราสืบสาวไปในประวัติศาสตร์เราก็จะเจอคนเชื้อสายกรีกที่มีชื่อเสียงโด่งดังและอยู่ในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสคนนั้นก็คือคอนสแตนตินฟอลคอนซึ่งมีเชื้อสายกรีกและก็เป็นขุนนางในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในช่วงยุคอยุธยานู่นเลยแต่เรื่องคอนสแตนตินฟอลคอนเนี่ยผมเคยนำมาพูดในรายการแล้วรวมถึงอาหารกรีกต่างๆที่มีความอร่อยมากๆผมชอบกินอาหารกรีกอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเพราะว่าเป็นอาหารที่มีความสดชื่นใส่วัตถุดิบต่างๆเป็นโยเกิร์ตเป็นผลไม้เป็นแตงกวาอะไรที่มีความชุ่มฉ่ำแต่สิ่งเหล่านี้ผมพูดในรายการ Thailand แดนสยามไปแล้วผมก็เลยอยากจะหาแง่มุมใหม่ๆในการพูดจนผมก็ไปเจอโครงเรื่องของเรื่อง The Odyssey เนี่ยแหละท่านผู้ฟังโครงเรื่องของเรื่อง The Odyssey นี้ The Odyssey เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินทางกลับบ้านแต่ระหว่างเดินทางกลับบ้านนั้นก็ต้องเจออุปสรรคมากมายผมลองดูลองคิดลองคำนวณประมวลผลดูว่าการเดินทางกลับบ้านนี้ในงานศิลปะของไทยนั้นมีโครงเรื่องลักษณะนี้บ้างหรือเปล่าผมก็คิดไปคิดมาอยู่นานถามพี่ถามเพื่อนถามน้องก็เจอคำตอบผมมาเจอภาพยนตร์ไทยอยู่เรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังที่มีโครงสร้างลักษณะนี้คือเป็นการเดินทางของตัวละครและตัวละครก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจนสุดท้ายกลับมาสู่บ้านของตัวเองได้ท่านผู้ฟังน่าจะเคยดูภาพยนตร์เรื่องมนลักทรานซิสเตอร์มนลักทรานซิสเตอร์เป็นเรื่องเป็นหนังเป็นภาพยนตร์ที่ถูกฉายเมื่อประมาณ20ปีมาแล้วนะครับของคุณเป็นเอกรัตนเรืองมนลักทรานซิสเตอร์นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแผนหนุ่มที่มีความฝันอยากจะเข้ามาเป็นนักร้องในกรุงเทพนะท่านผู้ฟังผ่านการประกวดเวทีร้องเพลงลูกทุ่งแผนเดิมทีเขาเป็นคนต่างจังหวัดเขาก็ทำอาชีพอยู่ในโซนต่างจังหวัดแล้วก็เข้ามาแสวงโชคในเมืองหลวงก็เจอประสบการณ์ทั้งดีทั้งแย่มากมายหลากหลายการพบเจอประสบการณ์ต่างๆนั้นมันก็เหมือนกับแผนเขาได้พบเจอกับเทพเจ้าพบเจอกับสัตว์ประหลาดพบเจอกับปรากฏการณ์ธรรมชาติรวมถึงนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองโครงเรื่องนี้คุ้นๆไหมท่านผู้ฟังใช่ไหมโครงเรื่องนี้ก็เหมือนโครงเรื่อง The Odyssey นั่นเองสิ่งที่ผมจะเชื่อมโยงก็คือว่า The Odyssey นั้นได้ส่งอิทธิพลสู่งานทางศิลปะมากมายหลากหลายซึ่งเรื่องมนลักทรานซิสเตอร์นั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลผลิตของโครงเรื่องแบบนี้ผลผลิตของเรื่อง The Odyssey แม้ว่าคุณเป็นเอกจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะครับแต่ว่าในเรื่องมนลักทรานซิสเตอร์นั้นเดิมทีเป็นนวนิยายของคุณวัดวรยังกูลที่ในชื่อเดียวกันก็คือเรื่องมนลักทรานซิสเตอร์มนลักทรานซิสเตอร์ได้ให้บรรยากาศของเรื่องราวชนบทรวมถึงเรื่องราวของเมืองหลวงเรื่องราวของผู้คนได้เห็นการเดินทางของไอ้แผนทั้งเรื่องมนลักทรานซิสเตอร์ยังเป็นภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ที่นำเพลงประกอบใช้เพลงลูกทุ่งในการประกอบภาพยนตร์และก็มีภาพแปลกๆมากมายนะครับตามการกำกับแบบสนุกๆของคุณเป็นเอกท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังเคยดูเนี่ยท่านผู้ฟังจะ
จำผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังจะจำฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นั่นก็คือเป็นฉากที่ไอ้แผนเนี่ยไปลบแล้วระหว่างอยู่ในสนามรบนั้นอยู่ดีๆไอ้แผนก็ร้องเพลงไม่ลืมขึ้นมาผมก็โอ้โหคิดได้ไงประหลาดมากแต่ว่าก็ตลกมากเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นเรื่องราวในลักษณะแบบนี้นะครับเรื่องราวใช้ความตลกขบขันเข้าไปรวมอยู่ในงานภาพยนตร์เรื่องมลรักทรานซิสเตอร์ของคุณเป็นเอกรัตนเรืองนั่นก็คือโครงเรื่องที่เชื่อมต่อกันที่เราสามารถเห็นได้ชัดเจนว่านี่คือบางทีศิลปะวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันไปมาหาสู่กันตะวันตกไปหาตะวันออกตะวันออกไปหาตะวันตกถ้าเกิดพูดเรื่องตะวันออกไปหาตะวันตกถ้าเกิดเป็นในเรื่องของศิลปะถ้าเกิดไทยไปตะวันตกเนี่ยอันนี้ผมอาจจะมีแต่ผมยังไม่เจอนะครับแต่ผมยังไม่เจอแต่ถ้าเกิดเรื่องศิลปะตะวันออกซึ่งคำว่าตะวันออกนี้ไม่ได้รวมแค่ประเทศไทยแต่ว่ารวมถึงประเทศอื่นๆในทวีปเอเชียตะวันออกไปตะวันตกถ้าเกิดในเชิงภาพยนตร์เนี่ยผมนึกออกอยู่คนหนึ่งนะครับอยู่คนหนึ่งซึ่งอยู่ในวงการของศิลปะภาพยนตร์เช่นเดียวกันก็คือผู้กำกับชาวญี่ปุ่นชื่ออากิระคุโรซาวะอากิระคุโรซาวะนั้นเป็นผู้กำกับชาวญี่ปุ่นซึ่งมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่ขึ้นหิ้งมากๆและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเซเว่นซามูไรก็คือว่ากันด้วยเรื่องของซามูไร7คนที่ไปช่วยหมู่บ้านที่ถูกรังควานโดยโจรที่เข้ามาปล้นชาวบ้านพล็อตเรื่องแบบนี้ถูกนำไปใช้ในหนังฮอลลีวูดรวมถึงอิทธิพลของชุดเกราะซามูไรต่างๆหรือแม้แต่พล็อตเรื่องก็ถูกนำไปใช้ในงานของฮอลลีวูดซึ่งงานฮอลลีวูดที่รับอิทธิพลจากเรื่องเซเว่นซามูไรเต็มๆเนี่ยท่านผู้ฟังก็คือเรื่อง Star Wars นั่นเองผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยหากไม่เคยดูก็ต้องเคยได้ยินเรื่อง Star Wars Star Wars ภาคแรกเนี่ยรับอิทธิพลของเรื่อง The Hidden Fortress ของอากิระคุโรซาวะมาเต็มๆว่าด้วยเจ้าหญิงที่พยายามกอบกู้บัลลังก์ของตนเองใช่ไหมนี่ก็คือพล็อตของ Star Wars เลยซึ่งนี่ก็คือพล็อตของ The Hidden Fortress ของอากิระคุโรซาวะเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันตลอดเวลาและไม่ได้แยกออกจากกันไม่ใช่สิ่งนี้อยู่ดีๆเกิดมาแล้วเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าทุกสิ่งล้วนรับอิทธิพลของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเข้ามาเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังกลับมาที่เมืองไทยนะเรื่องมลรักทรานซิสเตอร์เราพูดถึงผู้กำกับเรื่องมลรักทรานซิสเตอร์คุณเป็นเอกรัตนเรืองผมนี่เป็นคนชอบดูภาพยนตร์ของคุณเป็นเอกรัตนเรืองดูแทบทุกเรื่องเลยท่านผู้ฟังดูแทบทุกเรื่องของคุณเป็นเอกรัตนเรืองจะเห็นได้ว่าจะมีอารมณ์ขันอยู่ในนั้นมลรักทรานซิสเตอร์ก็เป็นหนึ่งในงานสำคัญของคุณเป็นเอกแต่ในหนังเรื่องล่าสุดนี้ก็จะเป็นเรื่องของครัวสาวผมเพิ่งไปดูที่โรงภาพยนตร์มานะครับเป็นเรื่องสนุกมากเกี่ยวกับผู้หญิงที่อยากแก้แค้นผู้หญิงที่อยากแก้แค้นผู้ชายคนหนึ่งเลยตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แล้วก็ทำกับข้าวให้ผู้ชายคนนี้กินก็คือกับข้าวที่ทำให้ผู้ชายคนนี้กินนี่ก็คือกับข้าวที่จะทำให้ผู้ชายคนนี้ตายผ่อนส่งก็คือพวกของมันของทอดต่างๆผมดูแล้วผมก็ตลกไอ้ผู้ชายคนนี้พอมันกินนะมันไม่ห่วงสุขภาพตัวเองบ้างหรือไงอะไรเงี้ยมันอยากกินก็เป็นความเซอร์เรียลความเหนือจริงของเขานะอันนี้ผมดูแล้วผมก็ตลกดีนะแต่ว่าก็เป็นลายเซ็นเฉพาะตัวของเขานะครับเห็นนำเรื่องอาหารไทยอาหารในชีวิตประจำวันเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นผู้ชายคนนี้นะท่านผู้ฟังก็เป็นอีกเรื่องที่สนุกนะครับแล้วคุณเป็นเอกแต่เรื่องที่ผมชอบที่สุดของคุณเป็นเอกรัตนเรืองเป็นเรื่องรักน้อยนิดมหาศาลชื่อเรื่องนะ
เรื่องรักน้อยนิดมหาศาลเป็นเรื่องของคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่มาพบกับผู้หญิงไทยคนหนึ่งทีนี้ก็มีความด้วยเหตุการณ์บางอย่างก็ทำให้เขาต้องมาอยู่ร่วมกันแต่ละคนก็พยายามที่จะสื่อสารกันและกันนะท่านผู้ฟังไอ้ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นมันก็พูดญี่ปุ่นนะคนไทยมันก็พอพูดภาษาอังกฤษได้บ้างก็เลยบางทีสื่อสารกันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แต่ว่ามันก็เป็นความน่ารักของเรื่องราวนะครับเป็นความน่ารักของเรื่องราวในเรื่องรักน้อยนิดมหาศาลหรืออีกเรื่องหนึ่งที่ท่านผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินก็คือเรื่องตลก69เรื่องที่มีเมื่อพนักงานออฟฟิศที่ถูกเลย์ออฟออกในช่วงของเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงของต้มยำกุ้งนั้นอยู่ดีๆเมื่อตัวเองตกงานแต่ตัวเองกลับไปในห้องแล้วเปิดประตูห้องออกมาดันเจอกระเป๋าปริศนาใบใหญ่วางอยู่หน้าห้องและเมื่อเปิดดูกระเป๋าออกมาก็พบเงินจำนวนมากด้วยความที่ตนเองตกงานนั้นก็เลยเอากระเป๋าใบนั้นมาเก็บไว้ที่ตัวเองกระเป๋าปริศนาแต่ว่าเรื่องราวก็ค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเพราะว่าก็มีผู้ที่มาตามกระเป๋าใบนั้นเป็นอันธพาลกลุ่มต่างๆผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ที่เป็นอาชญากรเริ่มเข้ามาเรื่องก็ชุลมุนชุลเกกันนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกสนานของคุณเป็นเอกรัตนเรืองผมก็แนะนำนะท่านผู้ฟังก็ไม่เคยนำเรื่องราวของคุณเป็นเอกรัตนเรืองมาเล่าในรายการ Thailand and สยามแต่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยไม่รู้ทุกวันนี้เลิกพูดคำนี้กันไปหรือยังนะครับแต่ผมว่าก็ยังเป็นคำที่สามารถนำมาพูดได้ปกติทั่วไปสำหรับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งคุณเป็นเอกรัตนเรืองก็ถือว่าเป็นอีกพาวเวอร์หนึ่งที่ทำให้ภาพยนตร์ไทยศิลปะแขนงที่7นี้ที่มีพื้นที่มีบริบทมีตัวละครมีกลิ่นอายของความเป็นไทยเนี่ยไปสู่สากลมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้คนรู้จักทำให้ผู้คนหลงรักบรรยากาศของเมืองไทยนะครับในช่วงที่2ของรายการผมก็นำเสนอเรื่องราวของภาพยนตร์ที่เป็นกระแสผมก็พยายามจับกระแสนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็มีการเชื่อมโยงถึงงานภาพยนตร์เชื่อมโยงถึงหนังสือเชื่อมโยงถึงวรรณกรรมเชื่อมโยงตะวันออกตะวันตกจริงๆพูดเรื่องเมืองไทยเราไม่จำเป็นที่จะต้องพูดแต่เรื่องไทยอย่างเดียวนะอันนี้ผมว่าอย่างนั้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นการได้รับอิทธิพลล้วนเป็นสิ่งที่มาจากทุกทิศทุกทางทุกวันนี้สังคมเปิดกว้างท่านผู้ฟังบริบทแวดล้อมนั้นไม่ได้เกิดอยู่ดีๆเกิดขึ้นแต่ว่าล้วนมาจากหลายสิ่งหลายอย่างหลายทิศทางที่แตกต่างกันไปแล้วก็มาผสมปนเปกันให้เกิดเป็นลายเซ็นให้เกิดเป็นสิ่งนั้นๆที่เราได้รู้ได้เห็นนั่นก็คือวัฒนธรรมนั่นเองนะครับและในช่วงสุดท้ายของรายการเดี๋ยวผมปิดท้ายด้วยเพลงเบาๆก่อนเข้าสู่ข่าวภาค 12:00 น.วันนี้ชโลธรจันยากับรายการ Thailand and สยามขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ

ติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น. ถึง 12:00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คนรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
3: องทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร024753081
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา12:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพบหารือกับภาคเอกชนไทยและเปิดงานสัมมนาด้านการลงทุนไทยจีนในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงชาติไทยโดยอ้างว่าฝ่าฝืนคำเตือนและพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่ได้รับอนุญาตการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC U18 ทีมชาติไทยชนะอินเดีย 3-1 เซตเข้าชิงอันดับ5กับปากีสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงเปี่ยมด้วยพระราชอัธยาศัยไมตรีที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทย
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงมีพระราชภารกิจเป็นอันมากแต่ก็มิได้ทรงละทิ้งหน้าที่แม่บ้านให้เป็นเรื่องของห้องเครื่องแต่ฝ่ายเดียวเมื่อทรงมีเวลามักจะทรงตรวจตราภายในที่ประทับเช่นบริเวณพระราชอุทยานการตกแต่งห้องหรือเมื่อมีงานพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารแก่ผู้ใดจะทรงรับสั่งเรื่องการจัดงานกับข้าหลวงทรงเลือกรายการอาหารสถานที่รวมทั้งการแสดงตลอดจนทอดพระเนตรรายชื่อแขกรับเชิญด้วยพระองค์เองและมีสมุดจดพระราชสวนีให้ข้าหลวงผู้รับพระราชสวนีลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วนำส่งหัวหน้ากองมหาดเล็กเพื่อนำไปแจกจ่ายหน้าที่กันต่อไปหากเป็นการพระราชทานเลี้ยงชาวต่างประเทศจะทรงเลือกอาหารไทยโดยมีพระราชสวนีให้ปรุงรสอ่อนๆเช่นแกงหรือยำต่างๆเนื่องจากชาวต่างประเทศมิค่อยคุ้นเคยกับอาหารรสเผ็ดจัดและหากเป็นการพระราชทานเลี้ยงคนไทยด้วยกันก็มักจะทรงเลือกอาหารจากภัตตาคารให้มาจัดทำโต๊ะอาหารภายในพระราชฐานนอกจากนี้การเลือกสถานที่สำหรับพระราชทานเลี้ยงทรงโปรดให้มีการบริการแบบไทยแท้เพื่อการต้อนรับชาวต่างชาติพร้อมกับการแสดงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยอันอ่อนช้อยและงดงามและเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยทรงกระเป๋าย่านลิเผาซึ่งเป็นผลผลิตจากฝีมือชาวบ้านคนไทยทั้งสิ้นและหากทรงเห็นว่าสะดวกก็จะทรงแนะนำผลิตภัณฑ์พื้นเมืองฝีมือคนไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักด้วยเมื่อถึงวันพระราชทานเลี้ยงก่อนถึงเวลางานจะทรงให้ข้าหลวงผู้ใกล้ชิดออกตรวจตราความสะอาดเรียบร้อยและกราบบังคมทูลถวายรายงานทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงกำชับนางสนองพระโอษฐ์นางพระกำนันและข้าราชบริพารต่างๆให้ดูแลต้อนรับหรือทักทายแขกที่มาร่วมงานโดยเฉพาะผู้ที่อาจรู้สึกเก้อเขินเพราะไม่รู้จักผู้ใดเพราะทรงห่วงใยเกรงว่าผู้ร่วมงานจะรู้สึกเหงาหรือไม่มีเพื่อนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในงานแล้วจะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแขกผู้อาวุโสก่อนแล้วจึงไปยังผู้น้อยอย่างทั่วถึงพระราชอัธยาศัยอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตานี้ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้อย่างไม่รู้ลืมเป็นศิลป์สองเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชบิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะต่างกล่าวด้วยความอาลัยว่าในฐานะประชาชนคนไทยตั้งใจที่จะเข้ามาเคารพพระศพเพื่อแสดงความอาลัยพร้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลผู้ต้องขังในราชทัณฑ์ที่ทรงให้ความเมตตาและให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชนซึ่งทุกการกระทำล้วนสะท้อนให้เห็นว่าทุกโครงการที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
4: นะครับประชาชนคนไทยก็ถือว่าท่านได้ดูแลประชาชนคนไทยดีมากดีที่สุดเท่าที่เห็นผมดูเรื่องดูแลผู้ต้องขังราชทัณฑ์อะไรพวกนี้ถือว่าทำให้นักโทษอะไรจะหลงผิดอะไรไปแล้วแล้วแต่ถือเขาได้รับความสะดวกสบายขึ้นในช่วงหลังที่ท่านได้เข้าไปดูแลรวมทั้งพวกการพวกงานเกี่ยวกับการสร้างอาชีพอะไรต่างๆด้วย
5: ที่ท่านไปช่วยเหลือคนที่ในคุกอะค่ะท่านเมตตามากไม่ถือพระองค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เราเห็นว่าท่านหมายถึงว่าท่านตั้งใจทำเพื่อประชาชนอะค่ะ
3: ทั้งนี้ภายในพื้นที่มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตฟรีนอกจากนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกยังจัดรถชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น.ฉะนั้นชิดาสังทองรายงาน
0: อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกิจกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยจวบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเข้าร่วมโดยประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกผ่านพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน5รูปพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสืบสานพระปณิธานความพอเพียงเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำณอาคารจำลองบ้านที่เคยประทับในวัยเยาว์ซึ่งตกแต่งตามพระนิพนธ์แม่เล่าให้ฟังเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้กลุ่มมัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่17ซึ่งเป็นเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6ในกรุงเทพมหานครที่ผ่านการฝึกอบรมได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติพระราชกิจกรรมและพระราชจริยวัตรอันงดงามณห้องพิพิธภัณฑ์นิทรรศการครองจิตไทยครองใจชนเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและร่วมสืบสานพระกิตติคุณให้สถิตถาวรอยู่ในใจของประสบกรณิกรชาวไทยสืบไปที่จังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยเมื่อปีพุทธศักราช2518พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรณโรงเรียนวัดเกษตรนิคมตำบลลำสินและต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นชื่อกิ่งอำเภอคือกิ่งอำเภอศรีนครินทร์จนมาเป็นอำเภอศรีนครินทร์ในปัจจุบันนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีพบหารือกับภาคเอกชนไทยและเป็นประธานเปิดการสัมมนา Thailand China Investment and Economic Forum 2026ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
7: เมื่อเวลา 11:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยมีนายหูหยุนรองผู้ว่าการมณฑลเสฉวนและคณะนายเสกนพไทยสงกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูให้การต้อนรับก่อนจะเดินทางไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติเทียนฟู International Convention Center เพื่อพบหารือกับภาคเอกชนไทยรวมถึงเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China Sichuan Investment and Economic Forum 2026พิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนจีนโดยพร้อมอำนวยความสะดวกทุกด้านภายใต้กรอบกฎหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายการลงทุนที่น่าเชื่อถือการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณนครเฉิงตูถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนซึ่งมีนักธุรกิจไทยกว่า150รายเดินทางมาร่วมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและจับคู่การค้ากับพันธมิตรจีน
8: แสดงให้นักลงทุนจากชาวจีนได้เห็นว่ารัฐบาลไทยมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องทำให้ประเทศไทยเป็นที่ที่มั่นใจของนักลงทุนแต่ว่าเขาสามารถไปเปิดโอกาสใหม่ไปลงทุนแล้วก็สร้างผลกำไรสร้างรายได้เป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศตัวเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีโตขึ้นนะครับน่าจะเหยียบหลัก1ล้านล้านบาทแล้วก็ต้องถือว่ามันก็เป็นการเปิดมิติใหม่ทำให้ประเทศไทยของเรากลับเข้ามาสู่จอเรดาร์ของประชาคมโลกสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่สร้างโอกาสให้กับคนทุกคนที่สนใจที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของเขาน
7: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ากิจกรรมในวันนี้สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของตลาดจีนและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนตลอดจนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนไทยที่มีต่อสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจีนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยพร้อมสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจระหว่างสองประเทศชาววิสาปทุมมารายงานนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: สื่อจีนให้ความเชื่อมั่นศักยภาพของประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนพร้อมเห็นว่าการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีช่วยยกระดับความร่วมมือด้าน AI ในหลายมิติน
9: างสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าคือจีนให้ความสำคัญกับศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประตูเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอาเซียนเติมรองว่าประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และศักยภาพของตลาดซึ่งเอื้อต่อการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างสองประเทศนอกจากนี้สื่อจีนยังอ้างความเห็นของนักวิชาการจีนว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงยุทธศาสตร์ให้กับความร่วมมือไทยจีนส่งสัญญาณเชิงบวกต่อภาคธุรกิจ ว่า AI เป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยและอาจต่อยอดความร่วมมือด้าน AI ระหว่างไทยและจีนให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ควบคู่กับการพัฒนาทักษะบุคลากรการส่งเสริมการลงทุนและการประยุกต์ใช้ AI ในภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับผลิตภาพและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนการที่สื่อและนักวิชาการจีนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้าน AI และประตูสู่ตลาดอาเซียนจึงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคและเป็นแรงสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปผลิตมากขวัญแสนสุขรายงาน
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาความตกลงการค้าไทยสหรัฐให้ได้อัตราภาษีที่เหมาะสมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือทวิภาคีร่วมกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเร่งผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐ ART ให้คืบหน้ามากที่สุดซึ่งไทยได้ตอกย้ำจุดยืนในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้พร้อมแสดงความยืดหยุ่นต่อข้อเรียกร้องของสหรัฐภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อปรับสมดุลทางการค้าขณะที่ฝ่ายสหรัฐได้ชื่นชมความพยายามดังกล่าวและอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอเพื่อหาจุดร่วมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการไต่สวนตามมาตรา301ในกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินและมาตรการด้านแรงงานบังคับซึ่งอาจส่งผลต่อการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าใหม่ในเบื้องต้นได้กำหนดอัตราภาษีร้อยละ 12.5สำหรับ46ประเทศที่ไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับและร้อยละ10กับ14ประเทศที่มีกฎหมายหรือสามารถสรุปความตกลง ART กับสหรัฐโดยไทยยืนยันความมุ่งมั่นในการเจรจาเพื่อให้ได้รับอัตราภาษีที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้เช่นประเทศอื่นที่บรรลุข้อตกลงแล้วทั้งนี้การหารือดังกล่าวสะท้อนถึงความทุ่มเทของรัฐบาลในการสานต่อความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดสามารถยื่นอุทธรณ์พร้อมตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการที่เคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง walk in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทานทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบด้านกรมการขนส่งทางบกพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถยนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากคุณสมบัติของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 300cc รถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันอย่างไรก็ตามจากการรับคำร้องเบื้องต้นพบหลายปัญหาอาทิบางรายเคยมีรถยนต์แล้วขายแบบโอนลอยแต่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของบางรายรถถูกไฟแนนซ์ยึดแต่ข้อมูลยังไม่ปรับปรุงบางรายขายรถให้ญาติแต่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงส ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ประสานสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนำปัญหาที่รวบรวมได้เสนอต่อกระทรวงการคลังโดยด่วนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำว่ากรมการขนส่งทางบกพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่สามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและขอคำแนะนำได้ฟรีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
2: คือขณะนี้เนี่ยถ้าไปในสำนักงานเขตพื้นที่ 1-5 ในกรุงเทพนะครับเราก็ดูแลได้ตลอดนะครับขอให้ท่านที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่5นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่

0: พลิเคชันเป๋าตังหรือยื่นผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ล่าสุดตรวจสอบไม่พบรอยแตกร้าวของสิ่งปลูกสร้างและปริมาณน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ก่อสร้างลดลงคาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนบนเส้นทางถนนประชาธิปกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าจากการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องล่าสุดปริมาณน้ำที่รั่วซึมหรือไหลเข้าสู่อุโมงค์มีแนวโน้มลดลงขณะเดียวกันการทรุดตัวของอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงรอยแตกร้าวในพื้นที่โดยรอบมีอัตราที่คงที่ต่อเนื่อง5วันโดยภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและยังไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องอีก2วันเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยสูงสุดก่อนดำเนินการคืนพื้นที่การจราจรบางส่วนแก่ประชาชนทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยในระยะแรกจะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนประชาธิปกตั้งแต่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกในรูปแบบการเดินรถทางเดียวเพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่และรักษามาตรฐานความปลอดภัยโดยจะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลผู้ใช้เส้นทางและบริหารจัดการการจราจรอย่างเต็มที่ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดใช้ถนนสำหรับความคืบหน้าการบรรเทาผลกระทบและการเยียวยาประชาชนล่าสุดได้ดำเนินการเยียวยาผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์แล้วจำนวน128รายและอยู่ระหว่างติดตามดูแลอีก1รายขณะที่ผู้ประกอบการอาคารพาณิชย์และร้านค้าแผงลอยมีผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วจำนวน61รายซึ่งรฟม.จะเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
2: สำหรับผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่สามารถใช้เส้นทางทดแทนดังนี้เส้นทางจากสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินสามารถเลี้ยวซ้ายได้ที่แยกบ้านแขกจากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่เส้นทางจากถนนอิสรภาพมุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินตรงผ่านแยกบ้านแขกจากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงหลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งสปป.ลาวปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องนายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งเพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีโครงการชลประทานอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดย

0: เร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดก่อนสิ้นสุดฤดูฝน
1: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญทั้ง5แห่งขณะนี้มีปริมาณการกักเก็บน้ำรวมกัน 28.97 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 59.73 ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ดังนั้นโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์น้ำปัจจุบันโดยจะระบายน้ำออกเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญกำลังดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโพและอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานซึ่งจะทำให้มีความจุเพิ่มขึ้นอีกประมาณ13ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกำหนดจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมทั้งการขาดน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างไรก็ตามได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรไว้คอยช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ประจำจุดเสี่ยงต่างๆในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดตรังจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมรับมือฝนตกหนักยกระดับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดตรังนายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้สั่งการให้ทุกกลไกในระดับพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดด้านโครงการชลประทานตรังได้เร่งดำเนินการตรวจสอบอาคารชลประทานสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เต็มศักยภาพวางแผนจัดการน้ำฝนโดยเน้นส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูฝนด้วยการใช้น้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำชลประทานเสริมเฉพาะกรณีเกิดฝนทิ้งช่วงเท่านั้นเพื่อกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและรักษาระบบนิเวศควบคู่กันไปเร่งรัดการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำสายหลักต่างๆเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกรวดเร็วและยกระดับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดยอยศพนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยการตรวจสอบพื้นที่ที่กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดในจังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันที
3: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงทางปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลังซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์จึงเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบปัจจุบันหน่วยได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมและเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฆษกกองทัพบกยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดตรงชาติไทยในช่องแคบฮอร์โมสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เรือบรรทุกน้ำมันดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมสโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้ และยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมถึงความเสียหายอย่างเป็นทางการทั้งนี้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญของโลกอย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอัลเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านและลอกใหม่ทางการท้องถิ่นของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเมืองท่า2แห่งทางตอนใต้ของยูเครนได้แก่เมืองท่ามิโคลาอิฟและเมืองท่าโอเดซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3รายและเรือบรรทุกสินค้าหลายลำได้รับความเสียหายขณะที่หน่วยงานท่าเรือของยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและเรือพาณิชย์ของยูเครนหลายครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้รวมถึงคนงานท่าเรือและลูกเรือชาวต่างชาติทั้งนี้รัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและเรือพาณิชย์ของยูเครนในทะเลดำเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อเส้นทางการค้าที่สำคัญของยูเครนขณะที่นักวิเคราะห์เตือนว่าปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียในทะเลดำจะส่งผลให้การขนส่งธัญพืชบางส่วนและการค้าขายธัญพืชที่ท่าเรือของยูเครนต้องหยุดชะงักสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหรัฐกำลังเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันหลายล้านคนตั้งแต่หมอกควันไฟป่าจากแคนาดาที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันออกของสหรัฐตั้งแต่เกรทเลคซึ่งเป็นกลุ่มทะเลสาบขนาดใหญ่5แห่งบริเวณพรมแดนสหรัฐและแคนาดาไปจนถึงกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของประเทศขณะเดียวกันเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เท็กซัสฮิลคันทรีทางตอนกลางของรัฐเท็กซัสและไฟป่าขนาดใหญ่อย่างน้อย68จุดที่กำลังลุกไหม้ใน15รัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางนี้ทางการสหรัฐประกาศให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนที่ต้องเผชิญอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าวอยู่แต่ภายในอาคารขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 17,400 นายพร้อมด้วยอุปกรณ์และยานพาหนะที่จำเป็นถูกส่งลงพื้นที่เพื่อควบคุมไฟป่ารัฐสภาญี่ปุ่นมีมติรับรองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการสืบสันตติวงศ์ของราชวงศ์ญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการแก้ไขเนื้อหาสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการประกาศใช้เมื่อปี2490โดยสมาชิกราชวงศ์ที่เป็นหญิงจะทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ต่อไปได้ภายหลังการเสกสมรสนอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรมที่เป็นเพศชายอายุ15ปีขึ้นไปที่สืบเชื้อสายทางฝ่ายชายจากราชสกุลเดิมทั้งนี้ในปัจจุบันราชวงศ์ญี่ปุ่นประกอบด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมาชิกราชวงศ์อีก15พระองค์ในจำนวนนี้มีสมาชิกราชวงศ์เพศชายเพียง3พระองค์เท่านั้นที่จะสืบราชบัลลังก์ต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะตามกฎมณฑลบาลที่กำหนดให้ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต้องเป็นพระโอรสที่สืบสายพระโลหิตฝ่ายชายของราชวงศ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
6: การแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติรายการเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากประเภทฟรีสไตล์400เมตรหญิงกลุ่ม A มาเรียนิวเดลกาสาวลูกครึ่งไทยรัสเซียดีกรีเหรียญทอง4เกม2025ทำเวลาไป4นาที 20.67 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จส่วนประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายกลุ่ม A สกายกิ่งพยมชาเพิ่นวัย17ปีทำเวลาไป2นาที 3.68 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองพร้อมทำลายสถิติเดิมของรัฐพงศ์สิริสานนท์ที่ทำไว้ที่เวลา2นาที 4.16 วินาทีในการแข่งขันเอเชียนเกม1994ที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นขณะที่ประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายกลุ่ม C กิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรทำเวลาไป2นาที 11.91 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้เช่นกันส่วนประเภทผีเสื้อ100เมตรหญิงกลุ่ม C ชัญญาพานเฟืองวัย12ปีคว้าเหรียญทองแดงมาครองหลังทำเวลาไป1นาที 3.66 วินาทีพร้อมคว้าอีก1เหรียญทองแดงจากประเภทเดี่ยวผสม200เมตรหญิงด้วย การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือ AVC Boy U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมไทยโชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะอินเดียไป 3-1 เซต 25-15 25-19 17-25 และ25-15 โดยนัดต่อไปไทยจะพบกับปากีสถานรอบชิงอันดับ5ในวันนี้เวลา 13:00 นขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup 2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์ทีมชาติไทยที่เอาชนะเมียนมามา 3-1 เซตจนขึ้นมารั้งอันดับ1ของสาย B จะพบกับกัมพูชาอันดับ2ของสาย A ในรอบรองชนะเลิศในวันนี้เวลา 15:00 ถ่ายทอดสดทาง GMM 25ศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 ส่วนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโภชน์700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาวิทยาคม4-2หลังเสมอกันในเวลา0-0ขณะที่ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวี SC วิทยา1-0ส่วนลมสัก FC ชนะชาติตระการซิตี้6-1และเชียงใหม่ FC ชนะสุโขทัย FC 3-1กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับมูลนิธิบัญชาเมฆมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหรืออาแบกและภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบัวขาวเดอะซีรีส์ภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยระดับโลกโดยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวว่าภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีเรื่องบัวขาวเดอะซีรีส์นี้เป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ประจำปี2568ที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตของบัวขาวบัญชาเมฆตั้งแต่วัยเด็กการฝึกซ้อมการก้าวผ่านอุปสรรคจนก้าวขึ้นมาเป็นยอดนักมวยระดับโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านคุณค่าของความมุ่งมั่นความมีวินัยความอดทนและการพัฒนาตนเองควบคู่กับการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าของมวยไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติด้านบัวขาวบัญชาเมฆกล่าวว่ารู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมากและขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตนเองพร้อมเปิดเผยว่าระหว่างการถ่ายทำยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้สมจริงโดยเฉพาะการแสดงท่วงท่าในการชกมวยในฉากต่างๆสีหน้าท่าทางของนักมวยนอกจากนี้ในเรื่องยังได้หลานแท้ๆมารับบทเป็นบัวขาวในวัยเด็กซึ่งทำให้เรื่องราวสมจริงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
7: อยากจะให้ทุกคนได้มาดูนะครับแล้วก็มารับชมนะครับเรื่องราวผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ได้ถ่ายทอดนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามความทะเยอทะยานความเหนื่อยล้าความมุ่งมั่นความไม่หยุดกระยุกอะ
8: ไม่ยอมแพ้
7: ก็อยากจะให้รับชมเรื่องนี้บัวขาวเดอะซีรีส์ครับ
6: ทั้งนี้บัวขาวเดอะซีรีส์จะแบ่งออกเป็น6ตอนตอนละ25นาทีออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางช่อง 9M Hot HD เริ่มตอนแรกในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้และเตรียมนำไปต่อยอดสู่การฉายในต่างประเทศต่อไปนายกองเอกชัยพัฒน์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาชิกกิตติมศักดิ์สหพันธ์กีฬาซีเกมส์เปิดเผยว่าสภาโอลิมปิกมาเลเซียในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ในปี2027ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีมติเห็นชอบให้บรรจุชนิดกีฬาสำหรับการแข่งขันเพิ่มเติมจำนวน5ชนิดกีฬาได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เพิ่ม2ประเภทการแข่งขันภายใต้ชนิดกีฬาที่มีอยู่แล้วได้แก่ชิ้นหลงภายใต้ชนิดกีฬาตะกร้อและโปโลภายใต้ชนิดกีฬาขี่ม้าสำหรับข้อเสนอให้บรรจุกีฬาเชียร์และแอร์แบดมินตันเป็นกีฬาสาธิตนั้นที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอและจะมีการพิจารณาต่อไปในโอกาสหน้า นายกองเอกชัยพักกล่าวว่าการรับรองมติจากที่ประชุมส่งผลให้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียจะมีการแข่งขันรวมทั้งสิ้น43ชนิดกีฬาซึ่งถือเป็นข้อสรุปของรายการชนิดกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันและจะไม่มีการบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมอีกโดยรายละเอียดของรายการแข่งขันและข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละชนิดกีฬาจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีโดยเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ในฐานะคนจาก3จังหวัดชายแดนใต้และได้รับคำแนะนำเรื่องแท็กติกจากรุ่นพี่ในทีมว่าต้องเล่นอย่างไรปรับตัวอย่างไรซึ่งสิ่งที่ต้องปรับคือการสปีดบอลเพื่อให้ตามทันพี่ๆในทีมโดยนอกจากหวังจะเก็บประสบการณ์แล้วก็ต้องการคว้าแชมป์ร่วมกับคนในทีมทุกคนอีกด้วยขณะที่คคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในวันนี้โค้ชได้ไล่ระดับความเข้มข้นเพิ่มขึ้นแม้ว่าฝนตกจะเป็นอุปสรรคแต่ก็มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือให้ได้ทุกสถานการณ์โดยเป้าหมายส่วนตัวในครั้งนี้คือการได้ลงเล่นและช่วยให้พี่ๆในทีมคว้าแชมป์มาให้ได้ซึ่งชุดนี้มีนักเตะหลายคนที่เคยร่วมงานกันมาตอนU23ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ได้มาเจอกันอีกครั้งในชุดใหญ่น่าจะมีประสบการณ์เหนือคู่แข่งที่เจอส่วนทีมในอาเซียนครับก็จะประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดเช่นกันสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B โดยนัดแรกจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ก่อนที่จะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานและในวันที่4สิงหาคมไทยจะพบกับฟิลิปปินส์เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาสซิตี้แอตเลติกปิดท้ายด้วยการดวลแข่งกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ผานิชคาบนาครายงาน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคนพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะเล็กน้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
9: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025-02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์และเลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือที่ต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547 วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลป์2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานวิจิตรทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรียรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปะของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วม งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่วันที่5ถึง26กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารงานสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจติดต่อได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง20กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้ไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยบรมพิมานความสง่างามขั้นสูงสุดในพิธีการเต็มยศท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยบรมพิมานนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นชุดที่มีความสง่างามเคร่งครัดในระเบียบและดูเป็นทางการมากที่สุดตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานและชุดนี้มักถูกเลือกให้เป็นชุดสำคัญในชีวิตของสตรีไทยโดยเฉพาะในพิธีมงคลสมรสหรืองานพิธีการระดับสูงซึ่งจะเสริมสร้างความโดดเด่นให้กับผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างมากค่ะจุดที่ทำให้ชุดไทยบรมพิมานแตกต่างจากชุดไทยแบบอื่นอย่างชัดเจนคือโครงสร้างที่เน้นความประณีตและรูปทรงที่สมบูรณ์แบบเป็นเสื้อคอตั้งแขนกระบอกยาวจรดข้อมือผ่าหลังเพื่อให้ด้านหน้าดูเรียบตึงสวยงามเอกลักษณ์สำคัญคือตัวเสื้อและผ้านุ่งเย็บติดเป็นชิ้นเดียวกันโดยใช้ผ้าไหมยกทองที่มีความละเอียดสูงตัดเย็บแบบจับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าซึ่งช่วยเสริมให้รูปร่างดูโปร่งและสง่างามและต้องสวมเข็มขัดทองเพื่อเน้นช่วงเอวและทับรอยต่อระหว่างเสื้อกับผ้านุ่งให้เรียบร้อยค่ะ สำหรับโอกาสในการสวมใส่นั้นเนื่องจากเป็นชุดที่มีความสุภาพและเป็นทางการสูงจึงนิยมสวมใส่ในโอกาสพิเศษได้แก่การใช้เป็นชุดเจ้าสาวซึ่งจะนิยมใช้ในพิธีรดน้ำสังหรือพิธีเข้ารับพระราชทานน้ำสังซึ่งถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตคู่นอกจากนั้นยังใช้สวมใส่ในงานรัฐพิธีหรืองานพระราชพิธีเต็มยศที่กำหนดให้แต่งกายอย่างเป็นทางการและยังเป็นชุดที่สุภาพที่สุดสำหรับการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสสำคัญท่านผู้ฟังคะเนื่องจากความงดงามของชุดไทยบรมพิมานอยู่ที่ความเป็นระเบียบของรูปทรงดังนั้นการเสริมแต่งจึงต้องสอดคล้องกันซึ่งมักจะนิยมเครื่องประดับทองหรือเพชรที่เป็นชุดเข้ากันทั้งสร้อยคอต่างหูรัดแขนและต้องมีเข็มขัดทองที่มีหัวเข็มขัดวิจิตรบรรจงนิยมการเกล้าผมมวยสูงหรือมวยต่ำแบบเรียบตึงจะช่วยขับเน้นช่วงคอเสื้อที่ตั้งสง่าและทำให้ใบหน้าดูโดดเด่นและควรสวมรองเท้าหุ้มส้นหัวแหลมสีทองสีเงินหรือสีครีมงาช้างเพื่อให้รับกับดิ้นทองของผ้าไหมยกเมื่อทุกอย่างครบและเข้ากันดีแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้สวมใส่ดูสง่างามดั่งภาพวาดในทุกพิธีการสำคัญค่ะจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยบรมพิมานความสง่างามขั้นสูงสุดในพิธีการเต็มยศเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่าน

0: างที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3: ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
4: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอฟกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอฟเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
7: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
6: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
7: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
6: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
7: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันไงแก
6: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
7: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
6: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
7: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
8: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสุขกายสุขใจค่ะ
10: สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้ทุกชีวิตดิ้นรนหาความสุขโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบใดๆหากเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและธรรมชาติของชีวิตค้นหาความสุขทั้งกายและใจได้ไม่ยากนัก เรียนรู้เติมความสุขให้ทุกชีวิตร่วมกับรายการสุขกายสุขใจได้ที่สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

0: วัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะรายการสุขกายสุขใจนะคะส่งเสียงจากสทร 1.75 ถึงท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เป็นFC ของสพท 1.75 นะคะวันนี้เรา3คนหมอพัชนากองเงินแล้วก็อาจารย์ทวินสอนเทพานะคะ
1: ค
0: แล้วก
1: ็
0: พี
2: ่ฤทธิชัย
0: พี่ฤทธิชัยวันนี้เราแก่แล้วเดี๋ยวนี้อุ๊ยตายพี่ฤทธิชัยครบทุกคนนะดีเจหนุ่มหล่อจัดเพลงให้นะคะค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพราะการที่เรามีเพื่อนมีกัลยาณมิตรมีกิจกรรมที่ทำให้เราสุขกายสุขใจเนาะใช่ไหมอาจารย์ทวิน
2: ใช่ครับสุขก
0: าย
2: สุขใจ
0: สุขกายสุขใจเลยแล้วก็บางทีเราก็มีเรียกว่าอะไรโรคภัยไข้เจ็บมาฝากบ้างเราจะได้ช่วยกันดูแลตัวเองเนาะค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้พูดทิ้งไว้นิดนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับท่านอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นศาสตราจารย์นะคะแล้วก็เป็นคณบดีท่านก็จากหมอไปเป็นอาจารย์หมอที่จุฬาเลยค่ะยังนึกระลึกถึงท่านกราบขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งเลยนะคะสอนมาตั้งแต่โอ้ย50ปีที่แล้วค่ะท่านจากไปด้วยเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะหมอก็เลยเอามาเล่าเป็นอุทาหรณ์เนาะได้ดูโรคให้เกี่ยวกับสวทั้งหลายโดยเฉพาะท่านชายเนาะอายุเกิน50ปีแล้วเนี่ยมันจะเป็นต่อมลูกหมากโตสัปดาห์ที่แล้วต่อมลูกหมากโตเนาะพี่วินใช่
1: ใช่ครับต่อมลูกหมากโต
0: ใช่อันนี้ก็ลงไปที่หนึ่งเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากจะได้เชื่อมโยงกันเราจะได
2: ้วันนี้
0: เน้นที่มะเร็งใช่การเปลี่ยนแปลงของมันนั่นแหละทำให้เราได้รู้จักระวังตัวบ้างอะไรประมาณนี้นะทำฟังค่ะค่ะนี่โรคต่อมลูกหมากก็คือถ้ามีอาการพอเกิน50ปีแล้วนะพี่วินนะบางทีฉี่อะไรไม่ค่อยสะดวกอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนผู้หญิงก็เป็นเนื้องอกวุ้นลูกเด็กค่ะประจำเดือนมาเยอะเมื่อเช้ามีป้าหลายท่าน
2: คนละอย่าง
0: ใช่เพราะว่าผู้ชายไม่มีมดลูกเนาะผู้หญิงไม่มีต่อมลูกหมากเอาอย่างนี้ดีกว่า
2: แบ่งเบากัน
0: เราแบ่งเบากันถูกต้องพี่บินพูดถูกเราแบ่งเบากันเลยนะคะค่ะเรื่องผู้ชายก็มีต่อมลูกหมากเนาะทีนี้ก็พออายุเยอะมันก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วชีวิตคือการเดินทางพอแก่แล้วมันก็นู่นนี่มาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแต่ยามที่เรายังไม่เกิดแก่เจ็บตายหรอกเราจะสนุกสนานตรงนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นสุขกายสุขใจจิตใจผ่องใสนะคะแล้วชีวิตคิดบวกนะคะทีมผู้จัดทั้งหลายก็ให้กำลังใจแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านทางบ้านนะคะค่ะทีนี้เท้าความนิดหนึ่งก็คือว่าลักษณะของต่อมลูกหมากโตก็คือปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไหลช้าแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงคืออายุเกิน50นะคะค่ะมันก็ทำให้เกิดอาการเยี่ยวติดขัดอะไรทั้งหมดนี้ก็เป็นอาการของสวอายุเกิน50นะคะค่ะอันนี้ก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้รักษาได้โดยท่านอาจารย์ทางเกี่ยวกับต่อมลูกหมากก็มีอาจารย์กับอาจารย์จวัฒน์อาจารย์หลายท่านอุดมศักดิ์อาจารย์ไพโรจน์ใช่แล้วสามสี่อาจารย์ที่เชี่ยวชาญในการด้านการดูต่อมลูกหมากนะคะค่ะถ้ามีอาการต่อมลูกหมากตัวก็ย่อปัสสาวะผิดปกติก่อนเนาะไปอาจารย์เขาจะตรวจถ้าเจอเขาก็จะมีวิธีการรักษาให้นะคะท่านผู้ฟังค่ะก่อนที่มันจะอันตรายร้ายแรงเพิ่มขึ้นค่ะการรักษาคราวที่แล้วก็มีทั้งการใช้ยาแล้วก็การผ่าตัดนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงคาเฟอีนดื่มน้ำก่อนนอนถ่ายปัสสาวะเป็นเวลาอะไรประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนถ้าต่อมลูกหมากโตหลายๆท่านอาจจะนึกไม่ออกในวันดีคืนดีเฮ้ยต่อมลูกหมากฉันเริ่มโตปรากฏว่าคืนนั้นฉันฉี่ไม่ออกเลยจันเห็นปัสสาวะข้างเฉียบพลัน
2: คร
0: ับ นั่น
2: มันคือเริ่มมาได้ใช่ไหมครับ
0: แล้วมันจะเริ่มมาแล้วค่ะคือมันแสดงอาการก่อนว่ามันมีอาการนำมาก่อนหรือบางทีก็เยี่ยวไม่หมดสักทีอ่ะหรือบางทีก็ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายเดี๋ยวก็เป็นละกระเพาะเยื่ออักเสบไตอักเสบอะไรอย่างนี้นะคะค่ะ
2: ก็ที่เขียนไว้ที่โรงพยาบาล
0: ค่ะ
2: เกี่ยวกับระบบปัสสาวะ
0: ระบบปัสสาวะ
2: ใช่ไหมครับต่อมลูกหมาก
0: ใช่ต่อมลูกหมากเป็นจุดของเรียกว่าเริ่มต้นของระบบปัสสาวะเลยแหละโดยเฉพาะของผู้ชายจะอยู่รอบๆท่อปัสสาวะนะคะทีนี้ถ้าการสุดๆเลยก็คือถ้าฉี่ไม่ค่อยออกวันหลังก็จะทำให้เยี่ยวข้างแล้วก็กลายเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้เนาะอันนั้นก็คือที่สุดท้ายของเขาเรียกว่าต่อมลูกหมากโตตามอายุนะคะค่ะเพราะฉะนั้นโรคแพ้ไข้เจ็บเดินทางมาพร้อมกับอายุแน่นอนแต่ว่าเขาให้ทุกท่านดูแลสุขภาพสูตรสามอ๋อเนาะพี่วินเนาะ
2: ใช่ครับ เราก็มีวิธีป้องกันอยู
0: ่ครับ
2: ครับป้องกันแล้วคุณหมอก็แก้ไข
0: ครับ
2: ครับรักษาแก้ไข
0: ค่ะ
2: ครับสำหรับตัวท่านเองพวกเราเองก็คือ
0: ค่ะ
2: ดูแลสุขภาพ
0: ถูกต้องเลย
2: เป็นการป้องกัน
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ทีนี้ทีมเราที่มาจัดรายการน่ะเราก็คือว่าเราก็มีสโลแกนก็คือสุขกายสุขใจเนาะ
2: สุขกายสุขใจ
0: เพื่อชีวิตที่สดใสในวันข้างหน้านี่แหละค่ะว่าจะปังเรียกว่าถ้าพี่ตุ๊กตาก็อยู่สสจ.เนาะแกก็จะส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟู
2: ครับ
0: เนาะสี่อันเนาะพี่บินเนาะพี่บินก็สร้างน้ำส้มสร้างน้ำสร้างสุขภาพ วิ่งทุกเช้า สร้างน้ำส้มของหมอก็มีหน้าที่ซ่อมให้โอ้ซ่อมแต่ตัวเองก็ป่วยเป็นเหมือนกันแต่ยังไม่ค่อยป่วย เพราะว่าใช่เราออกกำลังกายทุกวัน
2: อย่างน้อยก
0: ็ชะลอถูกต้องใช่ใช่ใช่และการออกกำลังกายของเราก็ด้วยแล้วก็การฟังเพลงด้วยฟังเพลงก่อนนะคะ
2: อ๋อมีโทรศัพท์เข้ามา

0: ขอบคุณสมาชิกค่ะเอฟซีทั้งหลายโทรมาให้กำลังใจเห็นไหมรายการเราสนุกสุขกายสุขใจด้วยการฟังเพลงรู้วิชาการนิดหน่อยแล้วก็มีเพื่อนๆนะคะเอฟซีให้กำลังใจเนาะสนุกสนานเลยค่ะขอบคุณทั้งแว่นบรรเทาทั้งคุณลุงสมใจนะเนาะพี่บิ๋น
1: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณ
0: ใช่
1: เอฟซีประจำรายการสุขกายสุข
0: ใจแล้วค่ะพวกเราสุขกายสุขใจอย่าเพิ่งป่วยเป็นโรคอะไรเด้อคุณลุงสมใจเด้อวันนี้จะพูดโรคของลุงเลยล่ะค่ะนี่แซวเล่นโรคต่อมลูกหมากโตเราพูดสัปดาห์ที่แล้วแล้วใช่โรคพี่บิ๋นไหม
1: ใช่อยู่คร
0: ับ ใช่อยู่นะคะค่ะสัปดาห์ที่แล้วว่าไง
1: แต่ไม่ยินดีต้อนรับ
0: ไม่ยินดีต้อนรับ
1: คร
0: ับ ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอารมณ์ดีสุขภาพจิตดีนะมีค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นสิ่งใดนะคะขอขอบคุณ FC รายการทางสวทได้ 1.75 นะคะยาวิเศษของเราก็คือความที่มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสเนาะไม่ซีเรียสกับอะไรหลายอย่างโดยใช้การฟังเสียงทางวิทยุ
1: คุณหมอครับ
0: ครับ
1: ที่ว่าไม่ยินดีต้อนรับเมื่อสักครู่นี้ก็คือไม่ยินดีต้อนรับโรค

0: มีส่วนใหญ่อายุตั้งแต่ระหว่าง60ถึง79ปีนะคะผู้สูงอายุเพศชายจึงควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะท่านผู้ฟังค่ะมีปรมาจารย์อาจารย์ของหมอนะคะที่บอกว่าอายุ88และ87 88ท่านเสียชีวิตด้วยมะเร็งต่อมลูกหมากหมอก็เลยเอามาอ่านทบทวนแล้วคิดเราจะได้มีความรู้ด้วยกันเนาะว่าเราจะป้องกันได้อะไรอย่างไรประมาณนั้นแหละค่ะเรื่องความเป็นความตายแล้วก็หนีไม่พ้นละค่ะทุกคนนะคะเพียงแต่ว่าในยามที่เราใช้สูตร3ออาหารออกกำลังกายอารมณ์แจ่มใสทำให้เราสุขภาพดีอายุยืนยาวไปอีกหน่อยเนาะพี่วิน
1: ใช่ครับ
0: ยืดเวลาไปอีกถูกต้องมีใครไม่ตายไม่มีใครเกิน100ปีไหมไม่มี no it is notNo ใช่เลยพี่วินใช่ทีนี้สาเหตุนะคะต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะในเพศชายนะคะอุ้งเชิงกรานแล้วก็รอบท่อปัสสาวะในอุ้งเชิงกรานใต้ต่อกระเพาะปัสสาวะต่อมลูกหมากผลิตน้ำหล่อเลี้ยงช่วยนำอสุจิต่อมลูกหมากนี่เป็นขนาดใหญ่ตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดต่อมลูกหมากโตปัสสาวะลำบากได้นะคะซึ่งเป็นภาวะที่พบได้ในผู้สูงอายุค่ะทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชั่นที่แบบ อันตรายขึ้นไปอีกนะคะก็เกิดจากการที่มีเซลล์ต่อมลูกหมากเกิดความผิดปกติแบ่งตัวรวดเร็วทำให้เกิดอุดกั้นทางเดินปัสสาวะทำลายเนื้อเยื่อปกติของต่อมลูกหมากเองนะคะหากไม่สามารถตรวจพบก็อาจจะลุกลามไปอวัยวะอื่นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นคำว่ามะเร็งก็คือมันมีได้ทุกอวัยวะนะพี่วินค่ะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็พอมีมันก็เป็นชนิดที่เซลล์มันเป็นร้ายแรงไงก็ทำให้การแบ่งตัวเยอะแล้วก็ทำให้มีหลายขั้นตอนที่ทำให้มันแบ่งสเตจจิ้งเป็นนู่นนั่นนี่อะไรทำให้เราทนทุกข์ทรมานนะคะเพราะฉะนั้นการดีกว่าแก้ไหมพี่วิน
1: ก็ดีครับป้องกัน
0: ป้องกันไว้ก่อนเลย
1: กันดีกว่าแก
0: ้กันดีกว่าแก้ฮะสามออกกำลังกาย
1: ก็ออกกำลังกายอาหารพักผ่อนให้เต็มที่อารมณ์ด้วยมีส่วนประกอบนะครับ
0: ใช่เหมือนพี่วินอารมณ์ดีมากเลยแล้วก็แต่งเพลงแล้วออกกำลังแล้วก็วิ่งเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็
1: ได้ทุกเรื่อง
0: ได้ทุกเรื่องเลยฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสูตรสำเร็จของอาจารย์ทวินนะคะที่มาร่วมจัดรายการกับเราเนี่ยก็คือว่าทำให้ได้เห็นว่าท่านสุขภาพดีด้วยสูตรสามออนะคะ
1: คร
0: ับ แต่ยังไม่มีโรคอะไรเนาะ
1: ไม่มีโรคอะไรครับจากการประเมินรู้สึกว่าม
0: ีไหม
1: ของคุณหมอที่อยู่ในเว็บอ่านดูมี9ข
0: ้อค่ะ
1: ผมผ่านหมดเลยครับ
0: ผ่านหมดเลยใช่ไหม
1: ผ่านหมดเลย
0: สุดยอดโอ้แจ๋วแจ๋วอย่าลืมการออกกำลังกายเนาะค่ะมันมีประโยชน์มากที่สาเหตุเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าสัมพันธ์กับอาหารกรรมพันธุ์และเชื้อชาติมีข้อมูลเพราะว่าประเทศในยุโรปนี่มีอุบัติการณ์ของมะเร็งต่อมลูกหมากสูงกว่าในเอเชียนะพี่วินสูงกว่า5เท่าเลยโอ้ฝรั่งเป็นเยอะกว่านะคะ
1: แต่พฤติกรรม
0: น่าจะทำไมฝรั่งเป็นเยอะกว่าเป็นมากกว่าทั้ง5เท่าแต่อย่างไรคนเอเชียก็ไม่ควรมองข้ามมะเร็งต่อมลูกหมากนะเพราะว่าสถิติของประเทศไทยนะคะมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นอันดับ4ของมะเร็งในเพศชายอันดับ4นะคะ
1: อันดับ4
0: ครับทีนี้ก็มาดูเรื่องว่าอันตรายไหมก็คือหากเป็นเนื้อร้ายปล่อยไว้มันก็จะกระจายลูกลามไปเนาะผ่านต่อมน้ำเหลืองหลอดเลือดไปสู่ส่วนอื่นการที่มะเร็งแพร่กระจายไปก็ทำให้มีปัสสาวะปนเลือดปนแล้วก็อาจจะกระจายไปที่กระดูกพบได้เยอะที่สุดนะคะถ้าปล่อยให้กระจายไปทั่วตัวมันก็ทำให้เกิดอันตรายนะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างนะคะค่ะนั่งนึกก่อนเนาะพี่วินเนาะปัจจัยเสี่ยงของเรามีอะไรบ้างเนาะ
1: ปัจจัยเสี่ยง
0: ใช่แล้วใช่แล้วปัจจัยเสี่ยงก็จะมีนะคะอันที่หนึ่งอายุค่ะยิ่งอายุมากขึ้นโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากยิ่งสูงขึ้นนะคะอันที่หนึ่งอายุอันที่สองเชื้อชาติโดยทางพันธุกรรมไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่าทางผิวดำเนาะพวกแอฟริกันนั้นจะมีความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าคนที่ผิวขาวและคนไทยนะคะต่อไปก็คือประวัติครอบครัวมีโอกาสที่จะต่อมลูกหมากสูงเป็นเยอะขึ้นเอาญาติพี่น้องใกล้ชิดหรือพี่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมียีนที่เสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมไอ้ช่า เย็นของผู้หญิงนะมันจะมี BRCA1 หรือ BRCA2

0: นี่คือถ้ามีผู้หญิงหรือพี่ป้าน้าอาเป็นมะเร็งเต้านมมันก็เชื่อมมาถึงต่อมลูกหมากได้นะเออธรรมชาติมันเนาะทำให้ผู้ชายผู้หญิงมีความเสี่ยงในต่ออวัยวะของแต่ละอัน
1: สามารถเชื่อมโยงกันได
0: ้ใช่ใช่ใช่ใช่พี่วินเชื่อมโยงกันได้เลยนะเออถ้าในครอบครัวมีมะเร็งเต้านมเอามาเชื่อมถึงต่อมลูกหมากภายในผู้ชายได้เลยฮะแล้วอีกอันก็คือโรคอ้วนนะคะถ้าอ้วนมันจะทำให้เป็นมีปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะท่านผู้ฟังคะฟังถึงตอนนี้ก็จะนั่งนึกเฮ้ยฉันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างเฮ้ยอันที่หนึ่งอายุป้าป้าป้าป้าป้าขึ้นไปเยอะขึ้น
1: นี้ไม่พ้นใช่ไหมอายุครับ
0: นี้ไม่พ้นแต่เราดูแลสุขภาพเรา
1: แต่ต้องดูแลสุขภาพ
0: ใช
1: ่ครับ
0: อย่าเพิ่งให้มันเป็นริ้วเราก่อนอันสองเชื้อชาติคนไทยก็สู้พวกแอฟริกามันจะเป็นเยอะกว่าแล้วก็ประวัติครอบครัวนะคะแล้วก็โรคอ้วนฮะหนึ่งสองสามสี่อย่างนี่เลยท่านฟังเช็คสิเช็คลิสต์ก่อน
1: ถ้าเป็น
0: มีความเสี่ยงอะไรพี่มีไหม
1: ครอบครัวนี่ไม่มี
0: พี่บินมีความเสี่ยงไหม
1: ไม่มีความเสี่ยงครับพ่อแม่ไม่มี
0: ไม่อ้วนด้วย
1: เต้านมก็ไม่มีแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนี
0: ่โ
1: อ้ผมแสดงว่าผ่าน
0: ครับอายุเยอะเราออกกำลังกายเราก็ไม่กลัวเนาะออกกำลังกาย
1: ไม่กลัวไม่ย่านคร
0: ับ ไม่ย่านเลยนะคะใช่ปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายของหมอก็ไม่มีเลยปัจจัยเสี่ยงไม่มีค่ะคุณตาคุณยายก็ไม่
1: คร
0: ับ ค่ะนั่นแหละคือแล้วอ้วนก็ไม่อ้วนด้วยฮ่าๆอันนี้เราลองเช็คดูนะว่าอะไรเนาะใช่ๆๆๆๆทีนี้อาการของมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะเนื่องจากเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์นะผิดปกติทำให้โตขึ้นต่อมลูกหมากที่เราเคยขนาดมีขนาดเล็กนะไม่เกินรู้สึกว่าไดเมเตอร์ไม่เกิน 3.5 อะไรประมาณจากที่หมอดูอัตราสาวเนาะค่ะทีนี้พอมันโตขึ้นมาก็จะทำให้ถ้าก้อนโตมากโดยที่ไม่พบแพทย์ก็จะทำให้กดท่อปัสสาวะเลยทีนี
1: ้
0: เริ่มจากปัสสาวะสะดุดขัดก่อนค่ะปัสสาวะลำบากปัสสาวะไม่พุ่งผิดปกติรู้สึกปวดขณะปัสสาวะและปัสสาวะบ่อยเฉพาะโดยเวลากลางคืนกลางคืนนะคะค่ะ
1: ก็แสดงว่าภาษาบ้านๆภาษาบ้านบ้านก็คือเยี่ยวไม่ออก
0: เยี่ยวยาก
1: เยี่ยวยากครับ
0: เยี่ยวแล้วปวด
1: เยี่ยวแล้วปวด
0: กลางคืนเยี่ยวบ่อย
1: บ่อยที่เป็นไรไหมครับ
0: ภาษาบ่อยเฉพาะเวลากลางคืนน่าจะสองสามครั้งแต่ถ้าเกินมันเดี๋ยวเยี่ยวต้องมานึกถึงต่อมลูกหมากเด้อพวกคุณพี่คุณลุงทั้งหลายนะคะถ้าเดี๋ยวเยี่ยวกลางคืนเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณ3ครั้งนี่ถือว่า
0: น่าจะปกติ
1: สบ
0: ธรรมดา
1: ปกติของสบ
0: แต่ถ้าเกินไปนั้นแหละต้องนึกถึงเลยนะคะว่าต่อมลูกหมากฉันสเต็ปแรกโตหรือไม่โตก่อนเนาะ
1: ต้องรีบพบแพทย์ครับ
0: ใช่อย่าเพิ่งคิดว่าอุ๊ยฉันเป็นมะเร็งเลยอย่างก่อนนะคะเพราะมันจะซีเรียสเนาะฟังเพลงก่อนนะคะค่ะ
1: ไม่ซีเรียสครับสุขกับเพลงครับ
0: ถูกต้องเลยครับ
1: เชิญครับผม

0: ค่ะขอบคุณนะคะเพลงเพราะไหมคะคุณลุงสมใจ
1: เพลงเพราะมากเลยครับ
0: เพราะมากเลยค่ะนั้นชีวิตเราเลือกได้นะคะชีวิตคือการเดินทางชื่อเพลงในฝันค่ะ
1: ศิลปินคือ
0: ทูนทองใจ
1: ทูนทองใจครับผม
0: ฟังตั้งแต่เด็กเลยเพราะมากมากเลยคุณลุงสมใจโอ้มีความสุขมากเลยคุณลุงอายุยืนถึง100ปีนะมีแต่เพลงไพเราะนะว่างๆไปจับคุณลุงมามาตรวจซิตอมลูกหมากเป็นยังไง
1: เพลงแรกในรายการชื่อเพลงอะไรนะครับ
0: เพลงแรกสุเทพ
1: ชื่อเพลงอะไรนะ
0: สุเทพ
1: ครับผมเพราะๆเลย
0: ค่ะเพลงเนาะเพลงเก่าๆมันจะเพราะนั่นเลยรุ่นใหม่ก็เพราะแต่ว่าเรายังอาจจะไม่คุ้นหูเนาะค่ะค่ะทีนี้มาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นกันทั้งนั้นเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่แต่ละเจเนเรชันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยนะทางการแพทย์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆสัจธรรมก็คือการเป็นเรียกว่าสาเหตุ5อันในการเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะที่ทำให้เป็นอันตรายนะที่สอนนักเรียนแพทย์ก็มี congenital trauma tumor infection degenerative congenital คือเกิดมามีความพิการแต่กำเนิดนะพี่วินค่ะ
1: คร
0: เราเลือกเกิดไม่ได้พอเกิดมาก็มีความพิการบางอันที่ทำให้เราก็ถึงแก่ชีวิตได้คอนเจนิทอลทรอมารถชนเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะทูมเมอร์ก็เนื้องอกที่เราพูดถึงนี้ค่ะอินเฟคชันการติดเชื้อแล้วก็ดีเจเนทีฟโรคของความเสื่อมสลายโรคความแก่เช่นมะลูกหย่อนอะไรต่ออะไรนะคะตอนลูกหมากมันก็มาเรื่องความเสื่อมด้วยแล้วก็เรื่องของการเป็นเนื้องอกการติดเชื้อด้วยค่ะอันนี้นึกภาพออกแล้วนะว่าพอท่านผู้ชายมีต่อมลูกหมากท่านผู้หญิงเป็นมดลูกเนาะค่ะพอถึงอายุเกิน50แล้วโรคทั้งหลายมาและตัวของอวัยวะเหล่านั้นก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงในด้านความเสื่อมนะทำให้เราต้องเผชิญต่อโรคอะไรหลายๆอย่างเนาะทุกท่านต้องเข้มแข็งนะคะเพราะว่าพอคนเรามันก็จะต้องมีความเสื่อมไปธรรมดาเนาะแต่เราดูแลสุขภาพไว้นะคะออกกำลังกายไว้ด้วยนะสามปอเลย
1: ดูแลสุขภาพให้ดี
0: ถูกต้องเลย
1: ไม่ต้องกลัวไม่ต้องย่านนะครับ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เราต้องสู้
0: ถูกเลย
1: สู้
0: อาจารย์ทวินเป็นสูตรเลยนะ
1: ครับ
0: คำนี้เยี่ยมเลยเราต้องสู้นะคะท่านผู้ฟังค่ะต้องสู้อย่าถอยทุกคนเลยนะคะ
1: ถอยไม่ได้
0: ค่ะกำลังใจต้องมีเนาะสร้างกำลังใจ
1: ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะนี่พอวันนี้เราก็คุยถึงเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสนะแต่เราเป็นความรู้นะหมอเชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้มแข็งเนาะมาดูระยะของต่อมลูกหมากก่อนนะคะระยะที่1ก็ขนาดเล็กนะตรวจไม่พบจากการตรวจทางทวารหนักอาจจะตรวจโดยบังเอิญจากการผ่าตัดหรือจากการพอตรวจตัวชี้วัด PSA นี่สำคัญมากเลยนะคะที่บอกว่ามันจะมีตัวคำว่า PSA ตัวชี้วัดนี่เวลาไปตรวจที่เอกชนหรือตรวจที่โรงพยาบาลรัฐบาลหรือตรวจที่ศิริราชจุฬาก็จะมีโปรแกรมการเช็คอัพพี่บิน
1: ครับ
0: PSA นี่แหละคือตัวชี้วัดบ่งชี้เลยว่ามะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่านะคะท่านผู้ฟังค่ะนี่ถ้าเราไปตรวจ PSA สูงผิดปกติเราก็จะตรวจพบได้โดยที่ก้อนมันยังเล็กอยู่อันนี้ตัวที่เรียกว่าเป็นตัว early detection จากการตรวจสารบ่งชี้นะคะ PSA นะคะระยะที่1เนาะระยะที่2มะเร็งขนาดใหญ่ขึ้นแต่ยังอยู่ในต่อมลูกหมากสามารถคลำทางทวารหนักได้ไม่มีอาการโตนี่ขึ้นมานิดหน่อยระยะที่3ใหญ่จนอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ
1: ออกอาการแล้ว
0: ออกอาการแล้วตอนนี้กระจายออกนอกท่อแล้วทวารหนักก็ได้ปัสสาวะบ่อยเป็นเลือดลำบากปัสสาวะไม่ออกฮะอันที่4คือลามไปต่อมน้ำเหลืองกระดูกอวัยวะต่างๆทำให้ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะลำบากเป็นเลือดเลยนะพี่วินนะปวดหลังปวดกระดูกโอ้โหน้ำหนักลดอ่อนเพลียบางรายเป็นอัมพาตจากการที่ลุกลามไปที่กระดูกจนทำให้กระดูกสันหลังหักอะไรก็ได้อันนี้ค่ะตกลงเป็น4ระยะนะคะ อันนี้เราเรียกว่าให้เรารับทราบว่ามันจะขยับแล้วลุกลามไปอย่างไรเนาะทีนี้การวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะแนวทางก็คืออันแรกก็คือตรวจทางทวารหนักแพทย์จะทำการตรวจต่อมลูกหมากโดยใช้นิ้วสอดเข้าไปทางรูทวารหนักนะคะพี่วินนะคะเพื่อดูคลามขนาดแล้วก็รูปร่างความยืดหยุ่นของต่อมลูกหมากเอาไปพบคุณหมอทางเดินปัสสาวะมีการปัสสาวะแสบขาดเยี่ยวยากเยี่ยวไม่สุดคุณหมอก็จะตรวจทางทวารหนักเนาะฮะตรวจเพื่อจะหาดูว่าต่อมลูกหมากโตไหมเราสามารถตรวจได้ว่าโตไม่โตนะคะ และการเจาะเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้คือ PSA Prostate Specific Antigen นะคะ PSA นะคะ PSA อันนี้ตรวจได้ไปได้ทุกที่เลยนะคะกลัวเนาะพี่บิ๋นเยี่ยวไม่สะดวกอะไรเงี้ยค่ะ
1: เยี่ยวไม่สะดวก
0: สะดุด
1: ค่ะเจ็บปวด
0: ค่ะ
1: ผิดธรรมชาติ
0: ผิดธรรมชาติเอาถูก
1: ผิดปกติ
0: ผิดปกตินั่นเลย
1: ก็เข้าหาหมอแล้ว
0: ใช่แล้ว
1: ครับ
0: ถ้าผู้ชายก็โฟกัสไปที่ต่อมลูกหมากเนาะ
1: ต่อมลูกหมาก
0: ใช่แล้วต่อไปก็คือตรวจอัลตราซาวด์ต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนักได้โดยคุณหมอจะใช้ว่าตรวจเข้าทางทวารหนักนะคะหมอทางระบบทางเดินปัสสาวะเขาจะชำนาญเนาะค่ะเพื่อจะตรวจเข้าไปว่ามันโตไหมหน้าตาดีไหมหน้าตาเป็นแบบไหนและสุดท้ายคือตัดชิ้นเนื้อจากต่อมลูกหมากด้วยเข็มทางทวารหนักไปตรวจทางพยาธิสภาพพยาธิวิทยาว่ามีเซลล์มะเร็งหรือไม่นะคะค่ะอันนี้คือขั้นตอนกระบวนการในการตรวจนะคะค่ะนี่การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากจะนี่เป็นการรักษาได้เนาะชุดที่หนึ่งคือการผ่าตัดเหมาะสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่หนึ่งสองค่ะพี่วินค่ะการผ่าตัดเนาะแค่โตขึ้นยังไม่ได้แพร่กระจายต่อไปคือการใช้รังสีเนี่ยรักษาด้วยการฝังแร่ฉายรังสีนี่ก็ระยะเริ่มต้นอันนี้ก็ได้ผลดีเท่าๆกับการผ่าตัดชุดต่อไปคือการให้ฮอร์โมนบำบัดนะฮะต่อมลูกหมากในฮอร์โมนเพศชายฮะฮอร์โมนบำบัดก็ลดฤทธิ์ฮอร์โมนเพศชายนี่คุณหมอก็จะมียาให้ป้องกันนะคะและเคมีบำบัดฮอร์โมนบำบัดและเคมีบำบัดอันนี้ก็คือถ้าเป็นเยอะขึ้นก็จะวางแผนการรักษาให้ยาเคมีบำบัดนะคะโดยการรักษาเนี่ยก็มีรักษาร่วมกันได้ถ้ามะเร็งต่อมลูกหมากกระจายก็รักษามากกว่า1วิธีละตอนนี้ถ้าเยอะก็ใช้แสงร่วมกับการให้ยาในผู้ป่วย
1: ค่
0: ะอันนี้คุณหมอทางต่อมลูกหมากก็จะ
1: หมอผู้ชำนาญ
0: ก็จะให้การรักษาให้ตรงตามทฤษฎีเนาะพี่วินเนาะ
1: ค
0: ่ะฟังเพลงก่อนนะคะ
1: ถ้าหมอนี่น่าจะใช้คำว่าเชี่ยวชาญมากกว่า
0: อ๋อเชี่ยวชาญ
1: มากกว่าชำนาญ
0: ค่ะเฉพาะทาง
1: เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้นะครับ
0: ฟังเพลงก่อนนะคะ
1: เรามาฟังเพลงกันดีกว่านะครับ

0: ขอบคุณมากนะคะ
1: เพราะมากเลย
0: เพลงเพราะมากเลยขอบคุณแม่บรรเทามากเลยโอ้โหฟังแล้วแบบสุดยอดเลยพี่ธนินเนาะเพราะตลอดเลยนะคะท่านผู้ฟังคะ
1: สายชน
0: เพลงสายชนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: โอ้โหธ
1: นิน
0: ยอดสุดยอด
1: อินทรเทพเป็นผู้ขับร้อง
0: เพราะนั้นสุขกายสุขใจของเราได้เลยนะคะรายการของเราอยากให้ทุกท่านมีความสุขกับการฟังเพลงไม่ต้องไปซีเรียสในทุกอย่างเนาะน้องพี่วินเนาะ
1: ครับไม่ซีเรียสคร
0: ับ ไม่ซีเรียสใครจะยังไงก็ช่างวะรบกันก็ช่างไป ผ่านช่องแคบช่องเคิร์ฟไม่สน ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ ฟังเพลงอยู่กับบ้านเราเมืองไทยเรามีแสนดีหนักหนาเอ๊ะมันมีเพลง
1: ฟังความรู้เกี่ยวกับ
0: ค่ะ
1: โรคภัยไข้เจ็บ
0: โรคภัยไข้เจ็บลดป้องกันตัว
1: และไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจไม
0: ่ยอด
1: ไม่ต้องตกใจครับ
0: เนาะเป็นความรู้ว่าใครบ้าง
1: เป็นความรู้
0: ควรจะตรวจเนี่ยพี่วินใครบ้างควรจะตรวจเนี่ยถ้าอายุเพศชายอายุมากกว่า40ขึ้นไปหรืออายุเกิน60อ่ะก็เรียกว่าควรตรวจคัดกรองนะคะแล้วก็พวกที่อายุเกินเอาเป็นประมาณ50อ่ะใช้ทางนี้แล้วกันเนาะจ้ะ
1: ครับ
0: มีไลฟ์สไตล์ที่เสี่ยงเช่นสูบบุหรี่น้ำหนักเกินมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งค่ะควรตรวจคัดกรองนะคะแล้วก็พบแพทย์อาจจะเป็นตรวจวัดคัดกรองความผิดปกติทางเดินปัสสาวะในโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีได้นะคะค่ะฟังอันนี้แล้วก็ท่านผู้ชายก็เรียกว่าเนาะให้เรียกว่าระมัดระวังนิดหน่อยเนาะถ้าไปตรวจได้ก็ดีเลย
1: ก็คือถ้ามีอาการ
0: ค่ะ
1: เกี่ยวกับระบบปัสสาวะ
0: ค่ะ
1: ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่ออกปวดเจ็บต้องเข้าไป
0: ไปปรึกษาแพทย์แล้วก็ไปโรงพยาบาล
1: เข้าปรึกษาแพทย์ครับต้องไปแล้วล่ะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เน
0: ี่ยทีนี้ก็บอกว่าอาหารเรามีไหมพี่บินอาหารที่มีผลต่อมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้ผลการวิจัยนะเขาบอกว่าอาหารที่มีผลต่อการเจริญของต่อมลูกหมากหลายชนิดเยอะแยะพวกที่เรากินนะเนาะของที่เขาสะดวกซื้ออะไรต่ออะไรเยอะแยะอาหารทั้งหลายเนาะปิ้งย่างอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: มันเกี่ยวข้องกันไปเลย
0: ใช่เลย
1: เก
0: ี่
1: ยวกับมะเร็งอ่ะมะเร็งทั่วไป
0: แล้วมีอาหารหลายชนิดที่ช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะพี่วินคะ
1: ครับผม
0: แล้วก็อาหารหลายชนิดลดความเสี่ยงเช่นเขาบอกว่ากาแฟลดเหมือนกันเนาะกาแฟ
1: กาแฟ
0: ต่อไปถ้ามีประโยชน์มีประโยชน์ค่ะ
1: ครับ
0: ไลโคปีน ในซอสมะเขือเทศอ๋อพี่เวลาไข่เจียวแล้วก็ลืมซอสมะเขือเทศดิ
1: ใส่ไปด้วย
0: ไลโคปีนในซอสมะเขือเทศนี่ป้องกันได้ต่อไปน้ำมันพืชแล้วปลาแล้วผักตระกูลกระหล่ำเช่นบรอกโคลีกระหล่ำดอกกระหล่ำปลีผักแขนงเป็นต้นอันนี้คืออาหารที่ลดความเสี่ยงนะใช้น้ำมันพืชเนาะก
1: ิน
0: พวกปลาอะไรเนาะเพราะเราทานอยู่แล้วได้ผักปลาค่ะ
1: ผมได้ยินคุณครูอาจารย์ท่านหนึ่งเคยสอนผมว่ากินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยา
0: โอ้กินผักเป็นยากินปลาเป็นหลักโอ้ใช่เลยค่ะ
1: ครับใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะนี่เลยอันนี้เลยนะคะถูกที่พี่วินว่าเลยนะคะค่ะเพราะเราเลือกสามอาหารก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ในพวกมะเขือเทศอะไรนี่ได้เลยนะคะน้ำมันพืชปลานะคะท่านทานอยู่แล้วนั่นก็ทานต่อนะคะทีนี้ก็มีความรู้หนึ่งอาหารเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากเช่นไข่กับนมบัวอี๋อันนี้ไออาจารย์ก็ว่าเอ้ยไข่ไหนนะอ่ะอันนี้ฟังไว้ก่อนเนาะไข่กับนมบัวนะคะประมาณค่ะทีนี้การดูแลเมื่อที่เป็นแล้วที่เป็นแล้วเมื่อทราบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือไปรักษาตามแผนการรักษาเนาะแล้วก็กำลังใจที่เข้มแข็งนะคะให้กำลังใจทุกท่านที่ป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนาะแล้วก็สามารถต่อสู้กับโรคได้นะคะแล้วก็ไปพบกับคุณหมอเพื่อจะได้การรักษาให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็บันสังเกตอาการอะไรประมาณนิดหน่อยนี่แหละแล้วก็อาจารย์หมอนัดก็ให้ไปเป็นระยะนะคะแล้วก็เน้นการดูแลสุขภาพทั้งทางกายและทางใจรับประทานอาหารที่ดีมีพลังงานเพียงพออาหารครบ5หมู่เลยดิค่ะเหมือนที่รายการเราให้กำลังใจทุกท่านเนาะค่ะในช่วงฉายรังสีก็ปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะเมื่อเป็นเราอย่าถอยเนาะพี่วิน
1: ไม่ถอยครับ
0: ไม่ถอยเลยสู้เลยใช่ไหม
1: ไม่ยอมแพ
0: ้ใช่ๆ
1: สู้เท่านั้น
0: ใช่ต้องสู้เลยจะไม่ว่าไม่ว่ามะเร็งอะไรสู้นะเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นโรคธรรมดาแล้วที่หมอเคยเรียนให้ทราบว่าจะมีพี่พยาบาลหัวหน้าพยาบาลเนาะจะมีแล้วจะมีพี่สาวกับน้องสาวเป็นมะเร็งนะค่ะปรากฏว่าพี่สาวอายุจน80ถึง90ยังอยู่พี่วิน
1: ครับ
0: สู้ไม่ถอยเลยค่ะน้องสาวก็เป็นกำลังใจใช่ใช่พ่อยายบอกว่าเป็นมะเร็งเดี๋ยวตายเฮ้อตายทุกคนนั่นแหละเนาะแต่ว่ายามที่เราเป็นโรคอันหนึ่งนี้ซึ่งเราสู้ไม่ถอยเนาะ
1: สู้ไม่ถอยมีกำลังใจสู้
0: เลย
1: ครับผม
0: ใช่แล้วก็เมื่อเป็นตอนนี้ความรู้มันเบอร์ใบเว็บไม่กว้างละทำให้ทุกคนรู้ว่าคนนี้ป่วยเป็นอันนู้นอันนี้ในครอบครัวเนาะพี่วินเนาะ
1: คร
0: อบครัวนี้เป็นกำลังใจที่สำคัญมากนะ
1: คนใกล้เคียง
0: ใช่คนใกล้เคียงต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับสำคัญที่สุดเลยแหละ
0: โอ้สำคัญที่สุดเลยนะพอตรวจเจอปุ๊บครอบครัวก็พาไปรักษาเนาะขับรถไปส่งบ้างให้กำลังใจนู่นนั่นนี่เน
1: า
0: ะ
1: พูดกันจาวาทีเจรจาพาทีแบบ
0: ให้กำลังใจ
1: ให้กำลังใจนะครับใหญ่ที่สุดเป็นยาที่ไม่มีขายครับ
0: โอ้ยาที่ไม่มีขาย
1: คุณหมอก็ให้ไม่ได้
0: เออใช่
1: ให้กำลังใจกัน
0: เป็นพลังใจที่เข้มแข็งไงทำให้เราสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้เลยค่ะ
1: ครับผม
0: อาจารย์ก็บอกว่าวางแผนชีวิตแล้วคุยกันในครอบครัวเด้อถ้าเป็นค่ะ
1: คร
0: ับ คุยกันในครอบครัวเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันแล้วการตัดสินใจเพราะการรักษาเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ให้ครบคอร์สแล้วอ่ะแต่ว่าผู้ป่วยในครอบครัวสามารถที่จะคุยกันได้ให้กำลังใจกันได้ค่ะแล้วก็รักษากันไปเพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีนะ
1: ครับผม
0: จนกระทั่งเรียกว่าเวลาสุดท้ายเอาเราไม่พูดถึงดีกว่านั่นแหละทำให้เราประคับประคองให้เราเข้มแข็งต่อไปเดินก้าวเข้าไปข้างหน้าไม่ถอยเนาะ
1: ก้าวไม่ถอย
0: ไม่ถอยเลยค่ะทีนี้เราฟังหมดแล้วเนาะเราก็จะได้บอกไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะมะเร็งอะไรขอให้เรามีกำลังใจสุขภาพเข้มแข็งนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากช่วงสุดท้ายนิดนึงนะคะอันนี้การป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากอาจารย์เขาก็บอกว่าให้รับประทานอาหารดีต่อสุขภาพเนาะ
1: ครับ
0: พี่บินใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: โอ้อาหารก็เราห้าหมู่เนาะ
1: ครับผม
0: ลดหวานมันเค็มลดเกลือเนาะ
1: ครับผม
0: กินแต่ปลาเนาะ
1: กินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยา
0: โอ้ถูกต้องกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยา
1: ครับ
0: ใช่ใช่นะฮะช่วงสุดท้ายสำคัญเลยนะในการป้องกันทุกมะเร็งนะโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะคือรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนาะเหมือนที่พี่วินว่าคือกินปลาเป็นหลัก
1: กินผักเป็นปลาก
0: ินผักเป็นยาก
1: ินผักเป็นยาครับผม
0: อันที่หนึ่งอาหารเนาะการอันสองออกกำลังกายเป็นประจำนะทุกท่านติ๊กก่อนทำหรือยังแตกโอ้ยมีแล้วฉันออกกำลังกายตลอดนานออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย30นาทีต่อวันและ3วันต่อสัปดาห์นะคะค่ะอันนี้อาหารออกกำลังกายต่อไปรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่น้ำหนักเกินหรืออ้วนเพราะภาวะโรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้นั่ง3คนนี้ไม่อ้วนนะมีแต่ผอมดีนี่พี่ฤทธิชัยก็ผอมอาจารย์บินก็ผอมหุ่นดีนะของหมอก็ไม่อยากอ้วน
1: แต่คนข้างเคียงก็บอกคนใกล้ชิด
0: คนใกล้ชิดเอา
1: ใกล้กันเขาบอกว่าเพิ่มให้มีน้ำหนักมากกว่านี้หน่อย
0: อ๋อ
1: ให้มีน้ำหนักมากกว่านี้หน่อย
0: เขาบอกว่าอ้วนกันนี่หน่อยดีกว่าเนาะ
1: ครับดีกว่า
0: โอ้โอ้โอ้
1: แต่ผมว่าดีแล้วล่ะ
0: โอ้ดีแล้วหุ่นดีจนอาจารย์วินใช่ไหม
1: ครับ
0: อืมนี่แหละหุ่นดีเลยสุภาพบุรุษทั้งคู่นี่แหละนะลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะหุ่นดีหุ่นดีค่ะลดปัจจัยก็คือเรื่องน้ำหนักเนาะอันต่อไปก็คือเลิกสูบบุหรี่โอ้ไม่สูบอยู่แล้วเนี่ย
1: ไม่สูบ
0: โอ้โหสองท่านนี่บุหรี่ไม่สูบเลยค่ะและเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในโอกาสที่มีโอกาสก็ไปตรวจดูบ้างนะคะเพราะจะได้ตรวจหาตั้งแต่ระยะแรกๆนะคะค่ะท่านผู้ฟังค่ะค่ะ2สัปดาห์ด้วยเนาะเราก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่เรื่องต่อมลูกหมากโตจนกระทั่งถึงมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะคะจากการที่มีเคสกรณีศึกษาจากท่านอาจารย์ของหมอเองนะคะที่จุฬาคณะบดีจุฬาท่านจากไปด้วยเรื่องของต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเนาะค่ะทําให้เราได้มองเห็นเลยว่าชีวิตของทุกคนก็ต้องผ่านการเดินทางนี้เนาะพี่วินเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ๆเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปแน่นอนแต่ในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่ให้เราดูแลสุขภาพที่สูตร3ออาหารออกกำลังกายอารมณ์แจ่มใสนะคะขอสรุปเรื่องต่อมลูกหมากนิดหนึ่งนะคะสรุปว่าแม้ต่อมลูกหมากตัวจะพบในผู้สูงอายุ ปัสสาวะลำบากแล้วก็มีอาการเสื่อมเป็นสัญแล้วก็มีสัญญาณโรคมะเร็งแล้วก็คนใกล้ชิดที่ได้รับการตรวจต่อมลูกหมากก็พาไปตรวจ PSA เด้อพี่วินค่ะระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยถ้ามีปัสสาวะสะดุดขัดท่านสุภาพบุรุษในบ้านก็พาไปนะแนะนำไปพบแพทย์แพทย์เฉพาะทางเนาะเชี่ยวชาญ
1: เชี่ยวชาญ
0: ใช่เพราะจะได้ตรวจเจอตั้งแต่แรกก่อนที่จะเป็นเนื้อร้ายลุกลามนะคะท่านฟังค่ะวันนี้พี่บินมีอะไรมอบให้แก่ท่านผู้ฟังไหมการดูแลสุขภาพอย่างไรตามที่พี
1: ่ก็ดูแลสุขภาพก็คือการอาหาร
0: ครับ
1: ครับที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไขมันลดน้อยลงให้มากๆอย่าให้มีมากไขมันนะครับ
0: ครับ
1: กินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยาครับ
0: ถูกต้องเลย
1: ตอนนี้ก็ช่วงสุดท้ายของรายการแล้ว
0: ใช่แล้ว
1: ครับสำหรับวันนี้ก็คง
0: ค่ะ
1: จะขอใช้คำว่าขออนุญาตครับว่า
0: ค่ะ
1: สวัสดี
0: สวัสดีกินปลาก
1: ินปลาเป็นหลัก
0: กินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยา
1: ครับผม
0: แล้วสุสามออาหารออกกำลังกายอารมณ์ต้องแจ่มใสนะคะเหมือน3คนที่มาจัดรายการวันนี้สนุกสนานเนาะร่าเริงแจ่มใสทุกท่านมีอยู่แล้วล่ะค่ะหมอแล้วก็พี่ทวินแล้วก็ฤทธิชัยน้องฤทธิชัยให้กำลังใจแก่ทุกท่านนะคะรายการสุขกายสุขใจวันนี้เนาะเราจากกันตรงนี้เนาะพี่วินเน
1: า
0: ะ
1: จากกันตรงนี้
0: ครับ
1: พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ
0: สัปดาห์หน้าครับครับสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป่าไม้ปฏิบัติการจับกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดลำปางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: กรมป่าไม้ปฏิบัติการจับกุมกระบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้จังหวัดลำปางสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ท่อนรวมมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 220,000 บาท
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงผลการปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจังเพื่อรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศว่าได้รับรายงานจากนายนิกรจิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้บริเวณบ้านนาไม้หมู่ที่2ตำบลเมืองไม้อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน10ท่อนปริมาตรรวม 6.47 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 226,450 บาทจากการตรวจสอบพบเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แจ้ห่มเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในงาน Prime Minister Thai Private Sector Luncheon ณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟูInternational Convention Center นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อภาคเอกชนไทยกว่า150รายโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนและปรับทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของการลงทุนมุ่งเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญหรือ Missing Link ทั้งระบบรางทางน้ำและทางบกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสามารถขยายการลงทุนได้อย่างเต็มศักยภาพนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประเทศไทยมีจุดแข็งด้านสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและระบบการเงินที่มั่นคงจึงสามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ด้วยศักยภาพของตนเองโดยไม่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอีกทั้งเสนอแนวคิดให้ภาคธุรกิจมุ่งสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมภาคเอกชนไทยที่เข้าร่วมงานวันนี้ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจสู่ตลาดจีนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในทุกมิติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดจีนและตลาดโลกชาววิสาประทุมมารายงานจากนครจิ๋มตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
5: อิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐหลอกลวงเรือบรรทุกน้ำมันให้แล่นผ่านพื้นที่วางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านออกแถลงการณ์วันนี้ว่าเรือบรรทุกน้ำมันสองลำพยายามแล่นผ่านพื้นที่วางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากหลงเชื่อการหลอกลวงของหน่วยข่าวกรองสหรัฐส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันทั้งสองลำเกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จเช่นเดียวกับข้อกล่าวหาส่วนใหญ่ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านทางนี้อิหร่านพยายามควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกโดยเตือนให้เรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ใช้เส้นทางเดินเรือใกล้ชายฝั่งทางตอนเหนือของช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือทางตอนใต้ซึ่งกองทัพสหรัฐพยายามปกป้องน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
2: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด
4: ้อลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
4: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
4: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
5: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
6: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
7: ช่วยตนช่วยรัฐช่วยประหยัดน้ำประปาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารทั้งสองถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 MHz รายการกระจายเสียงในภาพบ่ายมีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านเจ้าพนักงานคลื่นสายไวทีนเวลา 15:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับพนักงานสุขกายสุขใจเวลา 16:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเวลา 17:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับพนักงานรู้ไทยรักไทยเวลา 18:00 นเที่ยวราครองชาติจากนั้นรับฟังข่าวท้องถิ่นรายการตีคองร้องข่าวไอการแผ่นดินและรายการสบายยามเย็นเวลา 19:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับพนักงานแวดวงกีฬา เวลา 20:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรัฐการอ่านเล่าเอาเรื่องเวลา 21:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรัฐการถนนดนตรีจนกระทั่งถึงเวลา 24:00 นปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้เรวดีหงสากลที่ผู้ประกาศฤทธิชัยโคตรประโคนทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิทยุน้อยพรหมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครปฐมสถานีจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคลื่นสายไวทีนค่ะ

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการคลื่นใสไวทีนรายการของเยาวชนคนบุรีรัมย์ดำเนินรายการโดยทวินวันจังหวัดบุรีรัมย์และพวกเราทีมตัวพ่อตัวแม่เลยครับวันนี้ขอแนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมสุชาตินิสวรรณครับที่ปรึกษาชมรมทวินวันชุมชนบ้านสนในครับ
2: ครูฝนค่ะจากโรงเรียนพัทรวพีค่ะเป็นครูที่ปรึกษาชมรมทวีนัมเบอร์วันโรงเรียนพัทรวพีค่ะ
0: แล้วก็คุณครูนิพัทรนะครับที่ปรึกษาชมรมทวีนัมเบอร์วันโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมนะครับแล้วก็น่าจะเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: สำหรับทุกทีมนะครับรายการของเราวันนี้มีกี่ช่วงครับครูฝนครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเรามี3ช่วงเช่นเคยค่ะช่วงแรกนะคะทวีนิวส์นะคะเป็นข่าวสาระดีๆนะคะที่จะฝากกันมากมายนะคะแล้วก็ในส่วนของช่วงที่2จะเป็น Music Love ค่ะเพลงเพราะฟังสบายสไตล์คน 2B ค่ะและช่วงที่3นะคะจะเป็น 2B Talks นะคะจะเป็นการพูดคุยสำหรับคน 2B ค่ะ
0: วันนี้สาระเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเพิ่งกลับมาจากเมืองทองธานี
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าจังหวัดบุรีรัมย์ต้องต่อเวลาแล้วเลย
0: ใช่ครับวันนี้50นาทีไม่พอ
1: ครับ
0: ใช่แต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ไปฟังเพลงจากพระองค์ก่อนเพราะว่าพวกเราเนี่ยเพิ่งมาจากคอนเสิร์ตของพระองค์นะครับไปฟังกันเลยครับ

0: ทิตย์เลย
1: ทุกอาทิตย์เลยครับมิสเตอร์ชานนท์สุดยอดมากเลิฟยูเลิฟยู
2: ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนชมรม
1: คุณน้ำครับคุณน้ำสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณน้ำนะคะแล้วก็ทีมชมรมทวีนัมเบอร์วันเล็กๆน้อยๆของเรานะคะที่เข้ามา
1: ใน ใจวันนี้อย่างที่บอกนะวันนี้มีแต่ตัวพ่อตัวแม่ครับ
0: มีแฟนคลับหมอชาติเลยครับ
1: มี
0: ครับ
1: มีครับผมเดี๋ยวก็ดื่มข่าวแรกครับ
2: ข่าวแรกนะคะฝากติดตามรายการทูบีนัมเบอร์วันนะคะทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้นะคะร่วมฟังรายการการตอบคำถามโดยองค์ประธานโครงการทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริพัฒนาพรรณวดีนะคะซึ่งคำถามจากสมาชิกนะคะสามารถส่งผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อส่งถวายพระองค์ในรายการโดยท่านจะถ่ายทอดทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.นะคะผ่านช่องทาง NBT ค่ะติดตามผลงานกิจกรรม 2B No. 1ทั้งประเทศนะคะโดยผ่านทางเพจ 2B No. 1และเพจ 2B No. 1 Channel ใช่ค่ะ
1: คุณหมอครับพูดถึง 2B No. 1 Channel เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ล่าสุดนี้บุรีรัมย์ได้รับเกียรติเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ทางทีมงาน Workpoint เนาะ
1: ใช่ครับ
0: มาถ่ายทำผลสำเร็จของแกนนำเราตั้งแต่ต้นยันถึงปัจจุบันครับ
1: ใช่ครับก็มีอยู่8ท่านด้วยกัน
0: ใช
1: ่ถือว่าขอบคุณทีมงาน 2B Channel ครับ
0: ในนั้นก็มีน้องแป๋วจากชุมชนสุรน
1: ารีหมออ้อม
0: จากเป็นสิทธิ์หอละพอ
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็มีครูเมฆครับ
0: ครับ
1: ที่อยู่ทางลำไยมาศแล้วก็มีเด็กของครูฝน
2: ค่ะ
1: เป็นใครครับ
2: เป็นนักฟุตบอลค่ะเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนค่ะก็คือเป็นสมาชิก 2B Number 1เหมือนกันค่ะ
0: อยากให้น้องๆได้ติดตามเราจะได้
1: ใช่ครับ
0: เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
1: ครับก็ผ่าน 2B Channel นี่แหละ
0: ใช่
1: ครับผมก็มีหมออุ้งอิงจากพงษ์ชัยพิทยาคมอันนี้เป็นแพทย์หญิงเนาะแล้วก็มีลูกศิษย์ของครูน้ำด้วยเยอะแยะมากมายครับก็อยากให้ติดตามนะครับที่ 2B Number 1 Channel ครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ต่อไปครับข่าวที่2นะครับการปฏิบัติงานของ 2B Number 1ตอนนี้30กว่าเซตติ้งครับคุณหมอครับ
0: ครับผม
1: เยอะมาก
0: ใช่ครับ
1: และทุกเซตติ้งเนี่ยมีผลงานที่โดดเด่นมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางพัทระเองสนวนในเองแล้วก็
0: เวลาพิทยาคม
1: เวลาพิทยาคมประคนชัยพิทยาคมนี่ก็โอ้โหตัวแม่ครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ครูเพยแล้วก็ทีมงานนะครับแล้วก็ทีมปังกูครับทีม
0: วิทยาการอาชีพบุรีรัมย์
1: วิทยาการอาชีพบุรีรัมย์ที่ก็สุดยอดมากครับ
0: CPO
1: ครับ
0: เพิ่มพูนช็อป
1: ถูกต้องครับ
2: แล้วก็ตะไคร้ด้วยนะคะ
1: โอ้เป็นซิตี้ใหม่น้องใหม่ที
0: ่ชุมชนบ้านตะไคร
1: ้ไฟแรงครับอันนี้ไม่ใช่ไฟแรงแบบธรรมดานะครับไฟแรงแบบที่สุดเลย
2: พุ่งชนค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับข่าวต่อไปครับคุณหมอครับ
0: โรงเรียนบ้านสนวนด้วย
1: อู้ใช่ครับโรงเรียนบ้านสนวนนี่ก็เป็นน้องใหม
0: ่ใช่ครับและอีกหลายๆเซตติ้งอีกหลายๆทีม
1: ถูกต้องครับ
0: สำหรับข่าวต่อไปนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ชมรมทูบีนวันห้วยราชพิทยาคมมีการจัดการประกวดรายการวิทยุคลื่นสายไวทีนครับ
1: วันนี้ประกาศผลใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วครับเราจะเห็นว่าเด็กๆเขามาจัดกิจกรรมกันประมาณ3เดือน
1: 3เดือนกว่าครับจนพวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ารายการได้เลยครับ
0: ใช่ครับเราก็รอพึ่งมาได้ครับวันนี้
1: ใช่ครับ
0: แล้ววันนี้ตื่นเต้นครับเราจะประกาศผลการประกวดการจัดรายการวิทยุคลื่นสายไวทีนนะครับซึ่งมีประเภทดีเยี่ยมและ
1: ดีเด่น
0: นะครับระดับดีเยี่ยมชนะเลิศได้แก
1: ่ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาคมอัปรมเมยอดเยี่ยมมากเลยครับ
0: มีเงินรางวัลด้วยนะครับ
1: มีครับ
0: มีเงินรางวัลด้วย
1: ซึ่ง
0: ระดับดีเยี่ยม
1: เกียรติบัตรเนี่ยทางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยจะเป็นคนออกให้แล้วก็ร่วมกับสวทบุรีรัมย์คร
0: ับ รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก
1: ่ที่ไหนครับที่ไหนครับ
0: ที่ไหนครับรองชนะเลิศได้ถึงได้แก
1: ่ไม่ใช่ชมรมทูบีน้ำมันชุมชนบ้านสนวน
0: สนวนนอกครับสนวนนอก
1: สนวนนอกก็จะเป็นอีกชมรมหนึ่งครับที่อยู่ในใกล้ๆกับคุณหมอเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ใกล้ๆกับสนวนไหน
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่
1: ชมรม 2B Number 1โรงเรียนถนนหักพิทยาคมนี่ก็เป็นชมรมที่ทำ 2B Number 1ได้ยาวนานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนวดใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมาก
0: แล้วก็มีรางวัลชมเชยอีก3รางวัลครับ
1: ครับผมก็จะมีชมรม 2B Number 1โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมทีม A ครับผม
0: ดีด้วยครับ
1: ชมรม 2B Number 1ชุมชนบ้านสนวนในครับ
0: สนวนใน

0: แล้วก็ชมรมทวีนวันชุมชนบ้านสังแบง
1: ครับขอแสดงความยินดีกับทุกทีมนะครับระดับดีเยี่ยมมีรางวัลให้ทุกทีม
0: มีเงินรางวัลด้วย
1: มีเงินรางวัลด้วยนะครับประกาศผลการจัดรายการวิทยุคลื่นสายไวทีนระดับดีเด่นครับ
0: ดีเด่นมีที่ไหนบ้างครับ
1: ระดับดีเด่นทั้ง8ทีมนะครับประกอบไปด้วย1
0: ชมรมทวีนวันโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมที
1: มบ
0: ีครับ
1: ยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับ
0: โรงเรียนพัทรบพิตรครับนี่อันนี้ก็ยอดเยี่ยมนะครับ
1: ครับชุมชนบ้านตะไคร้ที่ใหม่เลยนะครับ
0: ครับผมใช่ครับโรงเรียนไทยเจริญวิทยาครับ
1: โรงเรียน
0: อีสานโกศลศึกษาครับโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แล้วก็โรงเรียนจตุราชพิทยาคมครับ
1: ครับต้องขอขอบพระคุณนะครับโครงการทวีนวันจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
0: ครับผม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์และชมรมทวีนวันโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมครับ
0: ใช่ครับอันนี้เราทำงานร่วมกันนะครับทำงานร่วมกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือแต่ละทีมเนี่ยก็เก่งมาก
1: ใช่คร ับ
0: ทำสคริปต์เองซ้อมเองจัดรายการเองอย่างเงี้ยคร
1: ับแล้วก็เดินทางเอง
0: ใช่ครับเดินทางเองนะครับก็แต่ละคนก็ทุ่มทุ่มเพื่อทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ
2: ใช่ค่ะเป็นเวทีเล็กๆ
0: ใช่ครับเป็นเวทีเล็กๆแต่ก็ใหญ่แล้วนะครับตอนนี
2: ้
0: สำหร
2: ับ
0: สวทบุรีรัมย์นะครับโดยเฉพาะจริงๆแล้วเราต้องขอบคุณท่านผอ.สวท.บุรีรัมย์ครับที่ให้เวทีนี้กับเด็กๆของพวกเรา
1: ใช่คร
2: ับใช่ค่ะ
1: ผมขอขอบพระคุณท่านผอ.
0: ใช่ครับ
1: เป็นอย่างสูงยิ่งเลยนะครับที่มอบโอกาสแล้วมอบเวลาให้กับเด็กๆ
0: ใช่ครับ
2: ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ ข่าวต่อไปครับเมื่อวันที่11ถึง16กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
1: ครับ
0: การประกวดจังหวัดอำเภอและชมรมทวีนวันรอบประเทศนะครับรอบระดับประเทศซึ่งชมรมที่เข้ารอบระดับประเทศนะมีกี่ทีมครับของบุรีรัมย
1: ์22
0: ทีม22
1: ท
0: ีมก็จะเป็นกลุ่มต้นแบบนะทั้งหมด16
1: ครับ
0: แล้วก็กลุ่มดีเด่นกลุ่มใหม่นะครับอีก6ทีมเดี๋ยวเราจะมาประกาศหน่อยนะครับจริงๆแล้วอีก2เดือนเนี่ยจะประกาศผลนะครับ
1: ใช่ครับจะประกาศผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านที่เราไปนำเสนอผลการดำเนินงาน
0: ใช่ครับแต่ก็ให้กำลังใจเนาะทั้ง22ทีมมีที่ไหนบ้างครับมี
2: ค่ะที่แรกนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่2ค่ะอำเภอห้วยราชนะคะและที่3อำเภอสตึกค่ะที่4อำเภอประโคนชัยค่ะ5ชุมชนบ้านสนวนในอำเภอห้วยราชนะคะ6มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะ7วิทยาลัยการอาชีพสตึก8วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ค่ะ
0: และทีมต่อไปก็คือโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมนะครับโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมบริษัท CPO จำกัดศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์นะครับโรงเรียนพัทรบพิตรสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ครับเรือนจำอำเภอนางรองสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรองครับส่วนกลุ่มดีเด่นครับคุณหมอครับ
1: ครับกลุ่มดีเด่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่าใจนำนะครับแล้วก็ก้าวเดินตาม
0: ครับผม
1: กลุ่มดีเด่นนะครับต้องชื่นชมนะครับโรงเรียนวัดบ้านสนวนครับอำเภอนางรองวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ชุมชนปังกูและชุมชนน้องใหม่ล่าสุดชุมชนบ้านตะไคร้ครับทั้ง6ทีมครับครบมือ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยครับดูความยิ่งใหญ่ความแบบของทีมพวกเราเนี่ยเยอะมาก
1: ครับปีนี้คุณครูครับนอกจากนี้เราต้องขอแสดงความยินดีกับท่านอดีตนายกนะครับยินดีกับท่านกมลทิพย์รังสีพุทธิศักดิ์ครับ
0: กับถ้วยพระราชทานหนึ่งเดียวของจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่เป็นถ้วยพระราชทานบุคคลดีเด่น
1: ใช่ครับ
0: ทูบีนัมเบอร์วันซึ่งถามว่ายากไหมยากมาก
2: ยากนะคะ
0: กว่าจะได้ครับประกาศเลยครับท่านเป็นใครครับ
1: ท่านก็คือท่านกมลทิพย์รังสีพุทธิศักดิ์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนครับ
0: ยอดเยี่ยมเลยครับ
1: ท่านเป็นผู้นำเสนอของทูบีนัมเบอร์วันอำเภอห้วยราชเลยครับ
0: ครับผมอันนี้ก็แทบจะบอกว่าคือท่านได้ทุ่มเทแล้วก็ทุ่มทุนมหาศาลนะครับที่จะช่วยเหลือพวกเรา
1: ครับ
0: ไม่ใช่เฉพาะทีมในพื้นที่เนาะทีมต่างพื้นที่ท่านก็ดูแล
1: ในจังหวัดบุรีรัมย์นี่ดูแล
2: ทุกคอยซัพพอร์ตอยู่
0: ใช่คอยซัพพอร์ตจนในที่สุดท่านก็ได้เป็นบุคคลดีเด่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วบุคคลดีเด่นในจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีท่านผู้ว่าอดีตผู้ว่าเนาะแล้วก็คุณคุณิพัช
1: ใช
0: ่แล้วก็ทีมผู้ใหญ่บ้านนะครับของนางรอง
1: นางรอง
0: แล้วก็ทีมใช่ครับพี่กบจากสารพินิจ แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นพี่แหมวครับ
1: ครับผม
0: จากสสจ.บุรีรัมย์นะครับ
1: ทุกท่านเลยนะครับ
0: ยินดีกับทุกท่าน
1: ยินดีด้วยครับ
0: แต่ที่สำคัญครับคุณหมอครับ
1: ครับผม
0: ปีนี้ก็ยังมีถ้วยพระราชทานใช่ไหมครับที
1: ่
0: ได้รับของปีที่แล้ว
1: ใช่
0: ที่ไหนบ้างครับคุณหมอครับ
1: โอ้นี่นะครับปีนี้นะครับ15ทีมที่ได้รับเกียรติบัตรแล้วก็โล่พระราชทานนะครับ7ทีมที่ได้รับโล่ได้แก่โล่ต้นแบบระดับเงินก็คืออำเภอห้วยราช
0: ครับผม
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
0: ์
1: และเรือนจำอำเภอนางรอง
0: อันนี้คือถ้วยพระราชทานระดับเงินนะครับ
1: โล่ต้นแบบระดับเงินครับแล้วก็มีโล่ดีเด่นอีก4โล่ด้วยกันครับ
2: ครับ
1: โล่ดีเด่นประกอบไปด้วยอำเภอประโคนชัย
0: ทีมน้องใหม่ครับ
1: วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย
2: ์
1: สำนักงานคุมพืชจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานคุมพืชจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรอง
2: ครับ
1: อีก4โล่นะครับรวมแล้วปีนี้โล่7โล่
0: 7โล่8โล่กับท่านนายก
1: ท่านนายกนะครับแล้วก็เกียรติบัตรผ่านการประกวดระดับประเทศอีก8เซตติ้ง
0: อีก8เซตติ้งนะครับ
2: ผลงานเยอะแยะมาก
0: ผลงานเยอะมากครับสำหรับทีม 2B Number 1 บุรีรัมย์ครับเพราะว่าจังหวัดของเราเป็นจังหวัด 2B Number 1
1: ใช
0: ่ถือว่าเป็นจังหวัดที่ทำงานแบบ 2B Number 1เต็มพื้นที่อันนี้ต้องขอบคุณท่านปิยะปิจนำนะครับ
1: ผู้ว่า
0: ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ไหมครับ
2: อัน
0: น
2: ี้
0: จะลืมขอบคุณท่านไม่ได้เลยนะครับว่าท่านแบบลุย
1: ตลอด
0: แล้วท่านไปอยู่ข้างเวทีทุกทีม
1: ครับไปอยู่ข้างทีทุกทีมรวมถึงท่านอาจารย์นายแพทย์ยุทธนาสุริยะ
0: ใช่ครับ
1: นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย
2: ์
1: นะครับท่านไป
0: อันนี้ก็อยู่ประจำเลยเพื่อให้กำลังใจกับทุกทีมนะครับ
1: แล้วพี่แมวของเรา
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เราไปได้เล่มนี้มาครับอาจารย์ครับ
2: ครับผ
1: มนี่เล่มนี้ครับดีใจมากๆเลยนะครับเมื่อก่อนเราเคยได้แต่เป็นแบบกระดาษแบบนี
0: ้
1: เรื่องเกณฑ์เรื่องตอนนี้เล่มหนามากนะครับรู้จักรู้ใจรู้วิธีทำทูบีน้ำวันยังไงให้ประสบผลสำเร็จครับ
0: ใช่
1: และมีเกณฑ์ด้วยนะครับ
0: ใช่
1: นี่นะครับ
0: อันนี้ก็เดี๋ยวสามารถสอบถามพวกเราได
1: ้
0: เพราะถือว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่อย่างที่บอกนะครับก็จะมีทางทีมจากประคนชัยพิยาคมด้วยครูเพย
2: ใช่ค่ะ
0: อีกท่านหนึ่งนะครับที่ดูแลแล้วก็แม่กบเนาะ
1: ครับ
0: จากสันพินิษฐ
2: ์
0: อันนี้คนที่ดูแลทูบีนัมเบอร์วันนะครับก็พักข่าวไปก่อนนะครับฟังเพลงเพราะๆจากองค์ประธานโครงการของพวกเรานะครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกับเพลง 2B Number 1 ครับ
2: ค่ะเชิญรับชมและรับฟังเลยค่ะ

0: ในช่วงที่สองของพวกเรานะครับแต่ก่อนที่จะฟังเพลงเพราะๆกับช่วงมิวสิกเลิฟ
1: ใช่ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับวันนี้คุณน้ำฝนครับผมครับมีเสื้อทูบีกลาง
0: นี่เรียกว่าเสื้อทูบีกลางเส
1: ื้อปีที่แล้วครับปีที่แล้วครับ
0: ใช่ครับ
2: อันนี้
0: ของปีปัจจุบัน
2: ใช่ค่ะ
1: ป
2: ี
1: ปัจจุบันเสื้อออริจินอล
0: หากใครสนใจเราจะสั่งจองกันยังไงครับ
1: ก็ติดต่อชมรมเลยใช่ไหมครับ
2: ช
1: มรมได้เลยครับแล้วก็เราก็จะติดต่อน้องแต้ว
0: ครับ
1: สทจ.บุรีรัมย
0: ์ครับผมซึ่งเสื้อในโครงการเนี่ยก็ราคาไม่แพงเนาะราคา180 บาทถ้าเป็นคอกลมถ้าเป็นคอปกเนี่ยก็จะเป็นราคา260
2: 280มั้ยคะ
0: 260เป็นเสื้อ
1: ผ้าดีผ้าดีนิ่มใส่
0: แล้วก็ผู้ชายเนี่ย290โอเคนะครับก็ติดต่อซื้อผ่านชมรมได้เลยนะคร
1: ับ ได้เลยครับได้เลย
0: อันนี้ก็ก่อนที่จะฟังเพลงเนี่ยเรามาถามความประทับใจที่อยู่ในการรวมพลทูบีนวันรอบประเทศเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับก็จริงผมไปตั้งแต่วันที่10
0: ครับ
1: ไปถึงก็ที่พักเราก็คุณครูที่พักก็ดูแลอย่างดี
0: ครับ
1: ไปถึงปุ๊บเราก็ปีนี้ไม่เหมือนปีก่อนเพราะว่าทีมเราถูกให้ไปนำเสนอที่โรงแรมมารวย
0: ครับ
1: นี่โรงแรมมารวยปุ๊บทีมชุมชนบ้านสนในกับทีมโรงเรียนบ้านสนนไปที่โรงแรมมารวย
0: คร
1: ับก็สิ่งที่ประทับใจแข่งทุกครั้งก็ตื่นเต้นทุกครั้งก็คือเวลาที่เด็กนำเสนอเหมือนเราเอาจิตและวิญญาณของเราไปผูกไว้กับเด็กแล้วก็ไปอยู่บนเวทีด้วยนะครับแล้วคนเยอะแยะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมารวยแล้วก็เมืองทองประทับใจยิ่งไปกว่านั้นเด็กๆของเราครับทำได้เวลานำเสนอ10นาทีเต็มเป๊ะนะครับเขาจะนับตั้งแต่10นาทีจนถึง 0.00
0: ครับ
1: เด็กของเราเท่าที่ผมดูนะครับ6ทีม6ทีมทำได้เวลาหมดวินาทีสุดท้ายพร้อมกันเลยเป๊ะเลยครับอ่ะปรบมือ
0: มีที่ไหน
1: มีที่ไหนบ้างนี่มีชุมชนบ้านสนวนไหนครับนี่โรงเรียนรัฐบ้านสนวนครับโรงเรียนพัทรบพิตรครับวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ครับวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์และชุมชนบ้านตะไคร่ครับ
0: นี่โอเคทีมที่ทำเวลาได้สมบูรณ์แบบที่สุด
2: ค่ะ10นาทีนะคะ
1: 10นาทีพอดีเลยครับ
0: จริงๆแล้วมันเกิดจากการซ้อมใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือการซ้อมซ้อมเป็นร้อยๆครั้ง
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ความประทับใจของครูฝนนะครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: ลูกพี่ดูสีหน้าลูกน้องไหมคะค่ะความประทับใจของฝนนะคะเวลาที่ได้ไปเจองานมหกรรมของชมรมทูบีอะค่ะฝนได้ไปปีนี้เป็นปีที่3และได้พาเด็กๆไปเด็กปีที่แล้วก็มาปีนี้และเด็กรุ่นใหม่ก็ได้มาปีนี้ซึ่งเขาได้เจอเครือข่ายเขาได้เจอคนที่สนับสนุนและให้กำลังใจแม้แต่ไม่ได้เคยเจอกันก็ตามค่ะแล้วเขารู้สึกว่าสนุกและอยากทำต่อและอยากจะส่งต่อกิจกรรมนี้ให้กับรุ่นต่อไปแล้วก็คนทุกคนที่เข้ากับชมรมทูบีนัมเบอร์วันนะคะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เด็กๆเขาอยากจะส่งต่อด้วยค่ะ
0: ส่วนผมเองเนี่ยครับคุณความประทับใจเนี่ยก็คือเรื่องของเครือข่ายครับที่ไปอยู่ในเบืองทองเนี่ยสังเกตนะครับว่าโอ้แต่ละคนเนี่ยก็คือรักใคร่กลมเกลียวกันมากช่วยกันเชียร์ไม่ว่าจะเป็นทีมของเราหรือเป็นทีมของคนอื่นช่วยกันเชียร์แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับอย่างเช่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราเนี่ยกับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2: อัน
0: นี้แล้วก็ทีมแรงงานจังหวัดเนาะ
1: ครับ
0: สพม.ทีมศึกษาธิการจังหวัด
1: ใช
2: ่อัน
0: น
2: ี้
0: ก็อยู่เคียงข้างเราหมดเลยนะครับ
1: แล้วก็ต้องไปเยี่ยมชมบูธด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: ไปบันทึกภาพโอ้ไปแสดงความยินดีกับพวกเราด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับที่บูธ
0: อันนี้ก็เป็นความรักซึ่งกันและกันนะครับของทีมทูบีนัมเบอร์วันดังนั้นเราจะให้เพลงรักเพลงนี้เนี่ยส่งมอบกับทุกๆทีมนะครับกับมิวสิกเลิฟครับเดี๋ยวไปรับฟังเพลงนะครับเพลงรักของพวกเรานะครับที่จะมอบให้กับทุกๆทีมครับเชิญรับฟังได้เลยครับ

0: จุก
1: เรามาถึงช่วงที่3แล้ว
2: ครับ
1: ช่วงนี้เหลือเวลาอีกนิดเดียวนะครับคุณหมอครับ
2: ผมโอ้เวลาไปเร็วจริงครับ
1: ใช่ครับก็จะมีคลิปดีๆจากทูบินวันก่อนเดี๋ยวไปฟังคลิปดีๆจากทูบินวันชาแนลก่อนครับ
2: ครับเชิญครับ
0: ออกมาใหม่ๆหนูก็ไม่รู้จะไปทางไหนไปสมัครงานเงี้ยแค่เขาเห็นกำไรเราเขาก็ไม่รับแล้วทูบินวันให้โอกาสค่ะทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองว่าเราก็ทำได้เหมือนกันสวัสดีค่ะกนกวันคำใจอดีตประธานชมรมทูบินวันสำนักงานกรุงเทพจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะปัจจุบันก็เป็นพนักงานเอกชนบริษัท

0: ช่วงนั้นที่เข้าไปยุ่งกับยาเสพติดเพราะว่ามีแฟนค่ะอยู่ด้วยกันตอนแรกไม่ทราบว่าเขาทำยาเสพติดค่ะแล้ววันหนึ่งเขาต้องไปเป็นทหารเขาก็เลยฝากยาตรงนี้ให้เราทำแทนค่ะพอเราต้องห่างกันปุ๊บก็ไม่ได้อยากให้เลิกกันเหมือนหนูเอาตรงนี้มาผูกมัดเขาว่าทำยาให้อยู่นะพอถึงเวลาเขาก็จะโทรมาบอกว่าเอายาไปให้เพื่อนคนนี้หน่อยอะไรอย่างนี้แล้ววันที่โดนจับก็คือเพื่อนเขาโดนจับก่อนแล้วก็บอกว่าเอายามาจากเราศาลตัดสินจำคุก12ปีค่ะไม่เคยต้องโทษลดมาครึ่งนึงเหลือ6ปี9ค่ะความรู้สึกแรกที่ก้าวเข้าไปในเดือนจำก็คือกลัวค่ะเดินเข้าไปร้องไห้อย่างเดียวช่วงนั้นก็กินข้าวไม่ได้พยายามนอนให้เวลาผ่านไปไวๆอะค่ะพ่อก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างกินอยู่ยังไงกินได้ไหมไม่ต้องคิดเรื่องข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะพอได้กำลังใจจากครอบครัวแล้วหนูก็มีกำลังใจแล้วหนูก็ทำตัวดีค่ะเลยได้ลดโทษติดแค่3ปีแล้วก็ได้ปล่อยค่ะออกมาใหม่ๆหนูก็ไม่รู้จะไปทางไหนช่วงนั้นยังใส่กำไร EM อยู่ด้วยพอไปที่ไหนคะไปสมัครงานเงี้ยแค่เขาเห็นกำไรเราเขาก็ไม่รับแล้วพอหลังจากได้ปล่อยตัวแล้วต้องไปรายงานตัวที่คุมประพฤติค่ะพี่ที่คุมประพฤติก็แนะนำว่ามีโครงการคืนคนดีสู่สังคมจะให้มาทำงานที่คุมประพฤติเป็นแกนนำของ 2B Number 1 เราก็ได้ไปสมัครแล้วเราก็ได้เป็นผู้ถูกคัดเลือกค่ะก็ได้ทำงานที่นั่นแล้วก็ได้เป็นประธานชมรม 2B Number 1 ค่ะพอได้เข้าเป็นประธานชมรมแล้วมีกิจกรรมหลายอย่างมากมายค่ะไปที่ตามชุมชนเนี้ยค่ะผู้ที่เขาทำผิดอะค่ะเป็นผู้เสพเราก็ไปบรรยายให้เขาฟังว่าเราอะเคยผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่ประทับใจก็คือเวลาไปที่ไหนอะค่ะก็จะมีน้องๆยกมือไหว้แล้วก็ตกใจเขายกมือไหว้เราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ให้เกียรติเราอะค่ะทั้งที่เขาก็รู้ว่าเรามาจากไหนเป็นตัวแทนอะไรชมรม 2B น้ำมันสำนักงานควบคุมก็คือจะไปประกวดนำเสนอผลงานแล้วก็ไประดับภาคแล้วก็ไประดับประเทศค่ะก่อนที่จะไปประกวดเราก็ไปตามชุมชนก่อนค่ะหาข้อมูลว่าของชมรมเรามีทำอะไรบ้างแล้วก็มาทำแผนมาทำสคริปต์ที่สำนักงานแล้วก็ซ้อมกันทุกเย็นค่ะพอไปจริงๆคิดว่าแบบว่าเป็นห้องเล็กๆคงแบบไม่มีใครดูคนเต็มห้องประชุมเลยค่ะคนเยอะมากต่างคนต่างตื่นเต้นแบบก็รอลุ้นว่าของเราจะผ่านไหมส่วนการประกวดวันนั้นเราก็ได้รักษาระดับค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะพวกเราจากที่เหนื่อยกันมาก็ลงวันนั้นเลยนอกจากนั้นความภาคภูมิใจของหนูยังได้รับรางวัลเป็นบุคคลต้นแบบของคนคุมประพฤติค่ะเป็นรางวัลที่หนูดีใจมากค่ะปัจจุบันก็เป็นพนักงานเอกชนบริษัทหนึ่งค่ะทำเกี่ยวกับรับสายโทรศัพท์เป็นประชาสัมพันธ์เป็นคอลเซ็นเตอร์อะค่ะก็คือใช้ชีวิตทุกวันไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีความสุขแล้วค่ะตอนนี้ขอแค่ได้อยู่กับครอบครัวก็พอ 2B น้องวันให้โอกาสค่ะให้เรามองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นค่ะจากที่เราไม่กล้าเราก็กล้าทำกล้าพูดทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองว่าเราก็ทำได้เหมือนกันฝากบอกคนที่ดูรายการนี้ก็คืออยากให้โอกาสคนที่เขาก้าวพลาดไปแล้วค่ะยิ่งเขาออกมาแล้วยิ่งคนข้างนอกยิ่งมองเขาไม่ดีเขาก็จะไม่มีกำลังใจในการใช้ชีวิตเขาก็อาจจะกลับไปทำผิดซ้ำๆได้ทุกคนต้องการกำลังใจค่ะ
1: นี่คือคลิปดีๆจาก 2B Number 1 Channel ครับ
2: ครับ
1: ซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยบุรีรัมย์ก็จะเป็นคลิปของบุรีรัมย์ทั้งหมดครับผมเพราะว่าถ่ายทำเรียบร้อยแล้วเสร็จเมื่อวันที่16ที่ผ่านมา
3: ใช่ค่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็คงจะต้องแบบให้กำลังใจทุกคนนะครับที่เคยหลงผิดเนาะ
2: ใช่
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคลิปเมื่อกี
2: ้ครับ
1: ก็กำ
2: ลังใจให้นะครับ
1: ใช่ครับก็คงจะเขาเรียกอะไรนะฟ้าหลังฝนเนี่ยคงจะมีอะไรที่ดีขึ้นมานะครับ
2: สดใสเสมอครับ
1: ใช่ครับสดใสเสมอตอนนี้ผมถามคุณหมอเลยละกันนะครับเวลาจำกัดก็ ใน 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ทํา 2B Number 1เป็นยังไงบ้างครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
2: ผมเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นในชุมชนของผมนะครับ
1: ครับ
2: อย่างน้อยตอนเนี้ยผมทํางานอาชีพด้านสาธารณสุขตอนนี้ผมเห็นแสงสว่างอย่างน้อย3ดวงแล้ว
1: ครับ
2: ก็คือน้องๆแกนนําของเราได้พอร์ตโฟลิโอแล้วก็เรียนพยาบาล
1: ครับ
2: แล้วก็กําลังจะจบปีหน้า1แล้วก็กําลังเรียนอยู่ปี2แล้วก็ปี1อีก2คนน้องทันตาอีก1คน
1: คร
2: ับเด็กๆเหล่านี้แหละครับจะมาแทนผมในอนาคต
1: ครับ
2: เกิดว่าผมเกษียณอายุราชการออกไปเขาก็จะมาเป็นตัวแทนของผมดูแลพี่น้องในชุมชนในอนาคตต่อไปครับนี่ผมเห็นแสงสว่างแต่ละดวงแต่ดวงเริ่มผุดขึ้นมาเลยครับ
1: ครับ
2: คิดดูดิครับว่าถ้าเกิดเราทำทุกพื้นที่เราทำแบบนี้เราก็จะเห็นแสงสว่างความโชคช่วงชัดวันของอนาคตของเด็กแล้วก็เขาก็จะไม่มีเวลาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างแน่นอน
1: นี่แหละลับที่สำคัญมากเลยครับ
2: ครับ
1: และที่สำคัญคือไม่ใช่เฉพาะชมรมของพวกเรา
2: ใช่
1: ครับชมรมไหนที่ทำเนี่ยเกิดผลลัพธ์ได้หมดแบบน
2: ี
1: ้เหมือนที่คุณหมอเป็นอยู่ครูฝนแล้วครับ
3: อย่างกรณีของฝนนะคะตอนแรกก็คือเด็กๆโรงเรียนฝนน่ะเขาก็มีความสามารถเยอะอยู่ค่ะคุณครูแต่ว่าเขาแค่ไม่มีพื้นที่ในการแสดงออกหรือว่าไม่มีพื้นที่ในการฝึกทักษะต่างๆของเขาพอเขามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเขาก็มีตัวอย่างแล้วก็มีคนที่ชี้นำเส้นทางในการทำกิจกรรมต่างๆให้ถูกต้องแล้วก็ผลงานที่ทำในแต่ละอย่างเนี่ยสามารถนำมาแข่งขันได้ด้วยนะคะดังนั้นการที่รุ่นพี่ทำไว้แล้วส่งต่อกับรุ่นน้องด้วยความสนุกสนานน้องก็มาทำต่อด้วยความสนุกสนานและพร้อมที่จะส่งต่อด้วยเหมือนกันค่ะเด็กของฝนหลายคนนะคะที่ทำทูบีเนี่ยถามว่าเก่งวิชาการไหมไม่นะคะแต่ว่าเขาสามารถไปฝึกประสบการณ์กับชมรมต่างๆที่ทางทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยได้แนะนำแล้วก็ให้กำลังใจกันอย่างค่ะอย่างคุณพ่อคุณแม่อย่างทั่วๆไปเงี้ยค่ะเขาเจอเด็กเราพยายามทำงานแล้วก็พยายามฝึกทักษะเงี้ยก็จะแนะนำว่าไปฝึกงานที่นี่สิแล้วก็ได้เกียรติบัตรมาไปทำพอร์ตนะคะแล้วก็ไปยื่นนะคะในคณะและสาขาที่ตัวเองต้องการอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยได้เรียนต่อตามที่ตัวเองต้องการนะคะคุณครู
1: ค่ะเด็กทูบีจะแกร่งนะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับเราจะก้าวไปยังไม่หยุดยั้งครับตอนนี้ผมโชคดีนะครับชุมชนบ้านสุนัยมีน้องแป๋ว
1: ครับ
2: เป็นแกนนำหอรพมาก่อนและตอนนี้มาเป็นพยาบาลอยู่ที่รพท.บ้านสนวนแล้วเสร็จแล้วก็มาทำทูบีนะวันเพื่อเป็นพลวัตให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆต่อไป
1: ต่อเนื่องไปเลยครับ
2: เนื่องไปต่อ
1: ใช่ครับเป็นการส่งหมายต่อ
2: ใช่ครับ
1: โอเคอยากฝากอะไรครับกับคนที่ยังไม่เคยทำเลยแล้วก็มีนู่นนี่นั่นโปรดักต์สำคัญที่ทูบีนะวันเราทำไว
2: ้ครับเราสร้างโอกาสให้กับเด็กๆแล้วนี่ครับยาดม
3: คร
2: ับ ยาดมสนวนชนดมนี่สนวนชนดมและ16มกราคม2570อย่าลืมครับสนวนชนวิ่งครั้งที่5ครับสนวนชนวิ่งนะครับเรามาวิ่งด้วยกันแล้วก็มาดูน้องๆกันมาแล้วก็หารายได้เข้ากองทุนด้วยครับผมเชิญครับ
1: พัฒนาล่ะ
3: ส่วนฝนนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะกับทางคุณครูของโรงเรียนฝนนะคะก็คือ
1: จะบอกว่าอร่อยมาก
3: อ๋อหนูลืมชื่อ
2: ไวอาก้าไวกิน20เม็ดทาน20เม็ดนี่เป็นไวอาก้าเลยคร
3: ับ ค่ะ
2: เป็นดักแด้ครับ
3: เป็นดักแด้เป็นสดิ้งและจิ้งหรีดนะคะที่คุณครูทำฟาร์มเองใช่ค่ะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนชุบออกไม่ใช่ทูบีซี่บุรีรัมย์เรานะคะก็อยากให้ส่งเสริมด้วยกันนะคะเพราะว่าคุณครูทำฟาร์มเองค่ะนะคะวันนี้ก็จะเป็นการเปิดแก๊ปฟู้ดค่ะเป็นช่องทางแพลตฟอร์มแรกนะคะในการออนไลน์ขายค่ะก็เลยอยากจะแนะนำนะคะให้อุดหนุนกันค่ะ
1: ค่ะอร่อย
2: ช่วยไทยครับ60 40มีด้วย
1: โอเคครับรายการของเราก็หมดลงแล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับทุกท่านนะครับประกอบไปด้วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุสวทบุรีรัมย์นะครับกรมประชาสัมพันธ์ทูบีนะวันจังหวัดบุรีรัมย์ครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ที่สำคัญเลยขอบคุณผู้ติดตามของพวกเรานะครับ
2: ใน
1: เพจทูบีนัมเบอร์วันแล้วก็ในเพจสวทบุรีรัมย์นะครับ
2: ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะคร
1: ับ ใช่ครับและที่สำคัญคือขอบคุณทูบีนัมวันเนี่ยทั้ง2ท่านนะครับชมรมทูบีนัมวันทั้ง2แห่งนะครับ
2: ขอบคุณครูนิพักด้วยครับ
3: ใช่
2: เรามีวันนี้ก็เพราะครูนิพักครับ
1: โอ้ยให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็มันเป็นความสุขนะครับเล็กๆน้อยๆของพวกเราชาวทูบีนัมวันนะครับเราคงจะมีอะไรมาเล่าอีกในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ก็พวกเราก็ปิดท้ายที่2เพลงนะครับแล้วก็ขอบคุณและสวัสดีครับ
3: ขอบคุณเช่นกันค่ะทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ
4: เธอยังจำวันเหล่านั้นได้หรือเปล่าวันที่เราร้องเพลงด้วยกันเธอยังจำเพลงนั้นได้หรือไม่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
6: เมื่อเวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026และร่วมพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยระบุว่าการเปิดสำนักงาน BOI ณนครเฉิงตูถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนโดยเฉพาะมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของจีนทั้งนี้รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน3แนวทางหลักได้แก่การเร่งรัดการอนุมัติโครงการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Path การยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยด้วยกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการ Skill Bridgeและการเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการปฏิรูปด้านพลังงานโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนขยายการลงทุนในประเทศไทยยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของทั้งสองประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ในวันพรุ่งนี้เน้นย้ำสถานการณ์เริ่มนิ่งเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิชนุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินขณะที่ผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุกทม.จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทเดินเรือและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดจากสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง
8: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตในกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างๆติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญวิทย์เพียรสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ฉลองพระองค์พระราชินีสุทธิดากระแสความชื่นชมในสาธารณรัฐประชาชนจีนย้อนรอยภาพความประทับใจในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง17พฤศจิกายน2568ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อฉลองวาระมหามงคลครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในการนี้พระจริยวัตรอันงดงามและฉลองพระองค์ที่เปี่ยมด้วยอัตลักษณ์ไทยได้สร้างกระแสความชื่นชมและตราตึงใจแก่ประชาชนชาวจีนรวมถึงในฮ่องกงและไต้หวันอย่างกว้างขวางในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปรากฏพระองค์อย่างสง่างามในฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่ทรงคุณค่าทรงเลือกใช้กระเป๋าย่านลิปเพางานจักสานฝีมือประณีตประดับด้ามเงินและพลอยทัวร์มาลีนซึ่งสะท้อนถึงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเผยแพร่หัตถศิลป์ไทยชั้นสูงสู่สายตาชาวโลกได้อย่างภาคภูมิสำหรับงานเลี้ยงพระกรยาหารค่ำพระองค์ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ที่โดดเด่นด้วยลวดลายปักอันวิจิตรทรงสร้อยสังวาลเครื่องประดับตามแบบไทยโบราณและทรงถือกระเป๋าย่านลิปเพาทรงเหลี่ยมที่เน้นความเรียบหรูและทันสมัยการเลือกฉลองพระองค์และเครื่องประกอบในทุกรายละเอียดมิเพียงแสดงถึงความใส่ใจในศิลปะวัฒนธรรมแต่ยังเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงจิตใจของประสงค์นิกรทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นผ่านความงามของผ้าไทยและงานศิลปาชีพอย่างแท้จริง
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

สุขกายสุขใจรายการสาระเพื่อสุขภาพและใส่ใจคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระราชบิดาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่พระองค์ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ที่กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาคือเฝ้าระวังและทำให้เกิดความยั่งยืนขึ้นในชุมชนโดยใช้เครือข่ายเตือนภัยที่บัตรชุมชนเพื่อนพึ่งพาซึ่งความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็คือการร่วมมือของชุมชนในการเฝ้าระวังแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์รวมทั้งพิจารณาตนเองทำให้เกิดการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาทางน้ำให้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ไม่มีอุทกภัยนอกจากมีข้อมูลที่ได้จากมูลนิธิโดยเฉพาะโทรมาสนะครับได้นำเข้าคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติทำให้เกิดการใช้งานร่วมกับหน่วยงานอีกถึง45หน่วยงานที่เป็นสมาชิกคลังเกิดการใช้งานแบบแพร่หลายและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงครับ

ช้ข้อมูลหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วในภาคเหนือนั้นมีประโยชน์คือ1สามารถใช้เตือนภัยได้อย่างทันท่วงทีเช่นเมื่อต้นสิงหาคมก็เกิดพายุศิลากูพายุก็เข้าที่บริเวณจังหวัดน่านจังหวัดแพร่การติดตามสถานการณ์นั้นและเครือข่ายเตือนภัยที่บัตรชุมชนของเพื่อนพึ่งพาทำให้เกิดการทำงานร่วมกัน

ก็หลังจากที่เราได้รับข้อมูลจากสถานีโทรมาศนะครับทำให้เรามีการวางแผนการที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงพายุซินลากูได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ได้มีการประสานงานกับเครือข่ายในชุมชนนะครับทำให้เรามีการวางแผนกันล่วงหน้าก็ทำให้มูลนิธิเพื่อนึงพาเนี่ยสามารถทำงานได้ในเชิงรุกก็คือส่งถุงยังชีพพระราชทานรถประกอบอาหารลงไปในพื้นที่ได้ก่อนรวมทั้งการประสานงานกับเครือข่ายมูลนิธิอาทิกู้ภัยฮุก31นะครับเพื่อจะลงไปในพื้นที่ทันทีที่เกิดเหตุปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเตรียมการในเรื่องของการอพยพทั้งคนแล้วก็สิ่งของออกจากพื้นที่ได้การสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่กันก็มีความสำคัญมากทำให้การช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงและก็รวดเร็ว

ในพื้นที่นะครับจังหวัดสุโขทัยที่ผ่านมาเนี่ยหลายที่นะครับก็ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำมาเป็นระยะเวลายาวนานแต่สิ่งที่น่าสงสารก็คือว่าหลายหลังนะครับมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านโดยที่ว่าลูกเนี่ยก็มาทำงานที่กรุงเทพมหานครใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลนิธิเพื่อนนิทาก็เข้าไปสนับสนุนในส่วนตรงนี้ที่ทำให้เขาสามารถที่จะประทังชีวิตไปได้ในช่วงวิกฤตแล้วก็นำน้ำพระทัยของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีความห่วงใยไปมอบให้กับประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบในพื้นที่นั้นๆ

ชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่คนก็อย่าเสียกำลัง

รินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีโรงเรียนฮีทฟิลด์ประเทศอังกฤษและศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์ควบคู่ไปกับการศึกษากฎหมายจากเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายพระองค์ทรงปฏิบัติงานในคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กและดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดในประเทศไทยพระกรณียกิจเพื่อสังคมพระองค์ยังทรงริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานของผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพในด้านการทหารพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ในอัตราพลเอกทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยภาพที่โดดเด่นรอบด้านสืบสานพระปณิธานด้านสาธารณกุศลในฐานะองค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากพระองค์ทรงช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยครบวงจรอย่างยั่งยืนพระกรณียกิจหลากหลายด้านสะท้อนถึงพระปณิธานในการขจัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชน ได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพ ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติสมเด็จเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัดมหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุผลความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัดมหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

พียง3คูณ4เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปครั้งหนึ่งขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่สุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงจากที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Changeเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆกลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่น่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBG ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพิญญ์ยศรุ่งสมัยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยตากสิน11พบผู้เสียชีวิต2รายและแมวกว่า70ตัวพร้อมส่งต่อ17ตัวที่รอดชีวิตสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยตากสิน11พบผู้เสียชีวิต2รายและแมวกว่า70ตัวพร้อมส่งต่อ17ตัวที่รอดชีวิตสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขตธนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เขตธนบุรีหลังได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเช้าซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บ้านแฝด2หลังโดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บ้านของผู้สูงอายุอาศัยอยู่จำนวน2คนซึ่งพักอาศัยอยู่บนชั้น2และเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟส่วนบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยออกมาได้ทั้งหมดทางนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยสามารถเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วภายใน6นาทีแต่เนื่องจากเพลิงไหม้ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและมีควันไฟหนาแน่นจึงทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือไว้ได้ทันนอกจากนี้พบว่าผู้เสียชีวิตเลี้ยงแมวเอาไว้ภายในบ้านเป็นจำนวนกว่า100ตัวโดยหลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่พบแมวเสียชีวิตในกองเพลิงจำนวน73ตัวและสามารถช่วยชีวิตแมวที่รอดชีวิตมาได้ทั้งหมด19ตัวในจำนวนนี้มีแมว2ตัวถูกนำส่งไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลสัตว์ส่วนอีก17ตัวจะถูกส่งตัวไปดูแลต่อที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสุขภาพต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมผับลับย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
8: พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่าลักลอบเปิดผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงโดยภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดได้แก่ยาอีจำนวน224เม็ดไอซ์จำนวน 51.16 กรัมโคเคนจำนวน 3.83 กรัมเค คตามีนจำนวน 326.24 กรัมพอร์ตเคจำนวน19หัวและบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน38เครื่องรวมมูลค่าประมาณ 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติรวม26รายทางนี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยเพิ่มเติมว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ฐานหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตสกัดจับขบวนการลักลอบขนน้ำมันดีเซล 10,000 ลิตรเตรียมส่งข้ามชายแดนเมียนมามูลค่ากว่า 380,000 บาท
9: กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตโดยกองร้อยฐานราบที่1422ฐานปฏิบัติการเปิ่งเคิ่งจัดกำลังพลออกซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ชายแดนอำเภออุ้มผางจังหวัดตากตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยจำนวน5คันจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบจากการตรวจค้นพบว่ารถยนต์ทั้ง5คันลักลอบบรรทุกน้ำมันดีเซลรวมปริมาณ 10,000 ลิตรมูลค่าประมาณ 380,000 บาทเตรียมลำเลียงข้ามไปยังประเทศเมียนมาโดยผู้ขับขี่ทั้งหมดให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนน้ำมันจากพื้นที่บ้านนุเซโปรตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางไปยังฝั่งเมียนมาผ่านช่องทางบอนาทะโดยได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 6,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถยนต์พร้อมของกลางทั้งหมดและควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าเข้มงวดสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงสินค้าออกนอกประเทศตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์นาคบุญนำ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะวันนี้วันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำวันนี้มาพร้อมกับทนายความอาสาของเรานะคะอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วีรศักดิ์ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับ
1: อาจารย์รู้สึกไหมคะว่าวันนี้อากาศมันร้อนมากเลยนะ
2: ร้อนมากแดดจ้ามาก
1: แดดจ้าเลยนะคะนี่ขนาดช่วงเย็นนะ4โมงเย็นแล้ว
2: ครับ
1: แดดเปรี้ยงเลยนะคะ
2: ก็ต้องดูแลสุขภาพ
1: ค่ะช่วงนี้ก็ดูเหมือนภาพรวมทั้งประเทศนี่ฝนก็น้อยลงนะคะ
2: ครับ
1: แต่ก็บอกว่าทางภาคตะวันออกเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มนะคะในบางพื้นที่นะคะก็ระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันด้วยแล้วกัน
2: แล้วมันจะมีพายุลมอันนี้ต้องระวัง
1: ค่ะก็ตั้งตาเพียงคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะ FM 92.5 MHz หรือ AM 891 KHz นะคะทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ทักทายกันได้นะคะหรือจะฝากคำถามกันก็ได
2: ้
1: ท่านใดต้องการจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะเบอร์เดิม022769717หรือ022769721ค่ะแล้วก็สายด่วน081-715-9551-3นะคะ
2: ครับช่วงนี้ก็เป็นสัปดาห์กีฬา
1: สัปดาห์กีฬา
2: เพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าจบเกมหรือยังแต่เมื่อกี้ตอนที่นั่งรถมาเนี่ยมีการแข่งขันวอลเลย์บอลชายคู่ปรับด้วยระหว่างไทยกับเขมรกัมพูชา ซึ่งตั้งกำลังสูสีอยู
1: ่
2: น
1: ะฮะ
2: แล้วก็วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยก็รู้สึกได้รับการตอบรับดีนะครับมีท่านผู้ชมอะไรต่างเข้าไปให้กำลังใจเนี่ยเต็มสนามนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มว่าการจัดในรอบสำคัญสำคัญเนี่ยไทยอาจจะเป็นเจ้าภาพอันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับที่วงการวอลเลย์บอลไทยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับในขณะเดียวกันฟุตบอลโลกก็งวดสุดท้ายเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้ก็
1: อาจารย์ติดตามไหมคะฟุตบอลโลก
2: ไม่ค่อยได้ติดตามสดนะคร
1: ับ มันดึกใช่ไหม
2: แต่ทราบว่าคืนนี้ตีสองนะก็จะมีคู่หนึ่งนะฮะผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นอังกฤษจะเป็นอาร์เจนตินากับสเปนหรือเป็นฝรั่งเศสกับอังกฤษนะ
1: ผมไม่ได้ใครก็ติดตามก็พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอแล้วกันนะคะดูชั่วโมงการนอนให้ดีนะคะเดี๋ยวนอนไม่พอหรือตื่นไปทำงานสายนะคะหรือนอนน้อยก็จะมีผลเสียต่อสุขภาพได
2: ้คู่คืนนี้เนี่ยก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ได้
1: พรุ่งนี้วันอาทิตย
2: ์มันจะมีคู่นึงวันอาทิตย์นะฮะ
1: ตอนเช้าวันจันทร
2: ์ใช่ตีสองแล้วก็ไปเช้าวันจันทร์นะเพราะงั้นต้องดูแลสุขภาพอ
1: ะไรค่ะนะสายกีฬาก็ติดตามก็ไปแต่ว่าแหมสายดนตรีสายบันเทิงนี่ตอนนี้แบบโอ้โหกระแสน้องเนเน่รอยัลนะคะน้องเก่งมากๆเลยเนาะโอ้เท่มากๆเลยทั้งร้องทั้งเล่นดีมาก
2: ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เป็นวัยรุ่นอยู่ว่าไปบอกว่าเนี่ยเป็นคนเขมร
1: อ๋อคงจบตรงนี้ไปแล้วล่ะค่ะเพราะน้องก็
2: ย
1: ื
2: นย
1: ัน
2: แล้วนะ
1: คนภูเก็ตไทยแลนด์พ่อเป็นคนตรังแม่นครศรีธรรมราช
2: มันมีกระแสเรื่องนี้ได้ยังไงผมก็ไม่ได้ใจ
1: อาจจะมีคอมเมนต์อะไรทางฝั่งนะฮะไม่เป็นไร
2: น้องก็ยืนยันแล้วนะว่าน้องคนไทยแน่นอน
1: ใช่แล้วยิ่งได้ย้อนไปดูคลิปดูประวัติของน้องนะสมัยที่น้องเขายังเด็กๆเล่นกีตาร์ใหม่ๆเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดแบบน้องเขาเด็กๆ7-8 ขวบนี่ก็โอ้โหเล่นเก่งมากๆนะคะแล้วก็เรียกว่ามีประสบการณ์ในการที่ไปเล่นที่ตลาดนัดที่ภูเก็ตใช่ไหมคะก็ได้เจอพบปะผู้คนน้องมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติ
2: ก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวนะครับที่โดยเฉพาะคุณพ่อที่ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนน้องนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของครอบครัวเยาวชนไทยนะครับว่าถ้าลูกหลานมีพรสวรรค์เนี่ยในด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีด้านกีฬาอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับ
1: แล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะคะได้อยากจะเล่นกีตาร์ให้เก่งบ้างนะฮะเหมือนกับลิซ่านะก็เป็นแรงบันดาลใจน้องหลายๆคนเหมือนกันนะคะที่อยากจะร้องแล้วก็เต้นเก่งอย่างพี่ลิซ่านะคะโอ้คนไทยเราเนี่ยไปอินเตอร์หลายๆคนแล้วนะคะรวมถึงน้องมิลลี่ด้วยนะคะค่ะ ในบ้านเราวันนี้โอ้ประเด็นที่คุยกันเยอะเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนี่ยว่าใครได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อเนี่ยนะฮะปรากฏว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ได้ไปต่อ9ล้านกว่าไม่ได้ผ่านนี่ก็9ล้านกว่าน
2: ะฮะทุกคนที่ผ่านก็ขอแสดงความยินดีนะครับแต่อีกหลายท่านที่ยังไม่ผ่านท่านยังไม่หมดกำลังใจนะครับเพราะท่านมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์
1: ยื่นอุทธรณ์ได
2: ้แต่ต้องภายในกำหนดนะฮะ
1: ภายในสิ้นเดือนนี้นะคะก็หลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่ผ่านบางคนก็บอกว่าฉันเป็นเจ้าของรถเอ๊ะฉันไม่เคยมีรถเลยหรือว่าเคยมีแล้วมันนานมากแล้วตอนนี้รถไม่มีแล้วนะฮะหรือบางคนก็อ้าวไปเป็นหุ้นส่วนบริษัทกรรมการบริษัทตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่ครับก็เอาข้อมูลนะฮะไปหักล้างในการยื่นอุทธรณ์นะคร
1: ับ นะคะยื่นอุทธรณ์นี่สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้หลายช่องทางด้วยกันนะคะเขาก็ให้ยื่นได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้17และไปจนถึง31กรกฎาคมนะคะผ่าน4ช่องทางหลักไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังนะผู้ลงทะเบียนก็สามารถกดปุ่มยื่นขออุทธรณ์ผลจากระบบได้ทันทีเลยเขาบอกว่าให้ยื่นอุทธรณ์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเอกสารก็นะฮะทำตาม
2: ค่อยส่ง
1: ตามไปนะฮะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธ.ก.ส.ออมสินอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะอ่ะก็สามารถที่จะไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถ้าท่านเห็นว่าท่านไม่ได้เรียกว่า
2: ท่านคิดว่าถ้าท่านเสียสิทธิ์นั้นนะครับ
1: เสียสิทธิ
2: ์มันไม่ชอบธรรมมันไม่ถูกต้องนะ
1: ฮะนะฮะยื่นอุทธรณ์เสร็จปุ๊บก็จะได้ถ้าท่านกลับมาได้สิทธิ์เนี่ยท่านก็ได้ใช้ในรอบเดือนตุลา
2: ครับ
1: นะฮะค่ะเอาเป็นว่าแต่บางคนก็บอกว่าอย่าแสดงความดีใจนะเพราะคนที่ได้สิทธิ์นั่นหมายถึงว่ายังเป็นคนจนอยู่บัตรคนจนคนที่ไม่ผ่านเขารวยแล้ว บางคนบอกตื่นเช้ามานี่โอ้ฉันรวยแล้ว ฉันไม่จนแล้วนะคะ อันนี้ก็ต้องอะไรนะคะคือต้องเข้าใจว่ารัฐบาลเองก็งบประมาณเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันกระเบียดกระเสียนมากๆเลยนะฮะ
2: ใช่ครับเพราะว่าม
1: ันก็ต้องพยายามคัดกรองคนที่ต้องการได้ความช่วยเหลือจริงๆนะฮะเอาเป็นว่าใครที่อาจจะไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้ก็ไปสามารถใช้สิทธิ์เดี๋ยวเขาจะเปิดช่องทางไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมเพิ่มเติมหรือไม่ท่านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้พิการต่างๆก็มีสิทธิ์ของพอมออยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ม
1: ัน
2: ก็มีหลายภาคส่วน
1: หลายภาคส่วนที่จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือ
2: ที่รัฐเขาพยายามที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของค่าของชีพอะไรต่างๆ
1: ค่ะค่ะเอาเป็นว่าขอให้ทุกท่านได้มีกำลังใจนะโดยเฉพาะการดูแลชีวิตทรัพย์สินที่สำคัญเพราะช่วงนี้เราเห็นเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยบ่อยๆนะเรื่องไฟไหม้เนี่ยเกิดขึ้นถี่เลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่ไหม้ที่
2: ล่าสุดที่ลาดพร้าว
1: อัน
2: นี้นะครับ
1: น่าเศร้าใจมาก
2: แล้วก็วันความเสียใจ
1: วันนี้ก็มีนะคะเมื่อคืนต่อรุ่งเช้าเนี่ยก็ไหม
2: ้มีเหตุการณ์
1: มีเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วก็มีคุณลุงคุณป้าเสียชีวิต อยู่บนห้องนอนแล้วก็แมวอีกหลายสิบตัวเลยนะคะที่ตายไป
2: ที่เป็นข่าวอันนี
1: ้ค่ะคือเขาอยู่ในกรงก็หนีไม่ได
2: ้ครับ
1: ก็ระมัดระวังนะเรื่องของฟืนไฟบางทีบ้านเก่าๆก็อาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได
2: ้
1: นะเครื่องใช้ไฟฟ้าตรวจสอบดูให้ดีนะคะถ้าไม่ใช้แล้วก็ให้ถอดออกจากเต้าด้วยนะบางทีเต้าเสียบมันไม่ได้มาตรฐานก็มีนะ
2: ใช่ครับแล้วโดยเฉพาะที่เราพูดมาในต้นรายการอากาศมันร้อนมากช่วงนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าสายไฟสายอะไรก็ต้องตรวจมันตรวจตาไว้
1: จากบ้านก็ฟืนไฟดับให้ดีนะคะแก๊สก็ปิดให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ประเด็นกฎหมายของเราก่อนที่จะเปิดสายนะคะจากคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินแล้วก็บ้านนะคะก็มีคำถามว่าคือเราเนี่ยเป็นเจ้าบ้านในบ้านที่เราอยู่เนี่ยแต่ว่าที่ดินเนี่ยมันไม่ใช่ของเรา บ้านก็ไม่ใช่ของเราทีนี้ถ้าเกิดมีการมายึดบ้านใช่ไหมคะเขาจะยึดของเราได้ไหมที่เราเป็นเจ้าบ้านอยู่เนี่ย
2: อยากจะขอทำความเข้าใจนิดนึงครับว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินนะฮะเราเป็นเจ้าของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
1: ค่ะ
2: นะแล้วก็เราเองเนี่ยเป็นเจ้าบ้านด้วยนะทีนี
1: ้สมมติว่าเจ้าของกับเจ้าบ้านคนเดียวกัน
2: ต้องแยกนะครับว่าความเป็นเจ้าบ้านนั้นเนี่ยเรายึด สมุดทะเบียนบ้าน
1: ค่ะ
2: ซึ่งเขตจะเป็นคนดูแล
1: ค
2: ่ะหรือว่าจะเป็นอำเภอเป็นเทศบาลอะไรต่างๆเนี่ยเป็นคนดูแลในทะเบียนราษฎร
1: ค่ะ
2: ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยความเป็นเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยนะก็คือหลักฐานในเอกสารสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินเนี่ยเขาเป็นคนดูแล
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าท่านไปซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะฮะจากนายกมานะเดิมเนี่ยนายกเนี่ยเขามีชื่อเป็นเจ้าบ้านอยู่ในสิ่งปลูกสร้างนั้นถามว่าแล้วผมเนี่ยฐานะที่ไปซื้อจากนายกมาเนี่ยนะผมเนี่ยจะเป็นเจ้าบ้านได้ไหมนะถ้าผมจะเป็นเจ้าบ้านนั้นเนี่ยผมก็ต้องเอาหลักฐานในการซื้อขายเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างนั้นเนี่ยไปแสดงแต่ถ้าผมมีชื่อเป็นเจ้าบ้านอยู่ที่อื่นแล้วเนี่ยทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินคือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะครับผมอ่ะมีชื่อได้หลายที่เพราะผมไปซื้อที่ดินที่ไหนผมก็ใส่ชื่อผมได้แต่ความเป็นเจ้าบ้านในเอกสารของทางราชการนั้นเนี่ยมีได้เพียงหลังเดียวนะครับเพราะงั้นในกรณีที่เจ้าของที่ดินนะพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยกับชื่อในทะเบียนราษฎรที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยเป็นคนละคนกันนะครับในกรณีเนี้ยถามว่าถ้าเจ้าบ้านไปมีภาระหนี้สินต่างๆเจ้าหนี้เนี่ยเมื่อมีการฟ้องร้องจนถึงขั้นบังคับคดีเนี่ยสามารถมายึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะที่มีชื่อนายกเป็นเจ้าบ้านโดยที่นายกเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นเนี่ยเจ้าหนี้สามารถยึดได้ไหมยึดไม่ได้เพราะกฎหมายบังคับให้ในการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาออกขายท่อตลาดนั้นเนี่ยทรัพย์สินนั้นจะต้องเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานะครับถ้าไม่ใช่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยเจ้าหนี้ไม่มีอำนาจที่จะไปยึดออกขายท่อตลาดแต่ทรัพย์สินภายในบ้านหลังนั้นนะถ้ามีนายกเป็นเจ้าบ้านนะฮะแล้วก็นายกมีตู้เย็นมีทีวีมีทรัพย์สินอยู่ในนั้นนะฮะนายกไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างแต่นายกเนี่ยมีชื่อเป็นเจ้าบ้านอยู่ในนั้นแล้วนายกก็มีทรัพย์สินอยู่ในนั้นเนี่ยเจ้าหนี้อาจจะยืนยันให้เจ้างามก็ดีเนี่ยยึดทรัพย์สินดังกล่าวได้แต่ไม่สามารถยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนั้นไปขายท่อตลาดได้นะครับทีนี้มันก็จะเป็นประเด็นว่าถ้านายกเป็นเจ้าของด้วย
1: ค่ะ
2: คือเป็นเจ้าบ้านด้วยเป็นเจ้าของที่ดินด้วยเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างด้วยอันเนี้ยเจ้าหนี้สามารถยึดได
1: ้
2: เจ้าหนี้สามารถยึดได้ทีนี้มันก็จะมีประเด็นอยู่ว่าแล้วถ้านายกเนี่ยเป็นเจ้าบ้านแล้วก็ที่ดินนั้นเนี่ยที่นายกปลูกสร้างอยู่เนี่ยเป็นที่ดินมือเปล่าคือไม่มีเอกสารสิทธ
1: ิ์ไม่มีเอกสารสิทธ
2: ิ์ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะ
1: ก็คือไปปลูกบ้านอยู่ตรงที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธ
2: ิ์แต่นายกเนี่ยอาศัยที่ตัวเองเนี่ยเข้าครอบครอง
1: ค่ะเป็นเจ้าบ้านอยู
2: ่เป็นเจ้าบ้านด้วยแล้วครอบครองมีรู้ว่าอะไรเรียบร้อยเลยแต่เป็นที่ดินมือเปล่าที่รู้พูดในภาษาชาวบ้านเนี่ยปัญหาว่าเจ้าหนี้ตามคำพักษาที่นายกเป็นลูกหนี้ตามคำพักษานั้นเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยสามารถไปยึดทรัพย์สินของนายกที่อยู่บนที่ดินเนี้ยยึดอะไรได้บ้างเจ้าหนี้คำพักษานั้นเนี่ยก็สามารถยึดได้ก็คือบ้านของนายกนะฮะเพื่อออกขายท่อตลาดทรัพย์สินภายในบ้านของนายกแต่ที่ดินที่นายกยึดครองนั้นซึ่งเป็นที่มือเปล่านั้นเนี่ยเจ้าหนี้ตามคำพิพากษานั้นเนี่ยไม่สามารถให้เจ้างามดีเนี่ยยึดที่ดินดังกล่าวออกขายท่อตลาดได้มันมีคำพิพากษาฎีกาที่900/2568นะครับที่เจ้าหนี้เนี่ยไปยื่นเจ้างามดีเนี่ยเพื่อให้ยึดที่ดินมือเปล่าของลูกหนี้ตามคำพิพากษาออกขายท่อตลาดสู้กันถึงศาลฎีกานะเพราะว่าเจ้างามดีเนี่ยไม่ดำเนินการให้ก็มีการร้องนะต่อไปยังศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นก็ยกศาลอุทธรณ์ก็ยกไปถึงศาลฎีกาศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าเนื่องจากเป็นที่ดินมือเปล่าไม่สามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์กันได้นะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะยึดเพื่อขายท่อตลาดได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่นายกยอมส่งมอบให้กับเจ้าหนี้คำพักษาอันนี้ได้นะทีนี้ถามว่า ในกรณีที่นายกเนี่ยเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างแต่ที่ดี

0: มาขายท่อตลาดได้เพราะงั้นคนที่จะไปซื้อท่อตลาดบ้านหลังนี้ก็ต้องรื้อถอนออกไปนะครับนี่คือหลักกฎหมายในกรณีที่เป็นประเด็นข้อกฎหมายวันนี้ที่เราจะมานำเสนอครับ
1: ค่ะก็พูดง่ายถ้ากังวลเรื่องยึดทรัพย์ให้ดูที่ชื่อในโฉนดที่ดิน
0: ใช่ครับ
1: หรือหลักฐานการแสดงกรรมสิทธิ์ตัวบ้านเป็นสำคัญใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าชื่อของคุณเนี่ยไม่ปรากฏเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ต่อให้คุณจะเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านกี่หลังก็ตามเจ้านี้ไม่สามารถมายึดบ้านแถวนั้นได้สรุปอย่างนี้ได้นะคะ
0: เพราะว่าหลักในการมาครับคดีนั้นเนี่ยจะต้องยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเท่านั้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้มันเลยมีปัญหาว่าเวลาไปยึดเนี่ยนะครับแล้วอาจจะเป็นที่เข้าใจว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานะแต่จริงแล้วไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: พอไปยึดไปแล้วเนี่ยเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยก็ต้องไปร้องขัดทรัพย์ต่อศาลเขาเรียกว่าการร้องขัดทรัพย์นะฮะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าทรัพย์ที่ถูกยึดนั้นเนี่ยเจ้าหนี้เข้าใจผิดว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นของนายกนายขอทีนี้ในกรณีที่เป็นสินสมรสเป็นสินสมรสเนี่ยถ้าเป็นกรณีสินสมรสแล้วก็คู่สมรสฝ่ายเดียวนะครับที่ไปก่อภาระหนี้โดยคู่สมรสอีกฝ่ายนึงเนี่ยไม่มีส่วนร่วมที่ต้องรับผิดด้วยถ้ามีการยึดเนี่ยเนื่องจากเวลาไปยึดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแยกยึดบางส่วนได
1: ้
0: มันก็ต้องยึดทั้งแปลงหรือในกรณีที่ที่ดินดังกล่าวนั้นเนี่ยมีกรรมสิทธิ์รวมอยู่3คนนะแต่ปรากฏว่ามีผู้ถือกรรมสิทธิ์1ใน3อ่ะไปก่อนหนี
1: ้
0: แล้วก็เจ้าหนี้ฟ้องร้องตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาละแล้วก็สืบทรัพย์มาว่ามีที่ดินแปลงเนี้ยแต่เนื่องจากที่ดินแปลงเนี้ยมี3คน
1: 3คน
0: นะฮะอีก2คนเนี่ยเค้าไม่ได้รู้
1: เรื่องอะไร
0: นะเวลาเจ้าหนี้ยึดเจ้าหนี้ก็ยึดทั้งแปลงเพราะเจ้าหนี้จะยึด1ใน3เนี่ยมันจะขายยังไงแล้ว1ใน3นั้นเนี่ย
1: ก็สามารถยึดทั้งแปลงได้
0: ยึดทั้งแปลงแล้วก็อีก2คนก็ดีหรือคู่สมรสที่ไม่ได้มีส่วนร่วมเนี่ยก็ต้องไปร้องศาล
1: ก็ต้องไปร้อง
0: ขอกันส่วน
1: กันส่วนเรียกร้องขอกันส่วน
0: ใช่ครับมันต่างกันกับร้องขัดทรัพย์ร้องขัดทรัพย์นั้นเนี่ยคือทรัพย์ที่ยึดไม่ได้เป็นของลูกหนี้แต่เจ้าหนี้เข้าใจเป็นของลูกหนี้เพราะงั้นเจ้าของแท้จริงก็ต้องไปร้องขัดทรัพย
1: ์ร้องขอกันส่วนร้องขัดทรัพย์หมายถึงว่าถ้าสมมติทรัพย์ขายไปได้ก็ต้องมา
0: ใช่ครับ
1: เฉลี่ยมาแบ่ง
0: คือการร้องขัดทรัพย์เนี่ยนะครับถ้าศาลฟังในการแสดงหลักฐานของผู้ร้องขัดทรัพย์แล้วเนี่ยเชื่อว่าเป็นของผู้ร้องขัดทรัพย์ไม่ได้เป็นของลูกหนี้ศาลก็ต้องเพิกถอนการยึดทรัพย์นั้นนะให้ทรัพย์นั้นเนี่ยกลับมาเป็นของเจ้าของที่แท้จริงแล้วก็เจ้าหนี้ก็ต้องไปสืบทรัพย์ลูกหนี้ใหม
1: ่ก็คือไม่สามารถขายที่แปลงนั้นได้ก็ต้องคืน
0: ใช่ครับแต่ถ้าร้องกันส่วนเนี่ยนะครับก็คือถ้าเป็นที่ดินเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าพอเป็นที่ดินปุ๊บเนี่ยมันต้องขายแล้วถึงจะแบ่งเงินนะฮะอันนี้ก็ร้องขอกันส่วนนะเพื่อที่จะกันเงินที่ได้จากการขายท่อตลาดนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็หักให้กับลูกหนี้ตามคำรักษาไปส่วนที่เหลืออีก2ส่วนนั้นเนี่ยก็ต้องคืนให้กับเจ้าของ
1: ค่ะ
0: อันนี
1: ้ปัญหานี้บางคนก็บอกว่าถ้าไม่ได้เจอกับตัวเองก็ยังนึกไม่ออกว่ายังไง แต่ว่าบางในอนาคตบางทีเราอาจจะเจอปัญหานี้ใช่ไหมคะก็จะได้ทำความเข้าใจกับเรื่องของทางกฎหมายเอาไว้ก่อนนะ
0: เป็นเรื่องซับซ้อนครับการบังคับคดีเนี่ย
1: ค่ะค่ะหรือใครมีคำถามนะคะก็ถามกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเปิดสายกันตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเปิดสายพูดคุยกันแล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของนายจ้างที่ไม่จ่ายค่าแรงนะคะปัญหานี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับหลายๆส่วนในช่วงนี้นะคะตอนนี้พักกันก่อนค่ะ
2: ภูนทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่

0: ลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: คุณผู้ฟังอยู่กับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะยังอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำและท่านอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชนะคะทนายความอาสาของเราจะสภาทนายความค่ะนี่มีคุณผู้ฟังเข้ามาทาง Facebook นะคะอาจารย์คุณของขวัญบอกว่าวันที่16เป็นคนจนวันที่17เป็นคนรวยขึ้นมาเลยนะคะ
2: แสดงว่าถูกลอตเตอรี
1: ่ไม่ผ่านสิทธิ์นะก็โอ้9ล้านคนนะที่คุณไม่ได้ไปต่อนะคะค่ะทีนี้อยากจะถามอาจารย์เพราะว่ากรณีของคนที่ไม่ได้สิทธิ์เนี่ยบางทีคือเขาก็จะบอกใช่ไหมคะว่าคุณไม่ผ่านไม
2: ่
1: คุณสมบัติเนี่ยติดขัดตรงไหนบางคนก็เอ๊ะมีชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทเป็นหุ้นส่วนบริษัททั้งๆที่ฉันก็อยู่ต่างจังหวัดไม่เคยทำธุรกิจอะไรเลยเนี่ย
2: ครับ
1: ถ้ากรณีอย่างเนี้ยแล้วมันรู้แบบนี้ว่ามีคนเอาชื่อเราไปใช้หรืออะไรยังไงมันจะทำยังไงคะ
2: คือเรื่องพวกนี้นะครับมันเคยเกิดขึ้นตอนที่ผมบริหารสภาทนายความในยุคของท่านนายกดร.วิเชียรชุบไตรสง
1: ค่ะ
2: มันมีน้องคนหนึ่งนะครับเขาถูกเอาบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านที่เขาเคยไปสมัครงานเนี่ยเอาไปใช
1: ้
2: นะฮะแล้วก็ไปทำจดแจ้งเขาเป็นกรรมการของบริษัท
1: ค่ะ
2: แล้วก็ปรากฏว่าบริษัทเนี้ยไปหลบเลี่ยงภาษีก็มีการดำเนินการในเรื่องของพูดง่ายว่าไปโกงภาษีสัมภาระทีนี้ในเรื่องพวกนี้นะกรรมการของบริษัทเนี่ยก็ถูกดำเนินคดี
1: ค่ะ
2: นะเขาก็ถูกแจ้งความแล้วถูกหมายจับ
1: ค่ะ
2: พอเขาไปเห็นข้อมูลพวกนี้เข้าเนี่ยนะเขาก็พยายามที่จะมาให้ทางสภาทนายความเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเราก็เข้าไปช่วยนะครับในการไปพิสูจน์ต่างๆทีนี้ปัญหาว่าถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับใครก็ตามผมแนะนำคุณต้องไปแจ้งความร้องทุกข์
1: ไปแจ้งความก่อนเลย
2: ไปแจ้งความเลยครับว่าเนี่ยเราเนี่ยทราบว่าไปมีชื่อนะเป็นกรรมการในบริษัทนั้นบริษัทนี้นะโดยที่เราเองเนี่ยเราไม่เคยรู้เรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะได้ลงประจำวันแล้วก็ทำการสืบสวนสอบสวนเพราะโดยหลักแล้วเนี่ยครับการที่จะเอาชื่อใครเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจดทะเบียนบริษัทใหม่เลยหรือไปมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในภายหลังก็ตามเนี่ยครับในกระบวนการตรงนี้นะครับมันต้องมีการยื่นคำร้องขอเพื่อเปลี่ยนแปลงกรรมการเพื่อจดตั้งบริษัทแล้วก็มีระบุชื่อกรรมการเนี่ยต่อกรมพัฒนาธุรกิจน
1: ะ
2: ที่กระทรวงพาณิชย์เพราะงั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าใครเป็นคนยื่นนะเข้าไปน
1: ะ
2: เพราะงั้นตรงนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะได้สอบปากคำเราแล้วก็ดูเอกสารแล้วก็เรียกเอกสารเนี่ยมาดูนะครับถ้าเราบริสุทธิ์จริงนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะดำเนินการนะแต่ถ้าปรากฏว่าคุณอะสมัครใจแต่พอมีเรื่องมีราวปุ๊บเนี่ยคุณไปบิดข้อเท็จจริงว่าคุณไม่เลยรู้เรื่องมาก่อนแล้วพอสอบไปสอบมาปรากฏว่าคุณเนี่ยสมยอมเขาตั้งแต่ต้นคุณก็จะถูกดำเนินคดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนะอันเนี้ย
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรต่างๆนี่คุณก็ไปแจ้งความ
2: แนะนำเลยครับไป
1: ลงบันทึกประจำวันเอาไว
2: ้ลงประจำวันเขานะครับแล้วไม่ว่านะฮะเป็นการปกป้องตัวเราด้วยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
1: แสดงความบริสุทธิ์นะรักษาสิทธิ์ของเรา
2: ให้ตำรวจเนี่ยสืบสวนสอบสวนนะเพื่อเอาคนที
1: ่
2: แอบอ้างเราเนี่ยมาลงโทษนะครับ
1: เพราะว่าการคัดกรองสิทธิ์บัตรสวัสดิการรัฐครั้งเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่ามีหลายคนเนี่ยถูกเอาชื่อไปแอบอ้างนะในทางที่ไม่ชอบหรือไม่อย่างไร
2: เพราะบางครั้งเนี่ยก็เอาชื่อไปตั้งบริษัทอย่างที่ผมบอกอะ
1: คร
2: ับแล้วก็บริษัทนั้นเนี่ยก็ไปทำธุรกิจแล้วก็เลี่ยงภาษีหรือว่าไปขอไอ้แวดปลอมอะไรต่างๆนะครับอันนี้
1: เพราะนั้นอันนี้ไปแจ้งความได้เลยนะคะ
2: บ
1: อกว่าปรึกษาทนายแล้วนะคะสำหรับท่านที่นะคะมีปัญหาตรงนี้นะคะ
2: สามารถไปแจ้งความได้เลย
1: ไปแจ้งความได้เลยนะคะ
2: ที่ถามว่าแล้วจะไปแจ้งที่ไหน
1: ค่ะ
2: ไปแจ้งที่ไหนในเบื้องต้นเนี่ยดีที่สุดนะครับไปแจ้งณท้องที่ที่เราอยู่
1: ค
2: ือสะดวกที่ไหนอ่ะเราไปที่นั่นเลยนะครับเราไป
1: สะดวกเลยนะคะหรือการที่บางคนบอกว่าเอ๊ะคุณสมบัติไม่ผ่านเพราะว่าท่านถือครองทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือรถยนต
2: ์ครับ
1: นะคะหรือว่าการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งอาจถูกนำไปใช้ไปบัญชีม้าอะไรอย่างนี
2: ้อันนี้
1: เราก็จะได้รู้เลยว่าเอ๊ะจะได้แบบชัดเจนว่าเอ๊ะฉันเคยบางคนจำไม่ได้อะชื่ออาจจะแบบเคยซื้อรถแบบนานมากแล้วขายไปแล้วแต่ว่าโอนลอยใช่ไหมคะ
2: อันนี้ก็ต้องระวัง
1: หรือรถอันตรธานพังไปแล้วหายไปแล้วลืมไปแล้วเพราะว่าเกณฑ์ก็คือว่าไม่ราที่เป็นเจ้าของรถยนต
2: ์
1: รถยนต์คือทุกประเภทเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเอาละค่ะสำหรับท่านใดที่ขึ้นสถานะไม่ผ่านเกณฑ์หรือว่าไม่รับสิทธิ์นะคะสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่17-31กรกฎาคมติดต่อได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะโทรไปสอบถามรายละเอียดได้02-109-2345นะคะ02-109-2345ในวันและเวลาราชการถ้ามีแอปนะแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเป๋าตังนั่นแหละค่ะเข้าไปที่แอปเลยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปอุทธรณ์ได้หรือติดต่อธนาคารนะกรุงไทยออมสินหรือธกส.ก็ได้นะคะตามนี้นะคะก็ชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะแต่ก็บอกว่าย ังขนส่งเนี่ยโอ้บอกว่าตอนนี้สายรับไม่ไหวแล้วนะคนโทรไปถามก็เดี๋ยววันจันทร์นี่คงใสจะแน่นเลยนะ
2: ครับ
1: ทยอยกันไปแล้วกันนะคะก็ยังสามารถที่จะยื่นเอกสารได้นะถึง31กรกฎาคมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เปิดสายนะคะปรึกษาปัญหากฎหมายสำหรับท่านใดที่ต้องการจะปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะ022-769-717 022-769-721 หรือ081-715-9551ถึง3นะคะมีคนจะสอบถามเรื่องของปัญหาค่าแรงนะคะก็อาจจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่าแรงงานนี่ก็มีหลายประเภทใช่ไหมคะมีแบบพนักงานประจำมีชั่วคราวมีฟรีแลนซ์มีทำตามสัญญาจ้างหรืออะไรเงี้ยสิทธิ์มันต่างกันไหมคะ
2: มันต่างกันครับ
1: ค
2: ือจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายแรงงานบอกว่าถ้าลูกจ้างทำงานให้กับนายจ้างครบ120วัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ถูกเลิกจ้างเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เริ่มเลยมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยแล้ว
1: ค่ะ
2: ครับคือเดือนนึงนะทีนี้ว่าในกรณีที่ถ้าเป็นลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน
1: ค
2: ่ะเช่นกำหนดไว้จ้างไว้1ปีในสัญญาอะไรต่างพอครบกำหนดมีการเลิกจ้างอันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย
1: ค่ะอันนี้เป็นการจ้างงานตามสัญญา
2: ใช่คร
1: ับแต่นี่มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับงานก่อสร้างเนี่ยมีคุณบุญชิตโทรจากพิจิตรรอสายอยู่นะคะ บอกว่าทำงานก่อสร้างในจ้างไม่จ่ายค่าแรงนะจะทำอย่างไรเดี๋ยวไปสอบถามคุณบุญชิตกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะ
3: คือผมจะพูดหมายคือผมเป็นผู้รับเหมาครับแล้วก็ไปจ้าง
1: เป็นผู้รับเหมา
2: ครับผมรู้ละอย่างนี้คุณเป็นผู้รับเหมาใช่ไหม
3: ใช่คร
2: ับ แล้วก็มีการทำสัญญาว่าจ้างในการก่อสร้างไว้ไหม
3: มีแค่เขาเรียกอะไรจ้างอย่างเดียวครับรายการจ้างแค่เงินแค่30,000 บาทคร
2: ับ คืออย่างนี้กรณีคือในเรื่องของพวกนี้นะฮะมันจะมีสัญญาตามกฎหมายแพ่งอยู่2ประเภทก็คือ1จ้างทำของกับ2จ้างแรงงานนะฮะถ้าเป็นจ้างแรงงานเนี่ยก็คือนายจ้างลูกจ้างนะฮะแล้วก็ถ้ามีเรื่องพิพาทต่างๆเนี่ยก็จะมีพนักงานคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดแล้วก็ศาลแรงงานเนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบในการชี้ขาดข้อพิพาทแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของการจ้างแรงงานแต่เป็นการจ้างทำของอย่างกรณีของคุณบุญชิตเนี่ยนะครับ เป็นเรื่องของผู้รับเหมาอันเนี้ยเป็นการจ้างทำของ
1: การจ้างทำของ
2: จ้างทำของเพราะงั้นจะไม่เกี่ยวกับแรงงานจังหวัดจะไม่เกี่ยวกับอะไรนะครับก็เป็นเรื่องของสัญญาทางแพ่งนะฮะถ้าผิดสัญญาก็ต้องไปว่ากัน
1: ทางแพ่ง
2: ทางแพ่งก็คือศาลทั่วไปนะฮะศาลจังหวัดศาลอะไรเนี่ยฮะทีนี้ของคุณบุญชิตเนี่ยเนื่องจากว่าทำงานแล้วและไม่ได้รับค่าจ้างนะฮะ
1: ทำงานเสร็จหรือยังคะหรือว่าทำไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ยังไง
3: เสร็จร้อยสองรอบแล้วคร
1: ับ แล้วในสัญญาที่ตกลงกันหมายถึงว่าไม่ได้จ่ายเป็นงวดใช่ไหมคะทำเสร็จแล้วก็จ่ายก้อนเดียว30,000หรือยังไงคะ
3: ใช่ครับทำเสร็จก้อนเดียวจ่าย30,000เนี่ยคือเขาไม่ไว้ใจจ้างค่าจ้างออกคุณก่อนว
1: ัน
3: น
1: ี้อ๋อเราก็ซื้อวัสดุอะไรต่างๆเอง
3: ครับทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็ตกงาน
1: แล้วเขาให้เหตุผลยังไงล่ะคะ
3: เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปธนาคารก่อนบ้างอะไรบ้างเขาผัดวันประกัน
1: อ๋อคือผัดวันประกันพุ่งไปแต่ไม่ได้บอกว่าเราทำไม่ดีเราทำไม่ถูกตรงสเปคไม่ใช่ใช่ไหมคะ
3: ไม่ใช่ไม่มีคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: แล้วผัดมานานหรือยังคะงานเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร
3: ่วันที่16ที่ผ่านมาเลยครับแล้วก็นี่เขาก็ผัดไปเลยวันนี้โทรมาเขาไปเขาก็บอกจะโอนให้แต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาไปธนาคารอีกเที่ยวนึงก็เงียบไปแล้วครับ
2: เดี๋ยวผมจะแนะนำให้น
1: ะ
2: เดี๋ยวคุณบุญชิตฟังผมนะ
3: ผม
2: แนะนำคุณอย่างนี้ประการแรกนะครับคุณไปลงประจำวันที่โรงพักก่อนนะคือคุณต้องไปลงประจำวันที่โรงพักก่อนนะว่าคุณเนี่ยไปทำงานให้กับใครที่ไหนอย่างไรแล้วมีการตกลงกันยังไงแล้วคุณทำงานเสร็จแล้วอะไรต่างๆนี่นะแล้วปรากฏว่าทางผู้ว่าจ้างเนี่ยนะชื่ออะไรเนี้ยเขายังไม่จ่ายเงินให้กับคุณนะโดยเขาอ้างเหตุผลว่าอะไรแล้ววันนี้มันล่วงเลยมาแล้วคุณได้ความเสียหายเพราะงั้นคุณมาขอลงประจำวันไว
1: ้
2: คือตำรวจเองเนี่ยในเรื่องพวกนี้นะเขาถือว่าเป็นการผิดสัญญาทางแพ่งไม่ใช่เรื่องของการฉ้อโกงนะเพราะงั้นเขาก็จะรับลงประจำวันเอาไว้ให้
1: ลงประจำวันไว
2: ้แล้วคุณก็คัดประจำวันที่คุณลงอ่ะน
1: ะ
2: ประเด็นที่สองหลังจากลงประจำวันแล้วนะผมแนะนำให้คุณไปที่สำนักงานอัยการจังหวัดที่คุณไปก่อสร้างให้เขาเนี่ยอยู่อำเภออะไรของจังหวัดพิจิตร
3: ไม่ใช่ผมมาทำอยู่ที่กรุงเทพแถวแจ้งวัฒนะนะคร
2: ับ อ๋อคุณมาทำอยู่ที่กรุงเทพแถวแจ้งวัฒนะ
1: อยู่นนทบุรี
2: ใช่
1: ไหมคะ
2: ใช่ไหมนะเพราะงั้นเนี่ยท้องที่ที่คุณไปก่อสร้างให้อะตรงนั้นเนี่ยนะคุณดูที่ว่ามันขึ้นกับสถานีตำรวจอะไรนะคุณก็ไปที่นั่นนะพอไปแจ้งแล้วเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าท้องที่ที่คุณไปทำงานนั้นเนี่ยมันขึ้นกับนนทบุรีหรือเปล่านะแล้วมันขึ้นถ้ามันขึ้นกับนนทบุรีเนี่ยคุณก็ไปที่สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีนะครับที่นั่นเนี่ยเขาจะมีสำนักงานคุ้มครองสิทธิ
1: ์
2: นะคุ้มครองสิทธิ์ก็คล้ายๆกับฝ่ายช่วยเหลือประชาชนน่ะน
1: ะครับ
2: อันเนี้ยนะฮะทางอัยการเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยดูแล
1: ค่ะ
2: เขาอาจจะเชิญคู่กรณีเนี่ยมาไกล่เกลี่ย
1: อย่างน้อยมีคนกลางนะ
2: ใช่ครับ
1: เชิญมาค่ะอันนี้ก็คือว่าถ้ากรณีเขาไม่ยอมจ่ายนะ
2: ผั
1: ดไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้วิธีนี้นะคะ
2: คุณ
1: ช
2: ิ
1: ด
2: เพราะว่าเรื่องพวกนี้นะครับทางอัยการเองเนี่ยเขาก็เข้ามาช่วยดูแลแล้วก็เรียกคู่กรณีนะมาเพื่อที่จะให้ข้อพิพาทเหล่านี
1: ้ค่ะ
2: มันสามารถไกล่เกลี่ยและจบกันได้โดยที่ไม่ต้องไปถึงศาลนะฮะ
1: คน
2: เงินมันก็ไม่มาก
1: สามหมื่นนะแต่ว่าหาคนกลางที่เรียกว่าเป็นที่น่าเชื่อถือนะให้เขาเกรงอกเกรงใจนะฮะตามนี้นะคุณบุญชิตนะ
3: ครับตาม
1: ที่
3: ไปคร
1: ับ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันแนะนำวิธีการนี้เผื่อว่าใครจะมีปัญหานี้นะคะ
2: เพราะว่าทางสำนักงานอัยการเนี่ยเขามีฝ่ายคุ้มครองสิทธิ
1: ์ค่ะ
2: แล้วก็เขาก็จะเข้ามาช่วยดูเรื่องพวกนี้นะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะ
1: การคุ้มครองสิทธิ์รับบริการทุกเรื่องไม่มีค่าใช้จ่ายนะต้องบอกไว้ก่อนนะ
2: ฟรี
1: ฮะฟรีนะ
2: แล้วเวลาอัยการเขาเชิญมาเนี่ยคู่กรณีเนี่ยก็เกรงใจไง
1: แหมอัยการเชิญมาไม่มาได้ไงนะ
2: ก็เหมือนกับศูนย์ดำรงธรรมอ่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่เนี่ยของอัยการเนี่ยเขาก็ดูแลเรื่องพวกนี้อยู
1: ่ค่ะมาต่อที่สายคุณวิไลวันนะคะปรึกษาเรื่องใบเกิดลูกเจ้าหน้าที่ สะกดชื่อคุณแม่ผิดแก้ไขได้ไหมหรือทำอย่างไรได้คุณวิไลวันสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับเชิญครับเชิญครับ
4: ค่ะสวัสดีคือต้องให้ยายสอนใช่ไหมคะ
1: จ้า
4: คืออย่างนี้นะคะเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้ว
1: ค่ะ
4: ยายให้ลูกไปทำเรื่องที่แบบว่าถ้ายายไม่สบายยายจะไปหาหมอ
2: ครับ
4: แล้วให้เขาทำเรื่องจ่ายตรง
2: ครับ
4: ระหว่างโรงพยาบาลกับเขตแต่ทีเนี้ยลูกเมื่ออายุ45-46แล้วค่ะ
2: ครับ
4: ใบเกิดเราก็ไม่เคยดู
2: คร
4: ับ ก็เพิ่งมาดูทราบว่าเขาสะกดผิดแล้วทีนี้ทำไม่ได
2: ้ครับ
4: ทำไม่ได้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือยายกับพ่อเขาไม่ได้จดทะเบียนกัน
2: ครับ
4: ค่ะยายเป็นคนอุดร
2: ครับ
4: ได้มาอยู่กำแพงเพชรกับพ่อเขา
2: ครับ
4: ไม่ได้ย้ายชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้าน
2: ครับ
4: แล้วเราก็อยู่ด้วยกัน3-4 ปีเขาก็เสียค่ะ
2: ครับ
4: ค่ะแล้วทีนี้ไปยื่นเรื่องเขาบอกว่าชื่อไม่ตรง
2: ครับ
4: แล้วอีกอย่างชื่อยายไม่ได้อยู่ทะเบียนบ้านพ่อเขา
2: Uh-huh.
4: ยายไม่สามารถทำเรื่องตรงนี้ได้เขาบอกต้องไปแก้ที่กำแพงเพชรใช่ไหมคะ
2: ครับ
4: เขาบอกเรื่องอาจจะถึงขั้นอะไรเขาเรียกอะไรนะตัว DNA
2: uh-huh.
4: มันถึงขั้น
1: ใช่เป็นลูกหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะใช
2: ่คือโดยหลักกฎหมายก่อนนะ
4: ค่ะ
2: โดยหลักกฎหมายเนี่ยลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะ
4: ค่ะ
2: กฎหมายเนี่ยเขียนเป็นบทบังคับไปเลยว่าเด็กที่เกิดจากหญิงใดเนี่ยให้ถือเป็นเด็กที่ลูกที่เกิดจากหญิงใดเนี่ยให้ถือว่าเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น
4: ค่ะ
2: เพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นฝ่ายตั้งท้อง
1: ค่ะ
2: นะเพราะงั้นพอเกิดจากท้องของเราอ่ะออกมาเนี่ยกฎหมายสันนิษฐานไว้เลยจะมีพ่อคนไหนจะจดทะเบียนสมรสหรือไม่หรือไม่รู้ว่าเป็นพ่อคนไหนต่างแต่ถือว่าเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่แต่ในส่วนของพ่อนะในส่วนของพ่อนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่เด็กเนี่ยกฎหมายไม่รับรองนะถือว่าไม่ใช่พ่อชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ลูกนั้นเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายของพ่อจนกว่าพ่อแม่นั้นเนี่ยจะจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังหรือพ่อไปจดทะเบียนรับรองเด็กเป็นบุตร
1: ทะเบียนรับรองบุตร
2: นะครับทีนี้กรณีของคุณยายเนี่ยนะของคุณยายเนี่ยปัญหาอย่างนี้คือปัญหาเนื่องจากว่าในเรื่องนี้ไปสะกดชื่อผิดพอสะกดชื่อผิดเนี่ยต้องถามดูก่อนว่าในหลักฐานการเกิดนั้นเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเขาลงเลขประจำตัวประชาชนเนี่ย
1: ของ
2: พ่อกับแม่ของเด็กไว้หรือเปล่า
1: ค่ะ
2: นะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปแจ้งเกิดลูกนะฮะเราไปแจ้งเกิดลูกเนี่ยเขาก็จะระบุชื่อของลูก
1: ค่ะ
2: แล้วก็เขาระบุว่าลูกเนี่ยเป็นบุตรของใครบิดาชื่ออะไรแม่ชื่ออะไร
1: แล้วก็ต้องมีบัตรเลขประจำตัวกันใช่ไหมคะ
2: ถ้าบางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่มีนะฮะทีนี้ถ้ามันมีเลขประจำตัวบัตรประชาชนเนี่ย มันง่าย มันไม่ต้องไปตรวจ DNA
1: ถึงนะชื่อสะกดผิดก็
2: ใช่ครับ
1: เลขบัตร
2: ก็เลขบัตรเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีชื่อนายนี้นะซ
1: ึ่
2: งเป็นสามีของยายเขานี่นะเลขประจำตัวนี้แล้วก็มีชื่อยายเป็นแม่แล้วก็มีเลขประจำตัวของยายอีกยายก็เอาบัตรประชาชนของยายนะไปแสดงว่านี่ไงฉันเป็นคนคนเดียวกันกับใบเกิดของลูกเพียงแต่สะกดชื่อผิด
1: อ่ะงั้นถามคุณยายมีมั้ยคะ
2: ก็ไม่ต้องไปตรวจ DNA แต่ต้องถามดู
4: อย่างนี้นะคะคุณนายค
1: ุ
4: ณทนายค่ะคือตอนนั้นยายยังไม่มีบัตรประชาชนค่ะคุณทนาย
1: ไม่ได้ระบุ
2: ตอนที่เกิด
4: ยังไม่มีบัตรประชาชน
2: ตอนที่เกิดลูกเนี่ยยังไม่มีบัตรประชาชนเหรอ
4: ค่ะใช่ค่ะ
2: กี่ปีแล้วครับบัตรประชาชนที่ไม่มีเนี่ยเพราะอะไร
4: ยังไม่ถึงกำหนดทำค่ะอายุยังไม่ถึง16ค่ะ
1: สมัยนู้นน่ะ
4: ค่ะใช่คือมัน46ปีมาแล้วค่ะคุณทนาย
1: 46
4: ปีแล้วค่ะคุณทนายคะ
2: 46ปีเหรอ
4: ค่ะ46
2: โอเคไม่เป็นไร
4: มาแล้ว
2: โอเคโอเคไม่เป็นไร
1: ไอ้ที่สะกดชื่อผิดเนี่ยสะกดผิดเยอะไหมคะแล้วนามสกุลไม่ผิดใช่ไหมผิดแต่ชื่อใช่ไหมคะ
4: นามสกุลไม่ผิดผ
1: ิ
4: ดเฉพาะชื่อ
1: เป็นยังไงชื่ออย่าคุณวิไลวันสะกดเป็นอะไรคะ
4: วอแหวนสระอีสระไอลอริงอะไรเนี่ยแต่ในใบเกิดเขามีแค่วอแหวนนอหนูกะลันค่ะ
2: นะโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องนี้นะครับในเรื่องนี้ถ้าจะแก้ให้ง่ายที่สุดนะเขาบอกว่าให้ไปตรวจ DNA แล้วก็มีข้อยืนยันนะฮะอันเนี้ยก็จริงๆแล้วการตรวจ DNA ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนยากแล้วโรงพยาบาลรัฐเนี่ยก็สามารถไปดำเนินการตรวจนะอย่างเช่นถ้าในกรุงเทพนะที่ผมทราบ
4: ลำบากค่ะคุณทนาย
2: คืออันนี้ง่ายที่สุดไงเพราะไม่งั้นแล้วนี่นะเราต้องไปเดินทางไปให้กำนันซึ่งจะมีอยู่หรือเปล่าผู้ใหญ่บ้านมีอยู่หรือเปล่าเพราะคุณอย่าลืมนะว่าคุณต้องการใช้สิทธิ์สวัสดิการซึ่งมันเป็นเงินของรัฐมันเป็นเงินของรัฐไงใช่ไหมเพราะงั้นเป็นเงินของรัฐเนี่ยเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็ต้องการความชัดเจนใช่ไหมเพราะไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการอะไรอื่นนะเพราะงั้นคุณต้องเข้าใจด้วยว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาปิดกั้นคุณนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องการความชัดเจนน
4: ะ
2: เพราะงั้นถ้าคุณไม่ทำตรงนี้นะคุณก็ต้องไปให้ลูกไปร้องศาลหรือคุณจะต้องไปร้องศาลเพื่อแสดงหลักฐานชัดเจนไงไม่งั้นแล้วเนี่ยคุณจะทำไงเพราะว่าสถานที่เกิดนั้นเนี่ย46ปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ที่ออกหลักฐานการเกิดต่างๆจะยังอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ
4: เ
1: นี่ยที่ไหนคะที่อุดรเหรอคะหรือกำแพงเพชร
4: กำแพงเพชร
1: กำแพงเพชรแล้วปัจจุบันนี้คุณยายอยู่ที่ไหน
4: จริงๆแล้วตอนนี้ทะเบียนยายก็อยู่กำแพงแต่ตอนนี้ตัวยายอยู่กรุงเทพ
1: ตัวยายอยู่กรุงเทพกับลูกใช่มั้ย
2: ถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างนี้ก่อนในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคุณเคยไปติดต่อที่อำเภอหรือที่ท้องที่ที่คุณมีภูมิเนาหรือว่าทําใบเกิดอยู่เนี่ยเคยไปติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนนี้มั้ย
1: ที่กำแพงเพชรอ่ะค่ะ
4: ยังค่ะยังก็เพิ่งไปทำเรื่องเมื่อสัก
2: ถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าในเบื้องต้นนะคุณกับลูกคุณเนี่ยลองไปติดต่อนะไม่ทราบว่าคุณยายเองเนี่ยมีชื่อในทะเบียนบ้านเนี่ยนะกับใบเกิดของลูกเนี่ยเป็นอำเภอเดียวกันมั้ย
4: ไม่ชื่อไม่มีทะเบียนของลูกในทะเบียนกับลูกชายค่ะ
2: ไม่ใช่
4: คนละทะเบียน
2: ไม่คุณฟังผมก่อนทะเบียนบ้านของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนทะเบียนบ้านนะ
4: อยู่กำแพงเพชรไม่ใช่ที่เดียวกับลูกชายคนละ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ไม่เป็นไรไม่ใช่ที่เดียวกับลูกไม่เป็นไร
2: คุณฟังผมถามว่าทะเบียนบ้านของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหน
4: กำแพงเพชร
2: แล้วใบเกิดอ่ะมันออกจากสำนักงานที่ไหนใบเกิดอ่ะของลูกอ่ะ
4: เมื่อก่อนมันจะขึ้นอำเภออะไรนะ
1: อำเภอเดียวกับที่ที่อยู่ไหมคะ
4: บุรีค่ะเมื่อก่อนมันจะขึ้นอำเภอขานูวรรักษ์บุรีแต่ตอนนี
2: ้
4: เขาแยกออกมาเป็นบึงสามัคคี
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเบื้องต้นนะเนื่องจากว่าเวลาแก้เนี่ยมันต้องแก้ในใบเกิดนะซึ่งใบเกิดเนี่ยมันอยู่คนละอำเภอกับทะเบียนบ้านของยายเขาเนี่ยนะเพราะงั้นคุณต้องไปที่ท้องที่ที่ออกใบเกิดอ่ะนะแล้วก็ไปแสดงตนให้เห็นว่าตรงนี้คุณเนี่ยเป็นแม่ของเด็กชายคนนี้ในใบเกิดอ่ะแต่มันสะกดผิดแล้วดูว่าท้องที่นั้นเนี่ยเขาจะทำให้คุณได้ไหมถ้าเขาทำให้คุณได้ก็ไม่ต้องไปตรวจ DNA
1: ค่ะต้องกลับไปที่กำแพงเพชรเน
4: า
1: ะ
4: ขอถามคุณทนายนะคะ
2: ได้ครับ
4: ทนายคิดว่าม
2: ัน
4: จะทำได้ไหมคะคือถ้ายายไปแก้ไขอะ
2: ยายไปแก้ไขคือยายต้องไปกับลูกยายนะยายไปคนเดียวเนี่ย
4: ไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ยายไปคนเดียวไม่ได้ครับ พราะว่ามันจะมีปัญหาพอยายไปคนเดียวปุ๊บเขาก็ถามว่าแล้วไหนลูกคุณอ่ะแล้วลูกคุณเนี่ยยืนยัน
1: ทางที่ดีก็ไปก
2: ันไปทั้งคู่อ่ะครับ
4: อ๋อเหรอคะ
1: ค่ะค่ะ
2: แต่ถ้าสมมุติว่ายายไม่สะดวกเพราะลูกยายไม่สะดวกก็ยายอาจจะต้องเสียเวลายายไปคนเดียวก่อนก็ได้น
1: ะ
2: แต่ผมแนะนำว่าควรจะไปทั้งคู่เลยนะฮะ
4: เออค่ะ
2: ครับเพราะเขาจะสอบถามนะเขาจะสอบถามว่าคุณเป็นลูกของยายจริงหรือเปล่า
1: ให้ลูกไปเป็นเพื่อนดีกว่านะยายเนาะใช่ไหมคะ
4: อ๋อถ้าอย่างนี้ขอถามคุณทนายอีกข้อน
2: ึ
4: ง
2: ได้ครับ
4: ยายกับลูกอ่ะคนละนามสกุลค่ะมีปัญหาไหมลูกชายเขาใช้นามสกุลพ่อเขายายยังใช้นามสกุลยายคือนามสกุลเดิมอยู่ไม่ได้เปลี่ยนค่ะ
2: ผมถามนี้ก่อนในใบเกิดของลูกยายอ่ะชื่อพ่อเขากับนามสกุลเนี่ยตรงกับนามสกุลที่เขาใช้ไหม
4: หมายถึงนามสกุลพ่อเขาใช่ไหมคะ
2: ใช่
4: ค่ะตรงค
2: ่
4: ะ
2: แล้วชื่อแม่เขาเนี่ยก็คือชื่อยายอ่
4: ะ
2: นะกับนามสกุลเนี่ยนะตรงกับบัตรประชาชนไหมเราไม่ต้องไปพูดว่าสะกดผิดนะ
4: ค่ะ
2: ตรงกันนะ
4: นามสกุลตรงค
2: ่
4: ะ
2: ตรงกัน
4: เดียวคือชื่อค
2: ่
4: ะ
2: ไม่มีปัญหาหรอก
1: ไม่น่าจะยากเนาะ
2: ไม่น่าจะยาก
1: แก้ไขชื่อให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนปัจจุบันน่ะนะคะ
2: ครับนะฮะ
1: ค่ะ
2: ลองไปดูก่อนนะครับ
4: ยายคิดว่ายายจะไปแก้ไขว
2: ัน
4: จ
2: ันท
4: ร์เน
2: ี่
4: ย
2: มี
4: ปัญหาอะไร
2: ไ
4: หมคะ
2: ก็ไปดูก่อนนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่เพราะยายถามเนี่ยผมไม่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าสามารถที่จะเชื่อได้นะผมก็แก้ให้เพราะมันสะกดผิดนั่นเอง
4: ค่ะ
2: แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะมีใจเหมือนกับผมหรือเปล่าตอนยายอย่าถามผมว่าจะทำง่าย
1: ไ
2: ม่ง่าย
1: ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เนาะค่ะค่ะ
2: ขอโชคดีครับยายครับ
1: ขอบคุณยายค่ะสวัสดีค่ะ
4: คุณธนา
2: ครับผม
1: ค่ะเป็นไปได้นะสมัยก่อนเดี๋ยวก็อาจจะสะกดผิดอะไรกันนะแล้วก็อาจจะไม่ได้สนใจอะไรพอถึงเวลาจะต้องใช้เอ้าต้องไปแก้ไขกันนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะดิฉันกับท่านทนายลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเผยนักลงทุนจีนยังเชื่อมั่นศักยภาพไทยยืนยันรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกการลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเผยนักลงทุนจีนยังเชื่อมั่นศักยภาพไทยยืนยันรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกการลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยว
9: เมื่อเวลา 16:00 นตามเวลาท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการหารือกับนักลงทุนจีนณนครชุนตูสาธารณรัฐประชาชนจีนว่านักลงทุนจีนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่รองรับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมย้ำว่าระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่โดดเด่นในภูมิภาคท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและยึดหลักความโปร่งใสไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยโดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความเป็นธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้ามาตรการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยให้ทัดเทียมประเทศพัฒนาแล้วอาศัยจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการลงทุนจากต่างประเทศ ชาววิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและโฟมซับเสียงติดไฟง่ายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มสถานบันเทิง 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครให้เสร็จใน2เดือน
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟเมื่อเกิดประกายไฟขึ้นเหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานทำให้ความร้อนสะสมและฝ้าเพดานพังถล่มลงมาส่งผลให้ควันพิษและหยดโฟมละลายไหลลงมาทำอันตรายต่อผู้ประสบเหตุกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำบทเรียนนี้มาปรับปรุงข้อบังคับเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายโดยจะร่วมมือกับตำรวจ ปูพรมตรวจเข้มโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของร้านอาหารที่มีดนตรีสดและจำหน่ายสุรากว่า 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนโดยเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงและพื้นที่แออัดเป็นอันดับแรกนอกจากนี้เตรียมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำกฎหมายผังเมืองมาปรับปรุงการจัดโซนนิ่งสถานบริการให้ทันสมัยพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ปองดูเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยร่วมกันปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: จังหวัดตรังนำทีมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าน่านน้ำตรังปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืน
11: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมงทะเลโดยได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจเรือประมงกลางทะเลอันดามันทำการตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตทำการประมงและทะเบียนเรือการคุ้มครองแรงงานตรวจสอบสัญญาจ้างการจ่ายค่าจ้างและเวลาพักผ่อนของลูกเรือให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานการป้องกันการค้ามนุษย์เฝ้าระวังและคัดกรองการบังคับใช้แรงงานหรือกักขังหน่วงเหนี่ยวในเรือประมงมาตรการความปลอดภัยตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือและความเป็นอยู่ของลูกเรือทั้งนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิ์ในภาคประมงตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยโดยจังหวัดตรังพร้อมที่จะดูแลพี่น้องชาวประมงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าประมงไทยในระดับสากลโดยจังหวัดตรังจะยังคงดำเนินการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อให้มั่นใจว่าน่านน้ำตรังปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืนยอยุสพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
1: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
2: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะท่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ซะบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงนะ
1: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
2: ลดฝุ่นคุณช่วยแก้แค่เช็คสภาพรถ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: ป่ารักน้ำหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรในการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้เป็นบริเวณต้นน้ำลำธารอนุรักษ์ปลูกฝังให้คนรักและหวงแหนป่าไม้ช่วยให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีอาชีพและยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่า
3: วันเกิดปีนี้คุณยายอายุเท่าไหร่ดีคะ35ดีไหม
4: 30ก็พอมั้งอายุจริงเท่าไหร่ไม่สำคัญจ้าเพราะอายุใจยังวัยรุ่นอยู่สุขใจวัยเกษียณเมื่อชีวิตยังมีแรงทำไมต้องปล่อยให้เหี่ยวเฉาวัยชราไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะจ้าอย่าหาว่ายายสอนเลยถ้าเตรียมตัวให้พร้อมทั้ง5ด้านคือเรื่องสุขภาพสังคมเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเริ่มต้นเตรียมตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในอนาคตเต็มเปี่ยมทั้งคุณค่าศักดิ์ศรีและความสุขนะจ๊ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสู่อย่างสู่แนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: มหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดกะทะลิวนารามเตรียมปรับปรุงห้องน้ำถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชอำเภอประโคนชัยจัดโครงการสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอบจ.บุรีรัมย์เปิดโครงการบริหารจัดการขยะมวลฝอยสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามแนวทางจังหวัดสะอาดเปิดทบทวนสิทธิ์บัตรกันแห่งรัฐระหว่างที่17-31กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำแก้ไขข้อมูลได้ถึง16สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์กรมการขนส่งทางบกเปิดตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถฟรีเพื่อช่วยผู้ตัดสิทธิ์บัตรกันแห่งรัฐกองทัพเรือตรวจสอบแล้วยืนยันเรือที่ปรากฏในข่าวที่ช่องแคบฮอร์โมสไม่ใช่เรือสัญชาติไทยเรือสินค้าไทยในพื้นที่ยังคงปลอดภัยข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดข่าวค่ะขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดกะทะลิวนารามเตรียมปรับปรุงห้องน้ำถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชวันที่18กรกฎาคม2569เวลา 9:00 น.นายณัฐสุพรรณนครขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัดกะทะลิวนารามตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสร้างความสะอาดเรียบร้อยและเตรียมความพร้อมก่อนจะดำเนินโครงการปรับปรุงศาสนสถานกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธถ้าศาสนา10แห่งทั่วประเทศที่กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยองสาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุครบ99พรรษาโดยวัดกะทะลิวนารามได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่จะดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำเพื่อให้ประชาชนและพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญสามารถใช้สอยได้อย่างสะดวกและถูกสุขลักษณะทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหน่วยเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานโดยกำหนดจัดกิจกรรมปรับปรุงห้องน้ำในวันที่25กรกฎาคม2569เวลา 10:00 น.ซึ่งการทำความสะอาดในครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมพื้นที่และสร้างความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์กิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะแต่ยังสะท้อนถึงความสามัคคีความเสียสละและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศาสนสถานให้คงอยู่คู่ชุมชนและสังคมไทยต่อไปอำเภอประโคนชัยจัดโครงการสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนวันที่17กรกฎาคม2569ภายใต้กำหนดการของนายดำรงศักดิ์นาคีสังในอำเภอประโคนชัยและนายธนศักดิ์ป ุ่นประโคนปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองได้บริการร่วมกับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่จัดกิจกรรมนำสินค้าราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนณบริเวณหน้าเทศบาลเมืองประโคนชัยหอประชุมหลังเก่ารายละเอียดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ประกอบการและร้านค้าเข้าร่วมจำนวน8ร้านประชาชนร่วมกิจกรรมมากกว่า100คนเกิดเงินหมุนเวียนภายในงานไม่น้อยกว่า 7,000 บาทเป้าหมายและผลที่เกิดขึ้นโครงการดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเปิดโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในชุมชนพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าในราคาประหยัดและคุ้มค่าสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของอำเภอประโคนชัยในการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอบจ.บุรีรัมย์เปิดโครงการบริหารจัดการขยะมวลฝอยสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามแนวทางจังหวัดสะอาดวันที่17กรกฎาคม2569ณโรงเรียนนางรองพิทยาคมอำเภอนางรองจังหวัดวิลัมนายภูสิทธิ์เล็กอุดาโกนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดวิลัมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการขยะมวลฝอยชุมชนประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้กำหนดการของนายรังสรรค์วรรณเสนท้องถิ่นจังหวัดวิลัมโดยมอบหมายให้นางกุสุมาศมีทองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอนางนัชชากุญชาสมบัติท้องถิ่นอำเภอนางรองและนายพัชระเพ็ญไพบูลย์เสถียรเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตามหลัก 3R Reduce Reuse Recycle สร้างต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste Schoolลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนกิจกรรมภายในงานการสาธิตการแปรรูปขยะเป็นสิ่งประดิษฐ์เช่นพวงกุญแจจากฝาขวดน้ำกระเป๋ารีไซเคิลน้ำหมักชีวภาพและถังขยะเปียกลดโลกร้อนนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนเพื่อสร้างการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ทีมวิทยากรจากเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพโครงการนี้ถือเป็นการต่อยอดสู่การสร้างพื้นที่ต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแนวทางจังหวัดสะอาดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและเยาวชนในอนาคตเปิดทบทวนสิทธิบัตรการแห่งรัฐระหว่างที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำแก้ไขข้อมูลได้ถึง16สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิวันที่18กรกฎาคม2569ดังสาวรัชดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขความคลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิของตนเองโดยสามารถดำเนินการได้ผ่าน4ช่องทางที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้เพื่อในความสะดวกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ธนาคารอาคารสังเคราะห์ธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือแจ้งเอกสารเพิ่มเติมต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคม2569มิฉะนั้นอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีความคลาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ขอทบทวนยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมกรมการขนส่งทางบกเปิดตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถฟรีเพื่อช่วยผู้ตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากมีข้อมูลว่าครอบครองรถยนต์โดยเปิดจุดรับคำร้องและตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถยนต์ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งนี้จากคุณสมบัติของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 300cc รถสามล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันอย่างไรก็ตามจากการรับคำร้องเบื้องต้นพบหลายปัญหาอาทิบางรายเคยมีรถยนต์แล้วขายรถแบบโอนลอยแต่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของบางรายรถถูกไฟแนนซ์ยึดแต่ข้อมูลยังไม่ปรับปรุงบางรายขายรถให้ญาติแต่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ประสานสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนำปัญหาที่รวบรวมได้เสนอต่อกระทรวงการคลังโดยด่วนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำว่ากรมการขนส่งทางบกพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่สามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและขอคำแนะนำได้ฟรีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่เคยผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถดำเนินการได้จนถึงสิ้นเดือนนี้วันที่31กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือยื่นผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกองทัพเรือตรวจสอบแล้วยืนยันเรือที่ปรากฏในข่าวที่ช่องแคบเฮอร์มุสไม่ใช่เรือสัญชาติไทยเรือสินค้าไทยในพื้นที่ยังคงปลอดภัยพลเรือตรีปารัตโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ในบริเวณอ่าวโอมานจนทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเรือสัญชาติไทยนั้นศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือได้ประสานการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือกับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและศูนย์เวสเซลทราฟิกเซอร์วิสกรมเจ้าท่าพบว่าเรือที่ปรากฏตามข่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยแต่อย่างใดนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานซึ่งปัจจุบันมีจำนวน1ลำโดยได้ประสานตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเรือแล้วและได้รับการยืนยันว่าเรือและกำลังพลประจำเรือมีความปลอดภัยการเดินเรือและการปฏิบัติการภารกิจเป็นไปตามปกติกองทัพเรือขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้พร้อมยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลอย่างใกล้ชิดและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยของเรือไทยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต่อไปเป็นข่าวบริการและข้อประกวดราคาค่ะอำเภอประโคนชัยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญนักท่องเที่ยวชาวบุรีรัมย์และต่างจังหวัดร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569แนวคิดหลอมเทียนรวมใจประโคนชัยเทียนศิลป์ส่องแสงศรัทธาล้ำค่าวัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งการเข้าพรรษากำหนดระหว่างวันที่30-31กรกฎาคม2569ณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรมขบวนแห่เ เทียนพรรษาอันวิจิตรงดงามการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านชวนพี่น้องร่วมสืบสานประเพณีครั้งนี้ณสถานที่วันเวลาดังกล่าวอย่างทั่วกันกรมการพัฒนาชุมชนประกาศสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาชุมชนอสพรุ่นที่78จำนวน4อัตราปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ที่มีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทสำหรับผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพระภิกษุและสามเณรไม่สามารถสมัครได้เปิดสมัครตั้งแต่วันที่13ถึง17กรกฎาคม2569สมัครได้ในวันเวลาราชการณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเวลามชั้น3สำนักงานจังหวัดเวลามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนโทร044666512แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาด้วยเทคนิค e-bidding โดยมีโครงการก่อสร้างตามสัญญาที่บร62/2569ลงวันที่15มิถุนายน2569จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกันประจำปี2569ทางหลวงหมายเลข2074ตอนเวลามคูเมืองระหว่างกิโลเมตรที่1บวก600ถึงกิโลเมตรที่2บวก060ตามสัญญาที่16มิถุนายน2569ซึ่งสิ้นสุดสัญญาวันที่12พฤศจิกายน2569ผู้รับจ้างบริษัท YCB Construction วงเงินค่างาน 5,993,000 บาทจึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระวังให้มากขึ้นต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาด้วยเทคนิค e-bidding โดยมีโครงการก่อสร้างตามสัญญาบร65/2569ลงวันที่24มิถุนายน2569จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2519งานเสริมผิวแอสฟัลต์งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข226ตรงกระสังรักการะหว่างกิโลเมตรที่135ถึงกิโลเมตรที่135บวก804เริ่มสัญญาวันที่24มิถุนายน2569ซึ่งสัญญาวันที่22กันยายน2519ผู้รับจ้างห้องส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นวงเงินค่างาน 9,789,863 บาท96สตางค์จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระวังให้มากขึ้นติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radiowiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่าน

0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเวลา 17:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยครับไปดูกันที่ข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีรับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง18กรกฎาคม2569ครับโดยทั้งสองฝ่ายนั้นได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยสหราช

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและมีกำหนดการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศครับทั้งสองฝ่ายครับยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสำคัญของการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดในอนาคตโดยต่างเห็นพ้องถึงความจำเป็นของการพัฒนาระบบสาธารณสุขการวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพครับพี่น้องประชาชนจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคริสตศักราช2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Future ณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้ World Reception Hall ณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยครับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศร่วมกันในการกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AIย่างมีความรับผิดชอบพร้อมเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดยประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center ซึ่งจะเป็นพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการสามารถจะนำหลักการธรรมาภิบาล AI ระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงซึ่งทางเลือกในวันนี้ไม่ใช่เพียงการเลือกระหว่างนวัตกรรมกับการกำกับดูแลแต่คือการร่วมกันสร้างความก้าวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อให้ทุกประเทศและทุกภาคส่วนนั้นได้รับประโยชน์ร่วมกันพร้อมย้ำว่าAI ต้องไม่กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแห่งการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ควรจะเป็นเวทีแห่งความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อลดความแตกต่างขยายพื้นที่แห่งความร่วมมือส่งเสริมกฎกติกาเพื่อให้แน่ใจได้ว่า AI จะสร้างอนาคตที่ปลอดภัยมั่งคั่งโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองครับจากเรื่องของ AI ครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีคาซัคสถานย้ำไทยพร้อมเป็นประตูสู่อาเซียนเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนทางเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจไทยเอเชียกลางพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือทวิภาคีกับนายคาซิมโยมาร์กโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้ World Reception Hall นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนครับโดยคาซัคสถานนั้นเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยในเอเชียกลางครับและไทยพร้อมเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนโดยทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องขยายความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันอาทิการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการแพทย์ความมั่นคงทางอาหารการโรงแรม AI พลังงานและแร่หายากสำคัญครับพร้อมขอบคุณครับทางฝากฝั่งของคาซัคสถานที่สนับสนุนข้อริเริ่มของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ครับระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งจะช่วย

ขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจครับอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของทั้ง2ประเทศนอกจากนี้ครับทั้ง2ฝ่ายทั้งไทยทั้งคาซัคสถานนั้นยังเห็นพ้องถึงความสำคัญของกรอบพหุภาคีที่เปิดกว้างและยึดมั่นในกติกาสากลโดยฝ่ายไทยครับพร้อมสนับสนุนการมีบทบาทที่เพิ่มขึ้นของคาซัคสถานในอาเซียนตลอดจนความร่วมมือในประเด็นสำคัญของประชาคมโลกอาทิการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องในประเทศกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศมอบสคบนำร่องคุมค่าไฟอพาร์ตเมนต์ลั่นส่วนลดต้องถึงมือผู้เช่าใครบวกกำไรเจอทั้งจำทั้งปรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพักในอพาร์ตเมนต์ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับเปิดเผยภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาครับมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องด้วยกันครับเพื่อจะลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปครับซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ทางสคบครับเดินหน้ามาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นภาระใกล้ตัวของคนทำงานครับนักศึกษานิสิตและผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ตเมนต์ให้เช่าครับโดยก่อนที่มติทางกพช.จะออกมานั้นสคบครับได้วางกลไกคุ้มครองผู้เช่าไว้ล่วงหน้าแล้วผ่านประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนะครับโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนครับนอกจากนี้ครับเรื่องค่าน้ำและค่าไฟแล้วนะครับประกาศฉบับดังกล่าวนั้นยังห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของอัตราค่าเช่ารายเดือนครับและเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงครับโดยผู้เช่าไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินนั้นเกิดความเสียหายผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินประกันภัยภายใน7วันผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับโดยครับได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขยายผลการตรวจสอบธุรกิจห้องเช่าไปยังพื้นที่ทั่วประเทศครับและให้จับตาเป็นพิเศษครับในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าเริ่มมีผลพร้อมมอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีและเลขานุการรัฐมนตรีกำกับติดตามความคืบหน้าและรายงานผลต่อท่านรัฐมนตรีสุภมาศอย่างใกล้ชิดรวมทั้งครับให้บูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับเพื่อให้ผู้เช่านั้นได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟฟ้าอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุชาติปลุกพลังคนไทยร่วมส่งแรงใจลุ้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องคนใต้ทุกท่านเลยนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยถึงนะครับว่าเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันครับที่ประเทศไทยเรานั้นจะได้ร่วมลุ้นผลการพิจารณาการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมครับในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ครับคือวันพรุ่งนี้ถึงวันที่29กรกฎาคมครับ
ที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีครับซึ่งรัฐบาลครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มอบหมายนะครับให้ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนั้นเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต่อคณะกรรมการมรดกโลกซึ่งนี่ถือเป็นภารกิจสำคัญครับในการนำคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของไทยนั้นสู่การยอมรับในระดับนานาชาติและการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศครับเนื่องจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของคาบสมุทรไทยเลยครับสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องมายาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและหากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมรดกโลกจะทำให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6แหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกแห่งแรกของภาคใต้นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครับและจะเป็นก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาชาวโลกครับมาดูกันที่เรื่องของการประชุมในเวทีสื่อเอเชียแปซิฟิกกันบ้างครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เตรียมร่วมประชุม AIBD GC 2026พร้อมผลักดันศักยภาพบุคลากรไทยสู่เวทีสื่อเอเชียแปซิฟิกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมให้การต้อนรับครับนางฟิโลมินางานาปรากสัมผู้อำนวยการใหญ่สถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือว่า AIBD ครับที่เข้าเยี่ยมคารวะณอาคารกรมประชาสัมพันธ์เพื่อจะหารือข้อราชการครับและการจัดประชุมใหญ่สมัยสามัญ AIBD GC ประจำปี2569ครับรวมไปถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับว่าจะจัดการประชุม AIBD GC 2026ระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคมนี้ครับณสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลซึ่งนับเป็นการประชุมสำคัญเลยนะครับของประเทศไทยในการร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการพัฒนาสื่อและการสื่อสารของภูมิภาคครับโดยการประชุมครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนจะมีองค์กรสื่อสมาชิก87แห่งจาก42ประเทศครับและเขตแดนเข้าร่วมในโอกาสครั้งนี้ครับซึ่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับในฐานะประธานการประชุม AIBD GC ครับได้เสนอส่งบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคระหว่างการประชุม AIBD GC 2026ครับเพื่อจะถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการรับมือข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวครับและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารซึ่งนี่ครับจะนับเป็นการพัฒนาศักยภาพสื่อที่เป็นสมาชิก AIBD ครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปปิดท้ายตีข้อร้องข่าวในวันนี้ครับประเทศไทยยืนยันความพร้อมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เวทีนี้ครับเป็นเวทีในการนำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายการเงินการคลังของไทยสู่สายตาชาวโลกซึ่งสอดรับกับความท้าทายในปัจจุบันในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญของการประชุมที่ประเทศไทยคือ Bangkok Blueprint ที่จะเชื่อมโยงธีมของไทยกับธีมของโลกโดยสะท้อนให้เห็นว่าไทยเรามีแนวคิดที่เป็นสากลและเป็นผู้นำทางความคิดเ
จุดประกายให้เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถจะลงมือทำได้จริงครับมุ่งลดปัญหาจากการคุกคามของภัยการเงินและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับอีกหนึ่งนะครับไฮไลท์สำคัญของการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยและสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกครับโดยมีการคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก27จังหวัดทั่วประเทศครับ26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยและผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถที่นำมาใช้ตกแต่งสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกครับโดยภายในงานนะครับมีการจัดแสดงและเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของไทยครับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารของประเทศไทยเรานั่นเองล่ะครับนอกจากนี้ครับในช่วงท้ายของงานจะมีการมอบรางวัลให้กับเยาวชนผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอสั้นภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงอีกด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ครับตีของรองข่าวและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ปัญหาเด็กขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
0: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
1: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนพร้อมย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี้อิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในคูเวตและบาเรนรอบใหม่ตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่7ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยในวันนี้ได้เดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้ไปยังเทียนฝู่อินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนเป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าซื่อฉวนอินเวสเมนต์แอนด์อีโคโนมิกฟอรัม2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษระบุว่ามณฑลเสฉวนมีประชากร80ล้านคนและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของจีนขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานบุคลากรที่มีคุณภาพตลอดจนมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลและสิทธิประโยชน์จูงใจจาก BOI โดยรัฐบาลไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพร้อมเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่างสองประเทศ
3: การมีสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของไทยอยู่ที่นี่ถือได้ว่าเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนโดยให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือในระดับท้องถิ่นมากขึ้นผมขอเรียนว่ารัฐบาลไทยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบใน3มิติด้วยกันคือ 1. เรื่องความรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 2. คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ BOI 3. คือการสร้างความแข็งแรงจากภายในเรามีมาตรการเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือแบบรายบริษัทกับบริษัทชั้นนำของจีน6แห่งเพื่อเชิญชวนการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครอบคลุมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแพลตฟอร์มดิจิทัลและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้นายหวังเสี่ยวคุยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีโดยทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศชวิษาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กองทัพเรือยืนยันเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีในอ่าวโอมานไม่ใช่เรือสัญชาติไทยขณะที่เรือสินค้าไทยในพื้นที่ยังปลอดภัยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยกรณีที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ถูกโจมตีในบริเวณอ่าวโอมานซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเรือสัญชาติไทยจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือพบว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทยนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานซึ่งปัจจุบันมีเพียง1ลำได้รับการยืนยัน ันว่าทั้งเรือและกำลังพลประจำเรือปลอดภัยดีการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติขณะที่กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซมีความไม่แน่นอน
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in เข้าไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเร่งหาทางออกกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทยอยลาออกหลังไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ได้เรียนต่อโดยไม่สะดุด
5: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนพร้อมฝากถึงนักเรียนทุกคนขอให้สบายใจและอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกเพราะไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตย้ำว่าหากเกิดปัญหาจากเงื่อนไขหรือขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรคกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ปล่อยให้นักเรียนต้องสู้กับปัญหานี้เพียงลำพังโดยจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดและจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนต่อโดยไม่สะดุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี
6: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลัง โดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus Live Line Official Account @PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนใต้มีปริมาณกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่85ถึง105บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่60ถึง80บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่40ถึง55บาทต่อกิโลกรัมส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตถ์ทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อนำไปสู่การแปรรูปต่อไปกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้หลังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินส่งผลให้น้ำหยุดรั่วไหลเพิ่มควบคู่ไปกับการฉีดสารเคมีเพื่อสร้างแนวบล็อกกำแพงดินรอบอุโมงค์ขณะที่ผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุทั้งนี้จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นเป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนนอกจากนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้รับเหมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณซอยลาดย่า1ซึ่งเป็นเส้นทางลัดสำคัญโดยห้ามมีรถจอดกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถและในวันที่21ถึง22กรกฎาคมนี้จะเชิญกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่เสี่ยงก่อนพิจารณาให้ประชาชนที่อพยพออกไปประมาณ128ห้องกลับเข้าพักอาศัยส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและร้านค้าโดยรอบที่ลงทะเบียนไว้60 31รายจะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือระยะยาวต่อไปทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและการเฝ้าระวังพื้นที่ในระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเตรียมปรับปรุงกฎหมายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มตามจุดเสี่ยงและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานยิบซ้ำโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟและลามไฟง่ายห่อหุ้มสายไฟเอาไว้เมื่อเกิดประกายไฟขึ้นไฟจึงลุกลามและคุกรุ่นอยู่เหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นจนกระทั่งความร้อนสะสมถึงขีดสุดและฝ้าเพดานไม่สามารถทนทานได้จึงพังถล่มลงมาส่งผลให้กลุ่มควันพิษทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสูดดมควันพิษเข้าไปจำนวนมากประกอบกับมีหยดโฟมที่หลอมละลายจากความร้อนตกลงมาโดนร่างกายผู้ประสบเหตุทางนี้จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงเป็นข้อบังคับเพิ่มเติมเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายและใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของสถานประกอบการอื่นๆอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเช่นร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีและจำหน่ายสุราซึ่งมีใบอนุญาตประมาณ 1,000 แห่งทั่วพื้นที่
8: แต่ละเขตก็ต้องดูจุดที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคนเยอะๆจะมีพวกสถานบริการด้วยอย่างที่บอกว่าต้องพยายามไปควานหาทำตามกฎหมายอย่างเดียวจะไม่พอได้ซ้ำนะเราต้องพยายามเอากฎหมายตัวอื่นที่เกี่ยวข้องเอาไปตรวจให้ละเอียดถามประกอบการที่คล้ายสถานบริการเนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องวัสดุติดไฟก็ต้องพยายามหาช่องทางอื่นเพื่อบังคับตัวนี้ให้ได
7: ้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยอีกว่าในอนาคตเตรียมหารือร่วมกับตำรวจและกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือนำกฎหมายผังเมืองมากำหนดพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นขณะเดียวกันได้เปิดให้ประชาชนแจ้งสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มทรัฟฟี่ฟองดูปัจจุบันมีผู้แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วถึง17รายช่วยสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีปฏิพลสรัพรมมารายงาน
1: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมสถานบันเทิงย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
9: พลตำรวจตรีธีรดลธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่าลักลอบเปิดเป็นผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงเปิดภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดเช่นยาอีไอซ์โคเคนเคตามีนฮอตเคและบุหรี่ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม26รายทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีจะยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายติยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนปลอมแปลงหนังสือเดินทางเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย
10: พันตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนได้มาขอใช้บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ยื่นหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวรายดังกล่าวพบว่าเป็นหนังสือเดินทางที่ต้องสงสัยว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอมจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนและ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของหนังสือเดินทางดังกล่าวพบว่ามีหน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นมีข้อมูลและรูปลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อมูลและลักษณะที่แท้จริงโดยคนต่างด้าวให้การรับว่าหนังสือเดินทางเล่มนี้เป็นหนังสือเดินทางของตนจริงแต่หน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นนั้นตนได้ทำการแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเข้าไปในภายหลังเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จึงได้จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนรายดังกล่าวในข้อหาปลอมหนังสือเดินทางและใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมและใช้เอกสารปลอมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ปิงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร022051347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19นาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการของอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีประเทศพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียรอบใหม่ในวันนี้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐและสถานีเรดาร์ที่ฐานทัพอากาศอาลีอัลซาเลมในคูเวตนอกจากนี้ยังโจมตีฐานทัพอากาศเชคอิซาและศูนย์ข้อมูลข่าวกรองในบาเรนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารและการขนส่งของอิหร่านเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งติดต่อกันเป็นคืนที่7แล้วทางด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าเนื่องจากไม่มีสถาบันระหว่างประเทศที่จะสามารถป้องกันความโหดร้ายของกองทัพสหรัฐอิหร่านจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกันพร้อมเตือนพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียให้เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีจากอิหร่านอีกนายฮอเกโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในรัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 5,000 รายและมีผู้บาดเจ็บราว 16,700 รายนอกจากนี้ประชาชนกว่า 20,000 คนต้องไร้ที่พักอาศัยและไปอยู่อาศัยตามศูนย์พักพิงที่ทั้งแออัดขาดแคลนน้ำสะอาดและระบบสุขอนามัยที่เหมาะสมขณะที่นางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดสรรเงินทุน346ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาทางด้านนางคริสตาลิน่าโกกิวาผ ผู้อำนวยการ IMF ที่ระบุว่า IMF กำลังช่วยให้เวเนซุเอลาเข้าถึงทรัพยากรใน IMF เพื่อตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมเร่งด่วนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย

0: ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14:12 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธองนาคและบุญมาสีมาดอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมทาง Facebook Live ด้วยนะฮะวันนี้กีฬาของเราชื่อรายการอะไรนะ
1: ไม่ใช่ข่าวยามเช้า
0: ไม่ใช่ข่าวยามเช้า
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับแวดวงกีฬาคร
0: ับแวดวงกีฬา
1: เออพบกับผมณัฐนนท์ชูเมืองแล้วก็ผู้ประกาศ
0: ครับบุญมาศรีมา
1: บุญมาศรีมา
0: ถึงต้อง
1: ถูกต้องแล้วเด้งมาเพราะว่าวันนี้เนี่ยฟุตบอลโลกมาก็ติดตามมา
0: ตั้ง
1: แต่ว
0: ัน
1: แรก
0: อยากจะมาคุยด้วยไงเพราะว่าผมก็แหมไม่ใช่ถนัดเรื่องฟุตบอลโลกนะแต่ว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทีมไหนที
1: ่
0: นี่เข้ารอบเห็นว่า4ทีมเหรอ
1: เออใช
0: ่มีอะไรบ้าง
1: คืนนี้จะมีชิงที่3
0: ชิงที่3ระหว่างอะไรกับอะไร
1: อังกฤษ
0: กับ
1: สิงโต3ตัว
0: กับ
1: สเปน
0: เจอกับสเปนกระทิงดุ
1: กระทิง1ตัวกับ
0: กระทิง1ตัว
1: ที่บอกว่าสเปนนี่กระทิงคือกระทิงดุ
0: กระทิงดุ
1: ส่วนอังกฤษก็คือเขามีสิงโต3ตัว
0: อ๋อสิงโต3ตัวโอเค
1: โลโก้ที่เสื้อ
0: โลโก้ที่เสื้อ
1: ก็จะชิงที่3กัน
0: ชิงที่3กัน
1: ก็ว่าตี4
0: ดูซิว่ากระทิงนี่สามารถควิดสิงโตได้หรือไม
1: ่หรือว่าสิงโต3ตัว
0: จะย่ำตัวจะลุมขย่ำกระทิงซิกกระดูกกรอบจนไม่เหลืออะไรอีกเลย
1: คุณบุญมาชอบใคร
0: ผมเหร
1: อ
0: ผมชอบคุณ
1: วันนี
0: ้
1: ก่อนทักทายผู้ฟังก่อนวันนี้ไปลงกีฬาครับผมนัทนนท์ชูเมือง
0: ครับ
1: คุณบุญมาไม่เก็บเข้ามาจัดรายการด้วยคุณบุญประกอบอบกลิ่น
0: คุยกัน
1: ไม่ก็ถึงมา
0: คือไม่อยากให้เครียดทีมงาน
1: คุณพลากรสิมิทักษ
0: ์
1: คุณโบ๊ทคุณโบ๊ท
0: Facebook Live นะครับ
1: วิ่งไปด้วยไลฟ์ไปด้วยฉลองรองเท้าใหม่
0: ไปด้วยฉลองรองเท้าใหม
1: ่บอกที่บ้านว่าคู่590
0: เอ้คุณอะไรคุณนากรสิมพิทักษ์นี่ก็คล้ายๆคุณเนี่ยนะฮะวิ่งทุกวันแต่น้ำหนักไม่ลด
1: ครับบอกที่บ้านเลยซื้อรองเท้า590แต่ราคารองเท้าคือ 5,900
0: เอาแล้วที่เหลือส่วนเกินเอาจากไหน
1: ไปกล้าบอกที่บ้าน
0: เออเขาส่งมาให้
1: เขาบอกว่าจะวิ่งเพื่อจะไปแลกแว่น
0: โอ้โครงการวิ่งแลกแว่นของอะไรร้านแว่นอะไรนะ
1: ร้านแว่นไหนร้านแว่น
0: เราไม่เอ่ยยี่ห้ออะไรกัน
1: แล้วก็เขาบอกว่าจะไปกินกะเพราถาดยักษ์
0: ที่ไหน
1: กะเพรายักษ์อ่ะเขาบอกวิ่งกิโลเนี่ยคุณ
0: ครับนี่เขาทำภาพประกอบให้คุณนะ
1: ครับก็
0: อันนี้คืออะไรภาพประกอบที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้
1: หมวกกันน็อก
0: หมวกกันน็อก
1: มีงานอยู่ที่เมืองทองวันนี้วันสุดท้ายแล้วนี่หมวกกันน็อกสำหรับนักแข่งคือเรื่องของหมวกกันน็อกสำคัญสำหรับมอเตอร์ไซค์
0: ใช่ถูกต้องความปลอดภัย
1: อาชีวะกรมอาชีวะเขาเคยร่วมกับเอพีออนได้
0: ใช่
1: อาชีวะหัวแข็งเพราะว่าบางที
0: ก็ไปรุ่นเนี่ยก็มาแจกในรายการอะไร7วันระวังอันตรายก่อนหน้านี้เราก็จัดกันอยู
1: ่ปีหลายคนก่อนหน้านี้จากโรงเรียนออกจากวิทยาลัยก็แว้นและไม่ใส่หมวกกันน็
0: อ
1: กอันตรายไง
0: เยาวชนสำคัญเลยเด็กมักจับประมาทไม่ค่อยคำนึงถึงกฎจราจรอะไรเท่าไหร่แว้นแล้วคนเดือดร้อนคือใครพ่อแม
1: ่นั่นแหละหลายหน่วยงานนี่ส่วนเมื่อกี้หมวกกันน็อกสักครู่เนี่ยก็เป็นหมวกกันน็อกสำหรับนักแข่งมันก็จะมีแบรนด์เหมือนกันหลายประเภท
0: ครับ
1: อ่ะมาดูเรื่องของฟุตบอลโลกคืออยากให้เราร่วมกันสร้างสีสันในแวดวงกีฬาด้วย
0: คุณเอาอะไรมาเต็มเลย
1: เอาของมาแจก
0: นี่อะไรเนี่ยผมดูดิ
1: อันนี้คือแก้วไปให้เป็นคู่เลยให้ไปกับแฟน
0: อันนี้แก้วเป็นแก้ว
1: คู่กัน
0: คู่กัน
1: มีรูปฟุตบอลด้วย
0: มีรูปฟุตบอลด้วยแก้วแล้วมีอะไรอีก
1: แล้วก็มี
0: แก้วสีเหลืองสวยงาม
1: อันนี้คือตุ๊กตาของพิธีเนี่ยตัวเนี้ย
0: ตุ๊กตาของอะไรของอะไร
1: ของพิธีตอนพิธี
0: เ
1: ขาแจกมา
0: แจกมาแล้วคุณเอามาแจกอีกทีน
1: ึ
0: ง
1: แล้วก็นี่
0: และนี่อะไร
1: MEA คือการไฟฟ้าส่วน
0: ภูมิการไฟฟ้า
1: การไฟฟ้านครหลวง
0: แต่ตุ๊กตา2ตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกนะ
1: ไม่เกี่ยว
0: เอามาแจกให้เฉยๆเป็นพวงกุญแจเท่ๆ
1: สามรางวัลรางวัลละ2ชิ้นคู่เลย
0: เอาเป็นคู่คือหมายความว่าถ้าคุณเดียวตอบถูกก็ได้คู่ไปเลยเหรอ
1: ใช่
0: เอาคุณไม่แจกกระจายหรือคุณระบายอะไรเงี้ย
1: เขามีแฟนไงอีกทานด้วยกัน
0: โอ
1: ้ก็หมายความว่าเป็นคู่กันเลย
0: อ๋อ
1: เอาส่วนนี้คือคนสุดท้ายคือละอันเดียว
0: คืออะไรตุ๊กตาอะไร
1: ตุ๊กตาตัวเดียวเลยแหละ
0: เอามันไม่เหมือนกันเหรอสีเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเหรอ
1: ให้คนเดียวให้ปลอบใจไงสำหรับคนโสด
0: อ๋อแสดงว่าคุณได้มาเป็นเศษขี้อยู
1: ่ทายง่ายคือทายแค่2คำตอบไง
0: ทายว่า
1: ที่1ฟุตบอลโลกกับที่3ฟุตบอลโลกคือใครแต่คุณต้องทาย2ให้ถูก2คำตอบนะ
0: คืนนี้แข่งที่3
1: สเปนกับอังกฤษ
0: แล้วแข่งที่1วันไหน
1: วันพรุ่งนี
0: ้แล้ววันจันทร์ก็ฟุตบอลโลกจบแล้วดิ
1: จบแล้วก็รู้ผลเลย
0: รู้ผลเลย
1: ก็ทายเข้ามาใน Facebook Live ตอนนี้นี่แหละ
0: ทายมาเลยมีคุณทายอย่างที่1ที่3ที่3ก่อน
1: 1กับ3มาคู่กันทายเลย
0: ทายเลย
1: 3คุณมาอาจจะว่าที่1เป็นสเปนที่3เป็นอังกฤษก็ได้
0: เพราะว่าคนที่แข่งวันนี้เนี่ยได้ที่3เนี่ยต้องไปเจอใครมั้ยดู
1: ได
0: ้แล้ว
1: ที่3เลย
0: ที่3เลยเหลืออีก2ทีมนู่นแหละที่จะแข่งกันก็คือฝรั่งเศสกับอังกฤษ
1: คืนนี้ฝรั่งเศสกับอังกฤษ
0: อันนี้ที่3ที่3
1: แล้วทีมที่1ก็จะเป็นอาร์เจนตินาที่ผมใส่อยู่เนี่ย
0: กับใคร
1: กับใคร
0: นั่นคือชิงที่1
1: ฝรั่งเศสไม่ใช่สเปน
0: สเปนอ๋อสเปนกับอาร์เจนตินาชิงที่1
1: ใช
0: ่ส่วน
1: อังกฤษ
0: อังกฤษกับฝรั่งเศสชิงที่3คืนนี
1: ้ไม่ต้องถามนะว่าผมเชียร์ใครนะ
0: ผมเชื่อนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยฮะ อยู่เป็นฮะอยู่เป็น
1: ท่านเล่นเล่นกีฬาเก่งนะกีฬาก็เล่นก็เล่นเก่ง
0: กีฬาก็เล่น
1: ดนตรีก็เล่นได้
0: ดนตรีก็เล่นได
1: ้นี่น้องเนเน่เนี่ย
0: น้องเนเน่ตอนนั้นน่ะตอนที่กลับมาเมืองไทยก็
1: เข้าพบนายก
0: เข้าพบนายกด้วยน้องเนเน่
1: ให้กำลังใจแล้วนายกบอกว่าเดี๋ยวเวลาไปแข่งรอบต่อไปเนี่ยจะสลับสุนเรื่องของค่าเดินทางด้วยอะไรด้วย
0: เก่งมากน้องเนเน่เนี่ยไอ้ก็ทาเลนต์
1: อ่
0: ะ
1: เก่งมากใช่ๆๆๆนี่บางคน
0: ร้องเพลงอะไรแบบฝรั่งคือน้อยนะคุณผู้ชมผมได้ดูคลิปน้องเนเน่เหมือนกันน้อยที่เด็กทางแถบเอเชียบ้านเราซึ่งอันนี้นี่พูดแต่เดิมนะค่อนข้างจะถูกเค้าเรียกว่าอะไรถูกมองว่าไม่น่าจะไปได้ไปสู้กับฝรั่งมังค่าเขาไม่ได้ตั้งแต่ไหนโบราณมาแล้วแต่น้องเนเน่เป็นคนที่ทำให้เด็กแถบเอเชียที่คนฝั่งยุโรปอาจจะมองว่าโอ๊ยคงไปไม่ได้เด็กเอเชียแต่ตอนนี้น้องเนเน่กลายเป็นว่าฝรั่งปรบมือกันเกลียวยอมรับหมดนี่
1: ใช่แค่
0: เป
1: ็นผู้ดีดกีตาร์ก็จบแล้วฮะน้องเล่น6ปี
0: แล้วเพลงที่ร้องเพลงอะไรคุณรู้จักไหม
1: ซอมบี
0: ้ซอมบี้ของวงไอ้นั่นเนี่ยวงอะไรcranberry
1: iris
0: วงของทาง iris someday ให้ร้องมาให้ร้องมา
1: ไม่ต้อง
0: someday
1: รายการจะโดนรายการจะโดน
0: อ๋อ
1: มีลิขสิทธ
0: ิ์อ๋อมีลิขสิทธิ์เ
1: หรอเดี๋ยวจะไป
0: ร้องร้องแค่ไม่ถึง30วิเอาต่อ
1: เยอะ
0: ค
1: ุณนะก็ทายกันมานะ
0: มีคนทายมากี่คนละ
1: โอ้เยอะเยอะเยอะเยอะ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: แชมป์โลกสเปนที่3ฝรั่งเศสที่1สเปนก็ทายมาไม่เป็นไรทายมาทายมาให้ถูก
0: ทายมาไว้เดี๋ยวคุณณัฐนนท์จะไปดูแล้วก็จะยังไงต่อ
1: นี่แก้วน้ำนี่ไม่ใช่ว่ามีขายเท่าไปนะคุณต้องซื้อกาแฟตรงนี้ได้นะ
0: แต่ไม่เอ่ยยี่ห้อกันละกัน
1: ยี่ห้อที่2นี่คือฟุตซอลเขาสับสนฟุตซอลเขาให้มาเดี๋ยวผมให้แล้วเป็นภูมิแจงตุ๊กตาด้วย
0: อันนี้
1: อันนี้ก็ตุ๊กตา
0: ตุ๊กตาเหมือนกัน
1: คุณ
0: เป
1: ็
0: น
1: ภูมิแจงคุณเชียร์ใครที่หนึ่งเชียร์ใครนะคิดว่าใครได้
0: ที่หนึ่งเดี๋ยวคุณดูที่หนึ่งใครกับใครนะ
1: ที่หนึ่งใคร
0: ผมลืมอาร์เจนตินากับอะไรนะที่หนึ่ง
1: อาร์เจนตินากับสเปน
0: โอ้อาร์เจนตินากับสเปน
1: ผมฟ้าขาว
0: แต่อาร์เจนตินาเขาเคยได้แชมป์โลกหลายคนอยู่นะ
1: ใช่เขาเคย
0: ได้นะ
1: สมัยเยอรมัน3-1เดียโก้มาได้แฮนด์ออฟก็อด
0: ตัวเด่นของอาร์เจนตินาที่เขาเรียกว่าเป็นนักฟุตบอลในตำนานเลยดิเอโก้
1: มาดาโดน่าตอนนี้เนี่ยเมสซี่ผมใส่อยู่นี่ไง
0: แต่ว่าดิเอโก้เนี่ยก่อนหน้า
1: ใช่
0: ก่อนหน้าเมสซี
1: ่เสียชีวิตไปแล้ว
0: อันนั้นคือเป็นตำนาน
1: แฮนด์ออฟก็อดแฮนด์ออฟก
0: ็อดนั่นแหละตำนานเลยนะฮะ
1: ครับ
0: อืม
1: คุณคิดว่าใครชนะล่ะ
0: ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาเหร
1: อ
0: ผมว่าอาร์เจนตินาผมให้อาร์เจนตินา
1: คุณมองเหมือนผมนะโอเคจับมือแล้วตอนนี้เราพูดเดียวกันนะ
0: ไม่ที่มองนี้เพราะอะไรความคุ้นชื่อของอาร์เจนตินาเรื่องฟุตบอลเนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นที่ประทับอยู่ในดวงจิตวิญญาณของชาวโลก
1: ครับ
0: นี่ผมจัดรายการแบบอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นศิลปินทางเหนือเอาไหม
1: มันยิ่งใหญ
0: ่
1: ม
0: ันคืออาร์เจนตินานี่คุณผู้ชมอาร์เจนตินาคุณผู้ฟัง
1: ครับโอเค
0: เป็นสิ่งที่มันอยู่ในจิตวิญญาณของชาวโลกที่คลั่งไคล้ฟุตบอล
1: เดี๋ยวผมจะเชียร์สเปนดีกว่า
0: แล้วคุณยังเชียร์สเปนได้ยังไง
1: ผมใส่เชียร์
0: คุณกำลังดูถูกจิตวิญญาณชาวโลก
1: ก็รอชมกันนะ
0: นี่ผมมาจัดรายการนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าดรอปลงไหม
1: เดี๋ยวจะไปหาในการแวดวงกีฬาข้อข่าวเดี๋ยวคุณอย่าลืมข้อข่าววันจันทร์ด้วยนะรายงานผลด้วย
0: อ๋อได้
1: เพราะว่าคุณฟังที่ไม่ได้ติดตาม
0: ก็ผลออกแล้ววันอาทิตย
1: ์ออกแล้วเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยข้อข่าวคุณต้องมาเล่าให้ฟังด้วยนะว่าฟุตบอลโลกเป็นยังไงนะแล้วข้อที่3นะอังกฤษกับฝรั่งเศสผมอังกฤษผมแค่อังกฤษผมไม่ค่อยชอบฝรั่งเศส
0: อังกฤษเหรอ
1: ผมแค่ลึกในใจตอนที่เขามาเอาฝั่งขวาของไทยไปอ่ะ
0: โอ้อันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวคุณไม่ต้องแยกแยะ
1: ก็เลยไม่ชอบก็เลยไม่ชอบ
0: กีฬาลักษณะกับเรื่องส่วนตัวแยกแยะไม่เกี่ยวกัน
1: ใช่แต่เลยชอบฝรั่งเศส
0: เข้าใจ
1: ชอบอังกฤษไงผมว่านักเตะลิเวอร์พูล
0: ผมว่าฝรั่งเศสผมให้ฝรั่งเศส
1: ผมเชียร์อังกฤษ
0: ฝรั่งเศสเคยเป็นแชมป์โลกกี่ครั้งเลยคุณ
1: ฝรั่งเศสเคยเป็น1หรือ2ครั้งเหมือนจะเป็นซีดานสมัยซีดานน่ะเป็น
0: อังกฤษเคยเป็น
1: 1ครั้ง
0: ใครเป็นแชมป์โลกบ่อยกว่า
1: ผมว่าฝรั่งเศส
0: งั้นผมเชียร์ข้างที่เป็นแชมป์โลกอดีตแชมป์โลกเยอะกว่าแล้วแหละ
1: ผมเชียร์อังกฤษจับมือ
0: โอเคจับมือฮะ
1: เดี๋ยวเจอหน้ากัน
0: ไม่มีปัญหา
1: ไม่มีปัญหา
0: แล้วนี่รางวัลจะแจกยังไง
1: ก็ทายถูกกัน2คน2เลยทายทั้งแชมป์แล้วก็ทายได้ที่3ด้วย
0: คือหมายความว่าต้องนู่นแหละกว่าจะแจกจริงก็ต้อง
1: วันจันทร์ลูกผลวันจันทร์ลูกผลส่งถึงบ้านส่งให้ถึงบ้าน
0: อันนี้คือหมายความว่าเดี๋ยวพอบันทึกในนี้คุณจะไปดูแล้วก็จดไว้
1: เขารู้หมดเลยว่าใครแก้อะไรเงี้ยรู้หมดใครทายมาทายว่าแชมป์โลกกับที่3มาได้ใครได้
0: ให้ทายแชมป์โลกกับที่3เท่านั้นแหละ
1: ใช่ๆแต่ว่าวันนี้ก่อนฟุตบอลโลกเนี่ยทีมชุดใหญ่ของเราทีมชาติไทยก็อุ่นเครื่องนะ
0: อุ่นเครื่องกับใคร
1: การท่าเรืออ
0: ันนี้ฟุตบอลอะไร
1: ฟุตบอลทีมชาติไทยจะไปแข่งฟุตบอลทีมแชมป์อาเซียนแล้ว
0: อาเซียนอาเซียน
1: นะพอ
0: เดี๋ยวก่อนหน้านี้นะฟุตบอลไทยเนี่ยของเราเนี่ยผมว่าพัฒนาไปไกลและไปเยอะมากก่อนหน้านี้แค่ระดับเนี่ยระดับแบบภูมิภาคเล็กๆเรายังแบบไม่ค่อยได้ไปไกลแต่พักหลังนี่ไประดับแบบไกลขึ้นแล้วมีนักฟุตบอลบางคนที่แบบไปอยู่กับทีมอะไรสโมสรในญี่ปุ่น
1: บ้าง
0: อะ
1: ไ
0: ร
1: แบบนี้ไปหลายคนใช่
0: ก็แสดงว่านักฟุตบอลไทยเราเนี่ยมีความสามารถนะ
1: ใช่ครับเมสซี่เจธีรธรธีรศิลป์แดงดาเนี่ยก็เคยไปสร้างนะไปสร้างแต่รุ่นพี่ๆก่อนนั้นนู้นน่ะปิยพงษ์วิทยาลาวคุณ
0: จําได้เลย
1: ปิยพงษ์คือพี่ปิยพี่ตุ๊กก็เคยไปเล่นที่เกาหลีลัคกี้โกสตาร์ตอนนี้เป็นชื่อใหม่แล้วนะพี่วิทยาลาวคุณวรวรรณชิตาวณิชนะพี่วิทยาก็เคยไปเล่นในลีกของเยอรมันตอนนี้ก็มีน้องๆหลายคนก็ไปเล่นอยู่ที่ลีกญี่ปุ่น
0: อันนี้ที่พูดอย่างบอกอะไรกับน้องๆที่ฟังรายการนี้อยู่ว่ากีฬาเนี่ยถ้าคุณเอาจริงเอาจังกับมัน
1: เป็น
0: อาชีพแล้ว
1: รางวัล
0: รายได้ไม่ใช่น้อยนะอย่างคุณปิยพงษ์สมัยก่อนเนี่ยไปเล่นนั้นในยุคเมื่อกี่20 30ปีที่แล้วกับสโมสรอะไรต่างๆเนี่ยเงินเดือนเมื่อแรกเป็นเงินไทยบางคนได้เป็นแสนเลยนะได้เป็นล้านนะ
1: นี่พี่ปิยพงษ์เกือบจะไปอยู่ที่เบลเยียมแล้วนะตัดสินใจครั้งท้ายไม่ไปกับสโมสรนิวอาร์เดเลชนะ
0: โอ้นั้นค่าจ้างเงินปอนด์นะเงินยุโรปเลยนะคุณนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าดูถูกไม่ว่าจะอาชีพไหนวงการไหนจะกีฬานักร้องอย่างน้องเน่เดี๋ยวค่อยดูผมว่ามีค่ายใหญ่ๆระดับโลกอาจจะทาบทามให้ไปออกอัลบั้มระดับโลกเลยอาจจะดังก็ได้นี่แหละฮะความสามารถทำไปเถอะครับถ้าน้องมีความสามารถอะไรไปให้สุดทางเอาไว้เต็มที
1: ่แดกคุณปูมาช่วยชวนเราวันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมบอกทีมชาติไทยนะทีมชาติไทยอุ่นเครื่องที่ BG นะกับสโมสรการท่าเรือ FC นะเพื่ออุ่นเครื่องนะก่อนการแข่งขันฟุตบอลนะเจอกับลาวในวันที่25กรกฎาคมใกล้แล้วล่ะแล้วก็เจอกับมาเลเซียในฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ชิงแชมป์อาเซียนรอติดตามกันนะครับแล้วก็บัตรตอนนี้เข้าชมมีขายแล้วไม่ว่าจะนัดที่เยือนลาวนัดที่ไปเยือนมาเลเซียและนัดที่จะไปเจอกับเมียนมานะครับนะก็ซื้อกันได้ส่วนฟุตบอลโค้กครับอายุ17ปีนะก็ส่วนภาคเหนือนะครับได้คู่ชิงแล้วเป็นแม่โจ้นะในเวลาเสมอลมศักดิ์2-2ยิงจุดโทษชนะนะฮะไปเจอกับทางด้านของเชียงใหม่ FC รอบชิงชนะเลิศนะครับที่ชนะจุดโทษลำพูนวอริเออร์นะครับ 4-3 นะทั้ง2ทีมก็เข้ารอบสุดท้ายแต่ก็พรุ่งนี้รอบชิงชนะเลิศนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่3สมโภช700ปีครับแม่โจ้ยูไนเต็ดกับเชียงใหม่ FC ก็จะได้เป็นตัวแทนของโซนภาคเหนือนะครับวันนี้วอลเลย์บอลของไทยแพ้รวดเลยนะครับฟุตบอลวอลเลย์บอล CV ครับครั้งที่6ที่ฟิลิปปินส์นะครับรอบ2นะฮะรอบรองชนะเลิศไทยเจอกัมพูชาเราแพ้1-3เซตนะครับ21 15 25 16 23 25และ17-25กัมพูชาสร้างประวัติศาสตร์นะเข้าชิงแชมป์เลิศรายการนี้นะชนะไทยอ่ะโอ้โหนะแล้วกัมพูชาจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียกับเวียดนามส่วนไทยก็นะไปชิงอันดับที่3นะครับเช่นเดียวกันนะครับใน U18 ปีไทยเจอกับปากีสถานนะซึ่งเราเคยแพ้มาในรอบแรกนะครับแล้วก็เรามาชิงอันดับที่5ที่6กับปากีสถานปรากฏว่าเราแพ้ไปนะครับ2-3เซตนะครับ25-17 26-28 21-25 25-18นะครับแล้วก็เซตที่สุดท้ายเซตที่5แพ้12-15นะครับเราก็ได้แค่ที่6นะครับในวอลเลย์บอลที่ไฮโชสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับส่วน CV ครับครั้งที่6ที่ฟิลิปปินส์นะครับเราก็ไปแค่ชิงที่3นะแล้วก็สนามต่อไปที่อินโดนีเซียนะครับชนิดอาชีพรายการ WTA 125หญิงเดี่ยว NGA Open นะครับเงินรางวัล 115,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับที่ฝรั่งที่ตุรกีขออภัยฮะลันนาทารณีนักเทนนิสของเราชนะอดีตมือ2ของโลกครับเวร่าสโบนาเรวานะครับปัจจุบันมือ307ของโลกนะครับลันนาชนะ 6-3 และ 6-2 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรอเชียร์นะน้องลันนาทารารึดีนะนะครับก็รอเชียร์กันนะคุณผู้ฟังครับเกมฟุตบอลโลกเนี่ยนะก็โอ้โหนะก็มีกิจกรรมมากมายนะคุณบุญมาชอบเดินสวนรถไฟไหมล่ะ
0: ไปบ่อยไปบ่อย
1: รอบชิงชาเลอร์เนี่ย
0: ชิวๆวันหยุดวันอะไรเงี้ย
1: รอบชิงเขาเปิดสวนให้ชมตั้งแต่เที่ยงคืนยาวเลยนะฮะวันไหนวันแชมเปี้ยน
0: อยู่ใกล้ๆกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
1: ์สวนจตุจักรตรง
0: นั้นมันจะอยู่ติดกันอยู่ติดกันหมด
1: เขาจัดกิจกรรมนะไปเที่ยวรอบชิง
0: วันที่เท่าไหร
1: ่ก็คืนวันอาทิตย์เลยนะรอบชิงนะไปดูกัน
0: อ๋อวันพรุ่งนี้ดิ
1: ใช่ใช่
0: วันพรุ่งนี้เลยวันพรุ่งนี้เลยไปได้
1: ครับ
0: นะฮะเที่ยวได้สนุกสนานลานกว้างด้วยอันนี้เดี๋ยวนะฮะผมจะต้องฟ้องตำรวจนะครับเพราะว่าคุณณัฐนนท์ใช้แรงงานเด็กฮะใช้แรงงานเด็กนะฮะเดี๋ยวคุณบุญประกอบเป็นพยานด้วยนะฮะใช้แรงงานเด็กนะฮะ
1: ครับ คุณมาเข้าคุณมาเข้ามาทายก็ได้นะไม่ได้ว่านะผมเปิดโอเพ่นเพราะว่า
0: ไม่
1: เป็นการทาย
0: ให้พี่น้องประชาชนแฟนๆก็ทายเถอะ
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เออไม
1: ่
0: เป็นไร
1: เหรอฮะ
0: เราคนในเราคนในก็ให้คนนอกเขาได้รางวัลไป
1: เออไม่เป็นไรแจกหมดฮะแจก
0: เดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวถ้าผมทายถูกแล้วเกิดได้รางวัลเขาก็หาคุณกับผมหัวกันนะ
1: ไม่หัวนะ เพราะว่าเรื่องของทายผลเป็นสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้คาดการไม่ได้นะเดี๋ยวให้คุณบุญมาลองอ่านคุณผู้ฟังที่ทักทายเข้ามาเนี่ยเนี่ยดูนะดูไปเรื่อยนะมีใครทักทายเข้ามาพูดคุยบ้างนะนะฮะเดี๋ยวผมก็ดูข่าวอื่นต่อไปนะครับ
0: เดี๋ยวนะ
1: อ่านไปอ่านไปนะ
0: นะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของหมวกกันน็อกนะนะครับเดี๋ยวข่าวหมวกกันน็อกก่อนนิดนึงนะฮะก็เรื่องของหมวกกันน็อกสำคัญอย่างที่บอกนะครับนอกจากป้องคนทั่วไปก็ป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุส่วนนักแข่งก็ต้องหาหมวกกันน็อกนั่นไม่ว่าจะเป็นรถทางเรียบรถวิบากนะก็จะมีหมวกกันน็อกเหมือนกันหลายรุ่นนะครับทางด้านของอภินิสตานะก็ทางของคุณดนัยสิริชาญวิทยารมนะกรรมการผู้จัดการบริษัทแพนแม็กมอเตอร์สปอร์ตนะกล่าวในงานImpact Speed Fest นะฮะเป็นงานที่เปิดตัวแล้วก็กิจกรรมเกี่ยวกับรถโดยเฉพาะเรื่องของรถโมรถฟอร์มูล่า1มาโชว์ด้วยนะรถของค่าย Red Bull Racing นะซึ่งเคยมาโชว์ที่บ้านเราด้วยนะสมัยที่เซบาสเตียนเวสเทลคว้าแชมป์เนี่ยมาโชว์แล้วก็สมัยที่อเล็กอาบอนนะแล้วก็มาโชว์ด้วยนะทางด้านของรถแข่งนะก็มาโชว์รุ่น RB6 นี่นะแล้วรุ่น STR 14นะเป็นรุ่นที่มาโชว์ในงาน Impact Speed Fest 2026นะครับจนถึงที่19กรกฎาคมที่ Impact Challenger Horn 2-3 นะครับรถเยอะมากรถแต่งด้วยนะแล้วก็มีรถของฟอร์มูล่า1มาโชว์อยู่2คันแต่เรื่องของหมวกกันน็อกที่ผมไม่พูดนะครับหน้าของคุณนายสุริชาญวิทยารมกรรมการผู้จัดการบริษัทเพจแม็กมอเตอร์สปอร์ตนะครับบอกว่าได้เปิดเรื่องของหมวกกันน็อกมา2แบรนด์นะ
0: คร
1: ับอภินันสตาร์นะครับก็มาเปิดตัวในบ้านเราด้วยนะครับก่อนในไม่ว่าจะเป็นรุ่นซุปเปอร์เทคอา9นะแล้วก็รุ่นของมอเตอร์สปอร์ตรุ่นของออฟโรดนะก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่น SM3 Hammett นะครับหมวกกันน็อกนะออกแบบโดยเฉพาะสำหรับนักมอเตอร์ไซค์ก็ไปหาดูก็ได้สำคัญไงเพราะว่าทางเรียบก็ความเร็วสูงต้องห้ามหมวกกันน็อกที่มีทัศนวิสัยที่ดีแอโรไดนามิกที่ดีนะเซฟที่ดีแล้วก็รถที่ลุยวิบากก็เซฟที่ดีนะก็อีกแบรนด์หนึ่งนะไปดูกันได้นะครับมีของแถมอะไรมากมายนะก็ไปที่งานได้เลยนะ
0: ตอนนี้คนที่ได้คอมเมนต์มาผมจะไม่อ่านคอมเมนต์นะแต่อ่านชื่อเขาแล้วกันค
1: ุ
0: ณพิสมัยจึงสวัสดิ์พระรุ่งขัตติยะอังกูลกุลศรีอัมภัยนะแล้วก็ยังมีตอนนี้สองท่านเนาะคุณนิลวันบัวเกตกำลังร่วมชมกันคุณพิสมัยก็ร่วมชมกับเราด้วยนะฮะ
1: นี้ทายมา
0: ทายมาเลยครับทายมาเลยคร
1: ับ แชมป์ในใครเนี่ยที่3นี่ใคร
0: แชมป์ใครที่3ใครเอ๊ะทำไมอันนี้มันไม่ขึ้นไอ้ที่ทายอ่ะคุณดูสิ
1: อ๋อน่าจะมันช้าหน่อยนะเพราะว่าม
0: ันไม่ขึ้น
1: เปิดไล
0: ค์แต่หน้าจอน่ะมันขึ้น
1: อ่าเออใช่คนลมใต้ปี
0: ขึ้นมันไม่ขึ้น
1: ครับคุณนิคมก็ทายมา
0: ครับว่าไง
1: คุณนิคมบอกว่าสเปนใช่มั้ยอังกฤษที่3อ่ะเออคุณบูรินพัทเนี่ยบอกว่าที่3ฝรั่งเศสที่1สเปนชอบสเปนชอบสเปนนะคุณสุธีบอกว่าแชมป์มาสเปนนะส่วนที่3นี่ฝรั่งเศส
0: คร
1: ับ เหมือนคุณเลยเออคุณบอกอาร์เจนตินาเนี่ยนะเออใช่ใช่ไม่ใครเชื่อเราเลยคุณลมใต้ปีกนัดนี่บอกว่าที่หนึ่งอาร์เจนตินาเชื่อเหมือนเรา
0: เชื่อเหมือนเรา
1: เชื่อเหมือนเรา
0: แล้วก็ที่สามฝรั่งเศสเชื่อเหมือนผมแหละ
1: ไม่เชื่อเหมือนผม
0: คุณอาร์
1: เจนตินานี่มีนักเตะลิเวอร์พูลไงการีเอ้ยทางด้านของแมตต์อลิสเตอร์เออนะอยู่อาร์เจนตินาต้องเชียร์หน่อยนะ
0: ใคร
1: คุณนักบัญชาการพระรุ่งขัตติยะอังกุลกุลเนี่ย
0: บอกว่า
1: ชมได้นะ
0: ที
1: ่คุณเจ้า
0: อาร์เจนตินาที
1: ่สามวัดก่อนนะตื่นมาชมไม่ได้แต่ว่าพระคุณเจ้าต้องตื่นเช้าอยู่แล้วสามวัดเช้าดูไม่ได้พอดีนะ
0: ไม่ได้พอดี
1: อาร์เจนตินาแชมป์โลกฝรั่งเศสที่3คุณนิคมที่1สเปนที่3ฝรั่งเศสนะคำตอบสุดท้ายนะเขาถ้าเปลี่ยนคำตอบก็ไม่ได้นะ
0: คุณหนุ่ม
1: ไพรัตบอกว่า
0: อาร์เจนตินาที่3
1: อังกฤษอ๋อชอบ2อ
0: เชียร์เหมือนคุณ
1: แน่นอนนะผมชอบอังกฤษนะหลายท่านก็เชียร์มาเหมือนกันนะนะฮะก็ขอให้ร่วมสนุกกันนะแต่ว่าเอ๊ะไปสียบัตรเนี่ยของไปรษณีย์เนี่ยหมดเขตยังนี
0: ่ยัง
1: น
0: ี่
1: วันนึง
0: ยังก็คงจะได้ถึงพรุ่งนี
1: ้
0: เขาจะดูวันอะไรที่ประทับตานะ
1: คุณบุญมาต้องไปซื้อสัก2ใบเพราะเราไม่เอารางวัลนี่ไงเรา
0: จะเอารางวัลใหญ่ใช่ไหม
1: กี่ล้านอ่ะ10ล้านเหรอ5ล้าน
0: เท่าไหร่ผมไม่รู้เลยผมไม่ได้ตามเลยเรื่องนี้คุณตามอยู
1: ่
0: รางวัลเท่าไหร
1: ่โอ้น่าจะ10ล้านอ่ะ
0: อันนี้ของไปรษณีย์ไทยเลย
1: ใช่ใช่ใช่ไปรษณีย์ไทยนะเขามีกันทุกปี
0: มีกันทุกปีอยู่แล้วในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก
1: ยูโรเขามีก็มีพันธมิตรต่างๆนะร่วมกันร่วมกับไทยรัฐใช่ไหมหนังสือไทยรัฐอ่ะนะ ก็หลายๆท่านนะครับแชมป์เมนติน่าที่3ฝรั่งเศสนะครับ นะก็เชียร์กันนะ
0: แต่ก็ดีมีฟุตบอลโลกมันเป็นสีสันให้กับชาวโลกได้มีความรู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าอะไรอันนี้ผมมองในแง่ของบวกของกีฬานะพอมีกีฬามามันขั้นความรู้สึกของการสู้รบระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านไงมันทำให้คนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ
1: ึ
0: งแม้ว่าจะรบกันให้ตายยังไงแต่ว่าพอไปลงสนามฟุตบอลบางทีอิรงอิหร่านก็ลงสนามฟุตบอลด้วยเหมือนกัน
1: ใช่
0: ก็จับมือกันดี
1: วันก่อนเนี่ย
0: เขาแยกแยะไงเขาแยกแยะ
1: พี่ทั้มบอกว่าไงผู้ทั้มบอกจะตั้งเก็บตังค์ผ่านด่าน 20% ใช่ไหมพอฟุตบอลโลกรอบชิงก็พี่ทั้มบอกว่าชะลอชะลอ
0: ชะลอไว้ก่อน
1: ชะลอไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนดูฟุตบอลโลกก่อน
0: ช่วงนี้
1: ว่าหลักผู้ใหญ่ในวงการไปดูฟุตบอลโลกกันงั้นพี่ทั้มก็ไปของเรานี่คุณหญิงปฐมาลีสตระกูล
0: ไปด้วยใช่ไหม
1: ซีเอเมมเบอร์ก็ไปเพราะสนิททางประธานฟีฟ่า
0: ประธานฟีฟ่าด้วย
1: แล้วก็เป็น CIO เมมเบอร์เหมือนกัน
0: เนี่ยกีฬานี่มันจะมีช่วงที่สร้างสีสันแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยกีฬาเพราะผมเชื่อว่าคนที่มาแข่งกีฬาทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกหรืออะไรโลกโลกเบอร์ทั้งหลายแหละทุกกีฬาโอลิมปิกประเทศจะเป็นฝั่งซ้ายจัดขวาจัดหรือกลางหรืออะไรก็ตามแต่ประชาธิปไตยหรือคอมมิวนิสต์พอไปลงกีฬาทุกคนนักกีฬาจะมีความรู้สึกฉันคือนักกีฬาฉันไม่ใช่คอมมิวนิสต์ฉันไม่ใช่ประชาธิปไตยฉันไม่ใช่สายขวาจัดซ้ายจัดกลางจัดฉันคือนักกีฬาทุกคนแล้วนักกีฬามีน้ำใจเขาจับมือกันบางทีนักกีฬาจีนกับนักกีฬาสหรัฐจับมือกันรัสเซียกับสหรัฐจับมือกันน
1: ี
0: ่แหละคือภาพที่ดีเราอยากเห็นภาพแบบนี้ของคนทั้งโลกอยู่กันด้วยความรักความเข้าใจ
1: เช่นเดียวกันนะประเทศไทยเราอยากให้เขาทรายมาต่อยตลอดเลย
0: อายุเท่าไหร่แล้วคุณ
1: เมื่อก่อนไงเรานึกถึงวันที่เขาทรายต่อยดูเนี่ยทุกคนอยู่กับบ้านเชียร์ด้วยกัน
0: เชียร์เชียร์เขาทรายผมจำได้
1: เหมือนกัน
0: หมัดซ้ายทะลุเป้าเลยนะ
1: หมัดซ้ายทะลุโลกสม
0: ั
1: ยสมัยนี้อย่างถ้าเกิดพี่บัวขาวต่อยทุกคนก็จะเงียบดูพี่บัวขาวหรือว่า
0: ใช่
1: ไหมหรือมวยวันสมัยที่ทางด้านของรถถังต่อยทุกคนก็มาเชียร
0: ์สามารถพยักอรุณลืมได้ยังไง
1: ใช่ทุกคนก็จะมาเชียร์ด้วยกัน
0: เชียร์ด้วยกัน
1: เหมือนวอลเลย์บอลสาวไทยแข่งฟุตบอลไทยแข่งทุกคนลืมไปเลยเรื่องฝ้าการเมืองกันเลยมาเชียร์ด้วยกัน
0: มาเชียร์ด้วยกันนี่แหละฮะกีฬานี่มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรกลยุทธ์ในการยุทธวิธีในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนที่บางคนก็อ่ะรุ่งเช้าโอ้ยอาจจะมีการด่ากันเล็กน้อยไม่พอใจกันเฮ้ยพอกลางคืนมาดูฟุตบอลโลกด้วยก
1: ัน ใช่ใช่ใช่
0: นี่ความสวยงามงดงามของโลกเขาเรียกว่าโลกเรานี่มันมีความ
1: กีฬาไร้พรมแดนต้องบอกว่ากีฬาไร
0: ้พรมแดนและมันมีความบาลานซ์โดยใช้กีฬานี่แหละเป็นช่องทางในการบาลานซ์ความรู้สึกซึ่งกันและกัน
1: นี่เราจากการขันกีฬาว่ายน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปนะตามอายุนะ
0: จ
1: ะ
0: เป็
1: น
0: ชิปผมไปเตรียมเทียบเวลาก่อน
1: ได้ครับขอบคุณมากคุณบุญมาครับสวัสดีครับ
0: คร
1: ับก็แข่งขันกันที่สนามการกีฬาแห่งประเทศไทยที่หัวหมากด้วยนะครับก็นักกีฬาทั้งหนุ่มทับเงือกสาวไทยนะฉลามไทยเงือกสาวแล้วก็คว้าเหรียญทองมานะครับมาเรียเนสเกล่าลูกครึ่งไทยรัสเซียนะดีกรีเหรียญทองซีเกมส์นะก็ช่วยทีมคว้าเหรียญนะครับแล้วก็สกายกิ่งพยมนี่นะก็เป็นลูกชายของคุณลูกเกดเมทินีกิ่งพยมนะเจ้าแม่วงการโมเดลลิ่งก็ไปคว้าเหรียญเงินเดียวผสม200เมตรชายด้วยกลุ่ม A นะครับทำลายสถิติเดิมของฉลามนุกรัตพงศ์สุริสานนท์นี่อดีตทีมชาติและเจ้าของสถิติเอเชียนเกม1994ที่ฮิโรชิม่าด้วยนะเป็นสถิติที่ยืนยาวมา2นาที4นะครับ2นาที4แต่ว่าน้องสกายทำได้2นาที 3.68 นี่นะก็ทำลายสถิติที่พี่นุกทำไว้ถึง32ปีนะครับก็ไปร่วมไปชมไปเชียร์กันนะครับนักกีฬาของไทยลงแข่งขันนะครับวันนี้วันที่2แล้วนะครับก็ทั้งว่ายน้ำก็ได้มา1เหรียญทอง5เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงในวันแรกส่วนกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปที่กระโดดน้ำนะที่สระกระโดดน้ำนะครับมออัสสัมชัญที่เวียเขตสุวรรณภูมินะของเราก็ได้ในประเภทสปริงบอร์ด3เมตร2นักรุ่งไทยนะลิลลี่ประทีปนะครับแล้วก็อริยาสุวรรณนะครับก็ทำกันได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญเงินมาครองนะครับไปร่วมเชียร์กันนะครับไปร่วมเชียร์กันนะส่วนเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของพี่บัวขาวนะครับนะทางด้านของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตผลิตสารคดีนะเป็นภาพยนตร์สารคดีนะครับก็เรื่องของพี่บัวขาวก็ไปชมกันได้นะครับถ่ายทอดวิถีชีวิตของบัวขาวนะครับนะ6ตอนตอนละ25นาทีนะครับพี่บัวขาว The Series นะฮะก็จัดทางออกอากาศทางช่อง9 Mcot นะครับ19กรกฎาคมนะครับ 11:00 น. ถึง 11:30 น. ก็ไปดูนะฮะ ที่ผ่านมาของบัวขาวเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับเรื่องของฟุตบอลโลกแล้วก็ขอบคุณที่มาติดตามรับฟังกันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้เวลาหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการปรับปรุงพื้นที่รับการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยพ่ายปากีสถาน2ต่อ3เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคฮามัดบินคอลิฟะห์อัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบินคอลิฟะห์อัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเพื่อส่งเสริมสุขภาพสร้างความสามัคคีและสืบสานพระราชปณิธาน
2: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์ประจำปี2569ซึ่งเป็นครั้งที่7เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตองซึ่งเป็นกีฬาทรงโปรดตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมกีฬาเปตองจากประชาชนทั่วไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน44ทีมชิงถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะกีฬาและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของอำเภอศรีนครินทร์ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมอันทรงคุณค่าเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีควบคู่กับการส่งเสริมการกีฬาการออกกำลังกายและการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้โดยลงทะเบียนเพื่อจัดลำดับการเข้าถวายสักการะหน้าถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางนายอภิเชษฐ์ศรีกองครามอายุ26ปีชาวจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าเมื่อทราบข่าวการสวรรคตจึงมีความตั้งใจเดินทางมาน้อมส่งเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมแสดงความประทับใจในพระกรณียกิจที่ทรงดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุภัยพิบัติต่างๆ
4: เราก็จะเห็นพระกรณียกิจอะไรต่างๆที่ทำมาอยู่แล้วเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับอันนี้คือตอนเด็กก็จะเห็นว่ามีภัยพิบัติเหมือนกับชื่อเลยครับเพื่อนพึ่งพายามยากเกี่ยวข้องกับองค์นี้เราก็จะเห็นมาตั้งแต่ตอนเด็กเลย
3: ด้านนางนฤมลอายุ52ปีชาวจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่าประทับใจในพระกรณียกิจด้านกฎหมายและการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนทุกกลุ่มพร้อมแสดงความหวังว่าหากทุกคนร่วมกันสืบสานพระกรณียกิจที่ทรงริเริ่มไว้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมและนำไปสู่การสร้างสังคมที่น่าอยู่สืบไป
5: ที่เกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ที่ท่านช่วยเหลือนักโทษในเรือนจำที่เป็นสตรีอะค่ะก็เป็นสิ่งเล็กๆที่บางคนอาจมองข้ามเนาะแต่ท่านมองเห็นแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับคนที่อยู่ข้างหลังได้มาสานต่อพระปณิธานของท่านนะคะ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจะปิดรับการลงทะเบียนในเวลา 20:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ที่จังหวัดเชียงรายยกระดับบริการแบบ One Stop Service นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยลดต้นทุนการผลิตตลอดเดือนกรกฎาคมนี้
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ระดับประเทศณโรงเรียนแม่จันทร์วิทยาคมอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายโดยมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยนางสาวปิยรัตน์เปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างยั่งยืนโดยจุดเด่นปีนี้ได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการในลักษณะ One Stop Service ที่เน้นให้เกษตรกรได้ร่วมวิเคราะห์ปัญหากับผู้เชี่ยวชาญจากปัญหาจริงควบคู่กับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเหลือในการลดต้นทุนการผลิตท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงเตรียมแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
7: โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นรูปแบบหนึ่งค่ะของวิธีการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่พร้อมทั้งการให้บริการที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรโดยการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรต่างๆให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกันซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเกษตรกรจะได้รับการบริการด้านการเกษตรแบบครบวงจรในทุกๆด้านซึ่งเป็นการนำเอาทั้งบุคลากรค่ะอุปกรณ์เครื่องมือและองค์ความรู้ด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่
6: กิจกรรมภายในงานมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายพร้อมเปิดให้บริการคลินิกเกษตรหลักจำนวน11คลินิกเช่นคลินิกดินคลินิกพืชคลินิกปศุสัตว์และคลินิกชลประทานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีก17หน่วยงานทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนจะเดินหน้าจัดโครงการดังกล่าวในระดับจังหวัดอีก76จังหวัดทั่วประเทศตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดใกล้บ้านและทางเว็บไซต์ clinicgeset.doae.go.th ชาวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดเชียงราย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยต้นแบบในญี่ปุ่นพร้อมมอบเครื่องหมายรับรองสถานประกอบกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตในต่างแดน
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยจัสมินไทยสาขารถปงหงิกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อหารือแนวทางพัฒนาแรงงานไทยและติดตามสวัสดิภาพแรงงานไทยที่ทำงานในญี่ปุ่นพร้อมรับฟังทิศทางการดำเนินธุรกิจของจัสมินไทยซึ่งเปิดให้บริการในญี่ปุ่นกว่า22ปีมี11สาขาในกรุงโตเกียวและได้รับเครื่องหมายไทยซีเล็กสะท้อนมาตรฐานอาหารไทยในระดับสากลการหารือมุ่งเน้น3ประเด็นหลักได้แก่การแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นการยกระดับทักษะของแรงงานไทยหรือ upskill ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและการติดตามสวัสดิภาพความเป็นอยู่รวมถึงสภาพการทำงานของแรงงานไทยในต่างแดนโอกาสนี้นายจุลพันธ์ได้พบปะแรงงานกุ๊กไทยพร้อมมอบเครื่องหมายรับรองสถานประกอบกิจการที่จ้างงานผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับโกเพื่อเชิดชูผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับแรงงานฝีมือพร้อมกล่าวว่าจัสมินไทยถือเป็นต้นแบบความสำเร็จของร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นทั้งการเผยแพร่ร้านอาหารและวัฒนธรรมไทยและการสร้างโอกาสจ้างงานให้แรงงานไทยโดยกระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนการพัฒนาทักษะและดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการปรับปรุงพื้นที่รับการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก
9: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมแหล่งมรดกวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เตรียมรับการตรวจประเมินจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศองค์การยูเนสโกระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะได้ติดตามความพร้อมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกับชุมชนใน4จุดยุทธศาสตร์สำคัญประตูช้างเผือกประตูท่าวัดเชียงมั่นซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่และวัดเจดีย์หลวงวรวิหารซึ่งคณะทำงานได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง8แห่งเตรียมรองรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินของคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามความพร้อมของทุกหน่วยงานทั้งด้านการอนุรักษ์การบริหารจัดการพื้นที่การนำเสนอข้อมูลการบูรณาการความร่วมมือในทุกมิติก่อนที่ผู้เชี่ยวจากไอคอมมอสซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกจะเดินทางมาตรวจประเมินทางเทคนิคในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้โดยการประเมินดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนสำคัญของกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งการเสนอขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ได้เสนอคุณค่าโดดเด่นระดับสากลตามเกณฑ์มรดกโลก2ประการได้แก่เกณฑ์ข้อ2การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ที่แสดงถึงการรับอิทธิพลทางพุทธศาสนากับอาณาจักรอื่นๆและเกณฑ์ข้อที่3เมืองเชียงใหม่และสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัยเป็นตัวแทนอารยธรรมล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง20ทั้งนี้ล่าสุดภาพรวมการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จเกือบทั้งหมดคงเหลือเพียงการแก้ไขปัญหาพ่นสีกำแพงการจัดระเบียบตู้ไฟและป้ายโฆษณาในเมืองเก่าซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ประสานภาคเอกชนปรับปรุงรูปแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมแล้วพร้อมเตรียมใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในท่าอากาศยานเชียงใหม่สร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวมั่นใจทุกหน่วยงานมีความพร้อมอำนวยความสะดวกและสะท้อนศักยภาพความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเต็มที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามการซ่อมแซมฝายทุ่งหลวงและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมผลักดันโครงการกักเก็บน้ำระยะยาว
10: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยณฝ่ายทุ่งหลวงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายโดยนายทรงศักดิ์ได้เปิดเผยว่าพื้นที่จังหวัดเชียงรายประสบปัญหาน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในหลายอำเภอสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเทิงซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้มีปริมาณฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นประกอบกับลำน้ำบางช่วงตื้นเขินคับแคบและมีสิ่งกีดขวางทางน้ำประสิทธิภาพการระบายน้ำจึงลดลงจนน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนส่งผลให้ฝ่ายทุ่งหลวงซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของการเกษตรได้รับความเสียหายทั้งนี้รัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้จังหวัดเชียงรายบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงซ่อมแซมฝ่ายทุ่งหลวงให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้สทนชติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อเสนอขอรับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบขณะเดียวกันในระยะสั้นจะเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนในระยะยาวเร่งผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อชะลอน้ำส่วนเกินไม่ให้ไหลเข้าท่วมชุมชนและเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาของประชาชนโดยทุกนโยบายที่ดำเนินการมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมวสินต์คำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าจัดตั้งกระทรวงการกีฬาเตรียมถ่ายโอนภารกิจพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นยกระดับศักยภาพและการบริหารกีฬาไทยให้เป็นศูนย์กลางในภูมิภาค
11: นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่14 กรกฎาคม 2569ให้จัดตั้งกระทรวงการกีฬาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการถ่ายโอนภารกิจโครงสร้างอัตรากำลังและงบประมาณอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการเร่งรัดจัดทำร่างกฎหมายและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนเพื่อให้การยกระดับโครงสร้างการบริหารจัดการกีฬาของไทยในครั้งนี้เป็นไปอย่างรอบคอบไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูประบบบริหารราชการด้านกีฬาของประเทศให้มีเอกภาพคล่องตัวและสามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างครบวงจรซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนากีฬาระดับรากหญ้ากีฬาอาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาไปจนถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของภูมิภาคและสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดทั้งในมิติของการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปปฏิพลสนับรมมารายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 20:20 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายจางกัวชิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยอย่างเป็นระบบรวมทั้งป้องกันการเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนหลังเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มที่เขตเผิงชุยในนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและยังคงสูญหายอีก34รายทางด้านกระทรวงจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนบังคับใช้มาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินระดับสองสำหรับภัยพิบัติทางธรณีวิทยาซึ่งรุนแรงที่สุดระดับที่สองจากทั้งหมด4ระดับสำหรับเหตุการณ์ดินโคลนถล่มในนครฉงชิ่งพร้อมส่งคณะทำงานไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อกำกับดูแลปฏิบัติการกู้ภัยและรับมือเหตุฉุกเฉินขณะที่คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนจัดสรรงบประมาณ30ล้านหยวนเพื่อสนับสนุนการบูรณะโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านบริการสาธารณะในพื้นที่ภัยพิบัติอย่างเร่งด่วนสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติร่วมมือกับพันธมิตรและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพื่อเพิ่มความพยายามในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน5จังหวัดทางตะวันออกของ DR คองโกด้วยการเร่งการแจ้งเตือนกรณีพบผู้ติดเชื้อขยายขีดความสามารถการแยกกักโรคและการจัดพิธีศพของผู้ป่วยที่เสียชีวิตอย่างปลอดภัยและสมเกียรติทั้งนี้ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 2,100 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต769รายขณะที่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกระลอกนี้เป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3เท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอินเดียเปิดตัวรถไฟพลังงานไฮโดรเจนขบวนแรกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามการปล่อยของความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของระบบขนส่งรถไฟและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายรถไฟของอินเดียให้มีความทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียกล่าวว่าการเปิดตัวรถไฟพลังงานไฮโดรเจนถือเป็นวันสำคัญของอินเดียบนเส้นทางของการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้รถไฟพลังงานไฮโดรเจนขบวนนี้มี10ตู้โดยสารและใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนขนาด 1,200 กิโลวัตต์โดยให้บริการเส้นทางระหว่างเมืองจินและซิโนปัตในรัฐหรยานาทางตอนเหนือของอินเดียระยะทางรวม89กิโลเมตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือ AVC Boy U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงอันดับ5ทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับปากีสถาน2-3เซต25-17 26-28 21-25 25-18 และ12-15ทำให้ปากีสถานคว้าอันดับ5ไปครองในปีนี้ส่วนทีมไทยจบที่อันดับ6ของรายการ การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 หรืออันรายการจินอันโอเพ่น2026ประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยกับชิฮูมิหลีซวนลีอองจากมาเลเซียเอาชนะริโกคิกาวาดะกับริระโคซากะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ1คว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่มาครองได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ N9 Open ที่กรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีรอบ8คนสุดท้ายลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกหวดเอาชนะเวราสโวนาเรวานักหวดจอมเก่าวัย41ปีจากรัสเซียไป2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเวนดูล่าวันมันโนวานักหวดดาวรุ่งวัย19ปีจากสาธารณรัฐเช็กเพื่อลุ้นตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดเสวนาเทเบิลเทนนิสไทยในโลกยุคใหม่ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเพื่อสะท้อนบทบาทของกีฬาในยุคใหม่ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในสนามเท่านั้นรองศาสตราจารย์ภัทริยากิจเจริญรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายในการนำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการมาบูรณาการกับวงการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงสุขภาพเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคมเข้าด้วยกัน
4: เราต้องการเปิดพื้นที่ให้กับภาควิชาการอย่างของพวกเราเนี่ยร่วมทำงานกับภาคธุรกิจภาคสังคมภาคการกีฬารวมทั้งประชาชนเปิดโอกาสให้ทุกๆภาคส่วนนะคะมีการแลกเปลี่ยนความรู้นำความรู้ที่เขาได้รับหรือความรู้ที่จากเราเนี่ยมาช่วยกันขับเคลื่อนสังคมให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะให้เห็นถึงการทำ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3ทุ่ม32นาทีเพลงที่คุณขอทาง Google Form ที่เนาะช่างน้อย

ชำนาญก็มีอยู่4ชาวไร่นะครับที่คุณน้องขอมาก็หลังเวทีเมื่อวันที่จัดคอนเสิร์ต13กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขแล้วพี่แอ๊ดมาก่อนเวลามาเดินดูสตูดิโอของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยแล้วก็ชอบที่สตูดิโอ4ที่มีพื้นที่จุคนได้นับพันเหมือนกันแต่ว่าเป็นห้องสตูดิโอเป็นลักษณะของไม่ใช่ห้องออดิโทเรียมไม่ได้มีเก้าอี้นั่งแบบนั้นเป็นห้องเอาไว้สำหรับเป็นห้องส่งการออกอากาศแล้วก็บันทึกรายการของทางโทรทัศน์มีไฟขนาดใหญ่เต็มไปหมดแล้วกล้องแต่ว่ามีพื้นที่นะฮะพื้นที่ไม่มีเวทีแต่ว่ามีพื้นที่ใหญ่พี่แอดบอกน่าจะมีไอเดียทำอะไรหลายหลายอย่างคิดอยู่ในหัวสมองเรื่องของดนตรีแล้วก็พี่เจนส่งสมพันธ์ก็เข้าไปชมด้วยวันนั้นหลังเวทีอาจารย์ธนิตศรีกินดีก็ได้คุยกันกับพี่แอดแหล่งยังในความสนุกสนานแล้วก็ขึ้นมาบนเวทีก็มาซ้อมนะฮะนำครุยสีทองที่เป็นครุยที่มีพี่ฟุตบาทเขียนลายไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็พี่แอดก็ซ้อมคิวเพลงกันซึ่งโดยปกติเนี่ยคาราบาวที่ไปเล่นก็จะไม่ได้มีการต้องซ้อมอะไรแบบนี้ก็คือขึ้นเล่นเลยนะฮะมาถึงเวลาก็ก่อนเวลาสักเล็กน้อยขึ้นเล่นเลยแต่ครั้งนี้ไม่พี่แอดแล้วก็พี่ปุ๊กภรรยาของพี่แอดก็เดินทางมาก่อนล่วงหน้ามาดูชมสตูดิโอแล้วก็มาดูห้องออดิโทเรียมแล้วก็มองเปิดไฟให้เห็นเต็มที่แล้วก็ดูเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เวทีก็บอกเออเวทีเหมาะห้องก็ดีซึ่งเมื่อปีที่แล้วที่เคยมาอาจจะไม่ได้มีเวลาดูแบบนี้วันนี้มีเวลาที่จะได้นะครับได้ชมอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้ดูสถานที่อย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่าน่าจะมีทางที่ทำอะไรได้เยอะแต่ว่าเสียดายที่ผมก็บอกว่าผมก็เกษียณแล้วมันคงไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาทำงานภายในแล้วก็คงจะเป็นคนทางนอกที่มาทำงานหรือว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่อยากจะให้เรามาทำงานแล้วก็พร้อมจะเข้ามาทำงานให้แต่ก็คงจะไม่เหมือนกับการทำงานในระบบข้างในที่เรามีพี่ๆน้องๆช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็ทุ่มเททำงานให้แต่ว่าเราไปคนนอกแล้วก็เกษียณแล้วเป็นข้าราชการบำนาญไปแล้วแต่ว่าถ้าศิลปินนะครับอยากจะมาทำงานเราก็พร้อมที่จะหาทางที่จะได้ช่วยทำให้งานนั้นเดินทางได้ก็เหมือนกับศิลปินหลายท่านที่ผมก็อยากจะให้ขึ้นมาเวทีพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่แอดน้ำหมูน้ำงาอาจารย์ธนิตนะฮะหรือว่าทั้งคาราบาวหรือทั้งคาราวานหรือทั้งน้ำหมูพงเทพครับแล้วก็อีกหลายคนด้วยกันเหมือนกับเช่นนักดนตรีของวงนี้ที่เดินทางมาครบ50ปีในปีหน้าแล้วก็อยากจะมาจัดที่นี่เพราะว่าพี่แอนบอกน่าจะมาทำงานตรงนี้ด้วยสำหรับนักดนตรีพี่น้องแฮมเมอร์พี่อนุชามาเปิดรายการให้เมื่อวานนั้นร้องเพลงนี้แล้วก็พูดถึงเมื่อครั้งที่ได้เริ่มต้นกันที่พี่แอนได้เขียนเพลงนี้แล้วก็เริ่มต้นเดินทางของคาราบาวนั่นเองถึกควายถุยครับ

0: าจารย์ศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันจะทำให้มนุษย์มีอาหารนั่นไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีเคยกล่าวอย่างนี้ครับ
1: ลมเพลมพัดชายโกมกบทเพลงขับขานที่ยาวไกล
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: คอนเสิร์ตรวมน้ำใจเพื่อเชื่อนช่วยเพื่อนให้กับตุ้มไว้เฮ้ยทีทีวีตามคุณค่าก็วันนี้ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายต้นมาแล้วก็สามนี้ทุ่มครึ่งแล้วคือว่าคงยังมีการแสดงของศิลปินศิลปินเยอะเลยทั้งนันดาเวทีสูสูนะฮะสมชายใหญ่รอนอลันพร้อมเจริญกรุงพระเศกศักดิ์สิทธิ์และโลดพักบุญคารวะโรเบิร์ตแบนเอกคมเขียวไว้ฮัตล็อกนะครับใครเยอะแยะเลยนะบินตบาทด้วยนะครับบรรพชนนะฮะที่ประจัดพานจีนปุถุชนได้กีโมลีด้วยนะครับแล้วมีมุงอัคนีมันยันเตใครเนี่ยหนึ่งคลองพระอุดมนะฮะโจฮาวายฮาวายญาติเราจะชื่อเกย์ไร่ภูมิตะวันนอนอลันเล็กประกายเพชรก็แทนค่ากระบาดที่น้องศิลปินอีกมากมายได้ช่วยรักษาพยาบาลครับและตุ้มเฮ้ยและครอบครัวเพราะว่าไปประสบอุบัติเหตุใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็ยังนอนรักษาตัวไม่รู้สึกตัวถ้าจะเข้าบัญชีก็โอนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีคอท218-296044-5 218-296044-5ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีนางสาวภูมิทิพย์บุญสนมก็ถ้าช่วยเหลือกันก็อย่างนี้ว่ารักษาพยาบาลรักษาตัวอยู่เหมือนกันที่ประสบอุบัติเหตุครับเป็นทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในถนนดนตรีผมนิยมรุ่งสมัยสัญญาณไม่ดังนะครับก็เลย
4: โทษทีนะครับสัญญาณเข้ามาหรือยังครับคุณบุญประกอบฮัลโหลสัญญาณเข้ามาแล้วนะครับไม่มาแล้วเหรอเอามาแล้วขอโทษเมื่อกี้ผมพูดถึงตรงไหนเลยลืมอ๋อสัญญาณขาดไปใช่ไหมครับครับก็งั้นโทษไหนแล้วกันนะครับว่างานที่วันนี้สำหรับคอนเสิร์ตรวมน้ำใจเพื่อนช่วยเพื่อนให้กับตุ้มบรรพชนอ๋อตั้งแต่แรกเลยนะครับขออภัยด้วยงั้นย้อนใหม่ครับก็คอนเสิร์ตนะฮะวันนี้ที่พีซทีวีรามอินทรา40นะฮะก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็มีวงดนตรีมากมายนะฮะนำโดยนักงานคาราวานเอตี้สู่สู่รอนอลันสมชายใหญ่ป้อมเจริญกรุงนักเสกศักดิ์สิทธิ์และโรดพิโรธคาราวะโรเบิร์ตแมนนะฮะเอกคมเคียวไว้ฮัตล็อกตูนกับต้อมบินทบาทก่อนกบินแล้วก็บรรพชนเดอะลิฟต์และประทีปประจักษ์พานหล่อผู้บรรทัดจีนบุตรชนฮิติกิโมริด้วยนะครับแล้ววงอัคนีมันยันเตหนึ่งคลองพระอุดมโจ๊กฮาวายาตราเก๋ไร่ภูมิตะวันดอนอรันเล็กประกายเพชรแทนกากบาทและพี่น้องศิลปินมากมายก็ช่วยเหลือนะตุ้มวงบรรพชนตุ้มเฮ้ยๆก็บริจาคที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 218-296044-5 ชื่อบัญชีนางสาวภูมิทิพย์บุญสนองช่วยเหลือได้กันตามเลขที่บัญชีนี้ไทยพาณิชย์218-296044-5นางสาวภูมิทิพย์บุญสนองนะครับ เดินทางกันในช่วงท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารุ่งสมัยและคุณประกอบอบริษัทควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจและการจัดงานวัดสันวงสว่างมณีพาเทียมแสนสงเกียรติแท่มณีเตือนใจชนันเหนือแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางและคุณบุญประกอบอบริษัทควบคุมเสียงในคืนวันนี้เพลงที่คุณฟังขอไว้ในทาง Google Form นะฮะขอให้ไว้ในช่วงนี้กันละกันทั้งสองเพลงปิดท้ายกันในชั่วโมงที่ชั่วโมงแรกของทนดนตรีในหมายเลขโทรศัพท์0816346452ก็ขอมานาวน้ำตาจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทะเลใจเอาเทปของบันทึกการแสดงทนดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวในช่วงวันที่13ที่ผ่านมาก็จะนำมาลีลันแล้วก็นำมาออกอากาศอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งในวันที่1สิงหาคมนะฮะในช่วงของทนดนตรีทั้ง Facebook ด้วยแล้วก็ทั้งเสียงทางวิทยุด้วยก็ติดตามฟังกันได้ในวันที่1นะฮะส่วนวันที่6สิงหาคมก็คิดว่าคงจะลงทะเบียนกันช่วงประมาณวันที่1นี่แหละครับแล้วก็คงไม่ต้องดราม่าแล้วก็มีปัญหากันอีกนะฮะถ้าจะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอะไรก็อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ทางคณะทางผู้ที่จะจัดแล้วก็แอดมินเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องจำนวนความปลอดภัยที่จะเข้ามารับชมกันที่มีข้อจำกัดอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็ชมฟรีแล้วก็เหลือเวลาอีกในการจัดอีกแค่เพียงครั้งหน้านี้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายแล้วก็อำลาของทนดนตรีไลฟ์แล้วก็อำลาชีวิตราชการในช่วงกันยาแต่การทำงานนั้นยังไม่ล่ำลาก็คงจะต้องดำเนินคดีขึ้นส่งขึ้นศาลเป็นที่จะต้องเหนื่อยยากกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราได้เดินทางกันมานะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการได้โพสต์ข้อความไปหมิ่นประมาทข้อความไปผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ก็เตรียมที่จะได้รับเรื่องของการฟ้องร้องกรรมคดีก็ว่ากันตามกฎกฎหมายกันไปครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกแล้วก็เพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ทางGoogle Formนะครับคุณเมฆเขาแจ้งมาว่าเสียงเบาใช่ไหมฮะเสียงเบาเดี๋ยวจะเช็คดูที่ไมค์อีกทีแล้วกันก็มาแก้ไขที่เสียงเบาคุณเมฆไมโครโฟนมิกเมิร์กอะไรแล้วก็เออซีดีที่ผมเตรียมจะกลับเอามาใช้งานแล้วก็เทิร์นแผ่นเสียงที่จะตั้งเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็มาช่วยติดตั้งด้วยนะเร็วๆนี้อย่ามัวจะไปเก็บเห็ดจับปลาให้มากนะวิถีเกษตรก็ดีอยู่แต่ถ้าทำจริงๆต้องลงไปลุยกันได้ถึงพริกถึงขิงกันเลยดีกว่านะครับครับเดินทางกันในช่วงท้ายกับ2เพลงนี้นะครับที่คุณขอมาทาง Google Form

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับอังกฤษชิงอันดับที่3อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับอังกฤษลงสนามเวลา4นาฬิกาเพื่อชิงอันดับที่3
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมชิงอันดับที่3ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบกับทีมชาติอังกฤษลงสนามเวลา4นาฬิกาโดยทั้ง2ทีมต่างมีปัญหาผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนก่อนลงสนามเริ่มที่ทัพตราไกจะไม่มีวิลเลียมซาลิบาประการหลังตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บหลังเรื้อรังและถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ครึ่งแรกในเกมรอบรองชนะเลิศที่แพ้สเปนทำให้มักซองลาครัวกองหลังจากคริสตันพาเลทมีโอกาสได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงโดยดิดิเย่เดชองหัวหน้าผู้ฝึกสอนมองว่าลาครัวมีความเหมาะสมกับบทบาทเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายมากกว่าอิบราฮิมาโคนาเต้ขณะที่บิสแซมบ้าผู้รักษาประตูมือ2ได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนระหว่างการฝึกซ้อมและหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมเช่นเดียวกันส่วนการจัดทัพคาดว่าจะมีการโรเตชันหลายตำแหน่งยกเว้นคีเลียนเอ็มบัปเป้และไมเคิลโอลิเซ่ที่ยังต้องการลุ้นสถิติดาวซันโวและจอบแอสซิสต์ของทัวร์นาเมนต์ด้านทีมชาติอังกฤษยังประสบปัญหาที่แนวรับไม่ต่างกันหลังรีดเจมได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากเกมรอบรองชนะเลิศและมีแนวโน้มพลาดลงสนามขณะที่จาเรลควันซ่าพ้นโทษแบนกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งอย่างไรก็ตามคาดว่าเจสเปนจะถูกขยับไปยืนแบ็คขวาแทนเจมส์ส่วนนิโก้โอไรลี่จะกลับไปประจำการทางฝั่งซ้ายด้านจอร์แดนเฮนเดอร์สันยังไม่ฟิตสมบูรณ์จากอาการบาดเจ็บข้อมือส่วนผู้เล่นรายอื่นพร้อมลงสนามทั้งหมดปุริมพัชสอนการรายงาน
1: ขณะที่หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคละขวัญใจมหาชนทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมอาร์เจนตินาจะได้ถ้วยแชมป์ปีนี้
7: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนและทีมชาติอาร์เจนตินาโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้จัดเตรียมผลไม้สำหรับเป็นอาหารเสริมพฤติกรรมพ พร้อมแกะสลักชื่อทีมชาติ2ประเทศอย่างสวยงามและปักธงชาติบนชุดผลไม้จากนั้นหมูเด้งเดินตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอาร์เจนตินาอย่างไม่ลังเลท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมส่งผลให้คำทำนายครั้งนี้คือทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2026สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขความสนุกและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสิ่งสำคัญเป็นกิจกรรมสร้างความบันเทิงสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลทั่วโลกเท่านั้นโดยไม่มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เช่นเดียวกับสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ
8: สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์สร้างสีสันและความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติอาร์เจนตินาโดยส่ง2กูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่ได้แก่น้องหญิงลีเสือดำเพศเมียและน้องไทเกอร์แพนด้าแดงเพศผู้ร่วมกิจกรรมเลือกทีมที่คาดว่าจะคว้าแชมป์โลกหลังจากทั้ง2ตัวสามารถเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบได้อย่างถูกต้องในการแข่งขันรอบก่อนหน้านี้โดยน้องหญิงลีเลือกทีมชาติสเปนขณะที่น้องไทเกอร์เลือกทีมชาติอาร์เจนตินากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งช่วยกระตุ้นการใช้ประสาทสัมผัสกระตุ้นให้สัตว์ได้ใช้พฤติกรรมตามธรรมชาติด้านการดมกลิ่นการใช้สายตาในการหาอาหารสอดแทรกกิจกรรมที่แปลกใหม่ลดความเครียดของสัตว์ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าระหว่างน้องหญิงลีและน้องไทเกอร์ใครจะเป็นกูรูตัวจริงที่ทำนายผลการแข่งขันได้อย่างแม่นยำผมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่

0: ื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกับผมพิญญารุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบดินควบคุมเสียงในคืนวันนี้เพลงที่ติดค้างไว้หลายสัปดาห์แล้วที่น่าจะเป็นสาวน้อยบ่อไร่นะที่จังหวัดตราดขอมาแล้วจัดให้แล้วไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่านะฮะถ้าฟังอยู่ยังไงช่วยแจ้งทาง0816346452ด้วยนะครับจะได้ทราบว่าได้ฟังแล้วเดี๋ยวจะมาโทรมาทวงว่ายังไม่ได้ฟังบางคนขอเพลงไว้แล้วก็หลับไปแล้วไปก่อนพอเปิดมาแล้วบอกไม่ได้ฟังเลยเปิดไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2กับเพลงที่ทั้งติดข่าวไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็หรือสัปดาห์วันก่อนนี้ก็จะพยายามเลือกนำมามอบให้กันนะครับบางเพลงก็หาไม่เจอก็มีนะครับเดี๋ยวต้องไปดูในซีดีกับบางทีก็ในแผ่นเสียงนะครับพยายามหามามีขอล่องป่าบุญเนี่ยมานานแล้วคุณสายกล้าแดงแต่ผมก็ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวขอดูในเดเลตในระบบนิดหนึ่งว่ายังมีอยู่บ้างไหมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะได้มอบให้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์0816346452นะครับในคืนวันนี้ก็มีที่ขอเพลงเอาไว้จากสกลนครนะครับสกลนครขอวังของพ่อแม่ของเอกสิทธิภาพมาวงดนตรีอีกหลายวงที่ติดต่อไว้ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วไม่ได้มาแล้วก็บางทีก็ผมก็ติดได้เชิญศิลปินไปแล้วก็เลยทำให้ไม่ได้มากันนะฮะก็มีเอสันติภาพนี่แหละครับที่ยังติดค้างอยู่แต่ว่าปีสุดท้ายแล้วนะครับเหลืออีกครั้งเดียวก็คงจะไม่แน่ใจว่าจะได้ทำต่อไปข้างหน้าแค่ไหนนะฮะถ้าได้ทำเราก็จะเชิญศิลปินต่างๆที่ยังไม่เคยเดินทางมาเยือนทนดนตรีได้มาเยี่ยมเยือนกันได้ในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์นะครับแต่ส่วนทางวิทยุก็ยังคงทำหน้าที่กันไปถ้าตามผู้บริหารที่เขาหลังจากชุดเก่าเกษียณไปก็ชุดใหม่มาก็รู้ว่าเขาจะยังคงจะให้เราได้จัดทางภาคของวิทยุต่อหรือเปล่าแต่ส่วนของทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นภาคการแสดงที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการซื้อใหม่ทุกเดือนนะฮะก็จะยุติลงในเดือนหน้าเดือนสุดท้ายในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์กับมาริโอน่านะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงในเย็นวันที่6สิงหาคมเนี่ยเป็นวันอำลากันกับทนดนตรีไลฟ์นะฮะส่วนทางทีวีก็ยังมีรายการอยู่ที่จะได้นำเทปบันทึกของทนดนตรีไลฟ์ในช่วง2ปีที่แล้วนี้มาตัดต่อออกอากาศกันนะครับโดยจะเริ่มจากคาราบาวเมื่อปีที่แล้วนะฮะเป็นบัวหลุดพ้นบนทนดนตรีนะครับมาเป็นเทปแรกจะออกอากาศเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะครับเราจัดให้แล้วนะครับขอทานสะพานลอยและอาจจะวงคันไทยและก็หวังของพ่อแม่ที่คุณขอมาจากเอกสิทธิภาพที่สกลนครขอมานะครับและหนาวน้ำตาจาก

ถนนดนตรีโดยพิญโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:34 น.เดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีคืนวันเสาร์ผมพิจิตรรุ่งสมัยเพลงที่คุณวุฒิเมืองนนท์ขอมาใน Google Form นะครับคนขี้โกงเที่ยวนี้คาราบาวหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขไม่ได้พิธีรีไม่ได้มาเพราะป่วยก็เพียงเสียดายเขาบอกแม่อยากจะมาแซวอาจารย์ธนิตศรีกินดีก็เลยไม่ได้มาผมก็ถ้าพิธีรีมาเนี่ยแล้วก็ถ้าพี่เขียวมาด้วยนี่ก็โอ้โหครบคาราบาวชุดทั้งเดิมเลยแล้วก็ได้เห็นเพื่อนๆเขาส่งข้อความว่าคือมีเพื่อนคนหนึ่งเขามีเพื่อนวัดนวลเนี่ยนะครับเขานั่งชมอยู่แล้วก็คือจะมาชมกันหลายคณะเลยนะเพื่อนมมัธยมต้นมัธยมปลายมศรุ่นมัธยมศึกษาก็มีเพื่อนรุ่นพี่แต่ว่าเรียนอยู่ด้วยกันในรุ่นเดียวกันก็คือเป็นรุ่นที่พวกเราเข้ามาหลังจากจบป.6ก็เข้าม.1พี่เขาก็จบป.7นะเข้าม.1นี่นะครับแต่ก็เรียนก็มาเรียนอยู่ได้คือมันเป็นรุ่นเดียวกัน89กับม.กับม.2แต่ว่าพี่เขาจะจบก่อนนะฮะเราก็อยู่อีกปีนึงเรียกม.6รุ่นแรกกับม.5รุ่นสุดท้ายนะฮะอันนี้เพื่อนก็นั่งอยู่กับผู้ชมท่านหนึ่งเขาก็นั่งชมภาพที่จอแล้วก็บอกว่าชื่นชอบภาพที่จอคราวนี้ที่คาราบาวคือเขาก็ชื่นชอบมากับทุกๆครั้งแล้วเขาพอดีได้พูดถึงแล้วก็เขียนถึงมีคนพิมพ์เพื่อนพิมพ์มาให้ว่าเขามีเพื่อนดีนะคะว่าเขาทำโปสเตอร์เสร็จเร็วจังเตรียมมาให้แล้วเตรียมให้โยกเกษียณราชการอย่างสมบูรณ์แบบเขามีเพื่อนดีนะคะเมื่อวานแถวที่ถัดจากที่เล็กนั่งเป็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเพื่อนกับคุณโยโรงเรียนวัดนวลนอร์ดิกเขาบอกว่ารู้จักกับคนทำโปสเตอร์ด้วยเล่าถึงที่มาของการไปสอบเข้าของคนทำโปสเตอร์มันจะชื่อแจ๊สหรือแจ๊สอะไรสำนองนี้ชื่อจ็อกนะครับชื่อจ็อกบอกว่าซึ่งช่วยทำให้มาตลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยเขาคิดว่าครั้งหน้าคนทำโปสเตอร์น่าจะมาร่วมงานด้วยเพื่ออำลาด้วยนะคะแล้วก็ยังชมว่าคุณโยว่าจะกล่าวขอบคุณเพื่อนทุกครั้งที่มีโอกาสก็คุณโยเขาเองก็คงเป็นเพื่อนที่ดีด้วยกับคนอื่นๆเขาจะเป็นที่รักและมีเพื่อนๆที่แวดล้อมเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะครับก็นี่คือผู้ฟังที่ส่งเข้ามาแล้วผมก็ส่งไปให้เพื่อนดูวันนี้เพื่อนๆเขาบอกว่าเพื่อนคนนี้เขาไปฟังรายการอยู่ที่ลำปางนะฮะบ้านของเขาที่ลำปางก็มีหลานๆนะฮะหลานฟังกันอยู่หลายคนอยู่ที่นั่นนะครับทั้งบอยทั้งชายด้วยหลานฝนก็หลานเยอะเลยนะฮะเป็นคุณอาจ็อกหรือคุณลุงจ็อกนะครับเราก็รุ่นจะ60เมตรจะ60ไปแล้วนะครับเผื่อแป๊บเดียวนะวันเวลาที่เราได้ทำงานด้วยกันมานี่มันผ่านไปเร็ว31ปีที่เขาทำงานกับถนนดนตรีเนี่ยนะครับโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเรื่องสิ้นเลยนะฮะทำงานให้ด้วยใจแล้วก็ออกแบบให้กับถนนดนตรีมาโดยตลอดทั้งกิจกรรมเล็กใหญ่หรือว่างานที่เป็นระดับคอนเสิร์ตที่เราได้ทำงานใหญ่ๆกันมาที่เขาใหญ่หรือว่ารวมถึงถนนดนตรีหลายที่เป็นฝีมือการออกแบบของจ็อกวสันต์วงสว่างทั้งโปสเตอร์แบนเนอร์แล้วก็ LED จอด้านหลังที่คุณได้นั่งชื่นชมกับภาพของศิลปินแล้วก็ชื่อของงานในแต่ละครั้ง ในที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งหน้านี้กับนะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงนะฮะอำลาทำดนตรีไลฟ์คุณปุ้มที่ทำสปอตส่วนผลิตรายการก็บอกว่าใครเป็นคนคิดชื่อตอนแต่ละครั้งคำสะสวยและเพราะผมก็บอกว่าผมเป็นคนนั่งคิดเองถ้าต้องการที่จะทำงานให้ออกมาได้ตรงกับความรู้สึกเราก็ต้องนั่งคิดนั่งเขียนนั่งใฝ่หาที่จะหาคำมาให้เพื่อนได้นำไปนะฮะประกอบร่างของการทำโปสเตอร์แบนเนอร์ที่ใส่ภาพของศิลปินให้ทนตรงถูกต้องแล้วก็เป็นที่ถูกใจของผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็ได้เห็นทางสื่อสารต่างๆที่เราออกไปทางโซเชียลในการประชาสัมพันธ์ให้กับรายการทนนดนตรีนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับเป็นจอกมากที่ทำงานให้กับทนนดนตรีมาโดยไม่ได้มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเพลงนี้ที่คุณขอมากำลังใจครับ

พลงที่ขอมาจากเชียงใหม่ครับคุณเจ้าคุณนะฮะในไลน์ผมกำลังให้แอดมินช่างน้อยเขากำลังดึงผมกลับเข้าไปในการเข้าไลน์แล้วก็ที่ส่งเข้ามาก็ Google Form ต่างๆแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์ต่างๆนี่ก็เตรียมที่จะกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวให้แอดมินเขาช่วยหน่อยเพลงกำลังใจวันที่6ต้องมีนะอ๋อผมนึกแล้วอุ้ยเราวันที่6เป็นมาริโฮน่าเอาเป็นแบบเพลงประมาณกอดคอกันร้องเพลงแบบสนุกสนุกแล้วกันนะฮะเพลงที่วันนี้เพลงจังหวัดสนุกสนุกผมไม่ได้เปิดเยอะเลยนะครับเพราะว่าขอมาแต่ช้าๆนั่นเลยวันนี้นะฮะก็ที่จากจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ที่ขอทาง0816-346452แม่พ่อเราห่วงใหญ่โนมิเตอร์นะฮะเดี๋ยวจะปิดท้ายแล้วก็มีเพลงที่ค้างๆอยู่นะครับเดี๋ยวขอเช็คเพลงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลายเพลงเลยนะฮะค้างเพลงคุณผู้ฟังกันอยู่เยอะเลยไม่ได้เปิดมีที่ขอมาแบบไม่ค่อยได้เปิดค่อยได้เปิดเลยเนี่ยเช่นมีแบบไม่เคยของพิเทอรี่ด้วยคุณมอมิกขอมานะครับก็มีล่องป่าบุญอย่างนี้เป็นต้นนะฮะบางเพลงก็หายอันตรธานหายไปไม่รู้ไปไหนนะครับมีนี้มีแมงลืมตัวด้วยนะฮะเปิดลงทะเบียนทางโอเพ่นแชทนี้ด้วยอ๋อครับเดี๋ยวจะดูเพลงแล้วก็เปิดตัวทะเบียนของต้นเดือนสิงหาคมนะครับยอดย่านี่จัดแล้วจัดไปให้แล้วเมื่อชั่วโมงแรกคุณน้องว้าวจุฬาอ๋อคุณพงษ์นะครับว้าวจุฬาเดี๋ยวฟังชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะครับสาธุชนนนท์ขี้โกงเปิดไปให้แล้วนะครับสาธุชนยังไม่ได้เปิดวันนี้จะมีมาริโคน่ากันมาเยอะนะครับกำลังใจมาสู่ในฝันใหญ่ของยัดคาราบาวคนหลังเขาก็มาเดี๋ยวขอไปเช็คฟังเพลงก่อนนะแล้วก็มีหนุ่มสุขพันธ์นะฮะหลักต้องสู้เอ๊ะหลักต้องสู้ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมครับครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเพลงที่ปิดท้ายในช่วงชั่วโมงที่สองแม่พ่อรอหุ่นใหญ่เดี๋ยวอีกเพลงหนึ่งผมเลือกเพลงเลยแสงจันทร์อะแสงจันทร์แสงจันทร์ที่คุณหนึ่งปทุมธานีขอมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแรกวันนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น. กับอานนท์ นันตะ สุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
3: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
5: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปลายเดือนกรกฎาคมนี้
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยจะมีหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุต่อคณะกรรมการมรดกโลกถือเป็นภารกิจสำคัญในการนำคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกจึงขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลกปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: ขนส่งจังหวัดนราธิวาสระบุผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหตุถือครองรถเกินเงื่อนไขสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี
8: ้นายสุริยาตันติสิทธิกรขนส่งจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังกระทรวงการคลังประกาศผลการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2519เนื่องจากโครงการกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สามารถถือครองรถได้เฉพาะบางประเภทและไม่เกินประเภทละ1คันเช่นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 300cc รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งที่ร่วมโครงการขณะเดียวกันสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสพร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องก่อนติดตามผลการทบทวนสิทธิ์ตามช่องทางของกระทรวงการคลังซึ่งจะประกาศผลในวันที่21กันยายน2519กพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: กรมการจัดหางานเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์220อัตราฐานเงินเดือนสูงสุดกว่า 44,000 บาท
9: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานประเทศสิงคโปร์กับนายจ้าง4บริษัทชั้นนำ5ตำแหน่งรวม220อัตรามุ่งขยายโอกาสการทำงานในต่างประเทศโดยผู้ได้รับคัดเลือกไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ RBA ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมตลอด24ชั่วโมงโดยตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเงินเดือนอยู่ระหว่าง950ถึง 1,750 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทตามตำแหน่งนิตยาคุณสิมรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่

0: ตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: ทนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ไม่เคยที่เป็นเวอร์ชันที่พี่เทียรี่เมฆวัฒนาร้องผมก็เพิ่งจะส่งไปให้คุณบุญประกอบเอาไว้ฟังพรุ่งนี้ก็แล้วกันที่เป็นเพลงเดียวกันของพี่เขียวคาราบาวแล้วก็นำมาคัฟเวอร์ใหม่นะฮะทำเป็นดนตรีใหม่รูปแบบหนึ่งซึ่งกะกี้ก็ฟังที่ทาง YouTube มาแล้วนะฮะเปิดฟังดูแล้วก็ส่งให้คุณบุญประกอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเปิดอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ได้สร้างสรรค์งานขึ้นแต่ว่าตอนนี้ขอนำต้นฉบับมาฝากกันก่อนกับพี่เขียวคาราบาวในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตผมอยู่ที่บ้านที่เพชรเกษม79ที่หนองแขมซึ่งต่อไปก็จะต้องเป็นฐานที่มั่นตรงนี้ที่จะจัดรายการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ต่อไปหลังจากที่เกษียณราชการในเดือนกันยายนแล้วมีพี่เจนสงสมพันธ์อดีตนายกสมาคมนักเขียนแล้วก็เจ้าของสารพิมพ์นาครแล้วก็ผู้ที่จัดงานลาใต้โหนดแล้วก็จัดงานวันบ้านนักเขียนและงานเขาฝนโปรยไพรระดับทางพี่นิยุทธ์สงสมพันธ์ที่พัทลุงก็วันนี้ขับรถจะไปราชบุรีนะฮะมาตอนสักสามทุ่มกว่าได้ฟังเมื่อตอนช่วงใกล้ๆใกล้ๆจะสี่ทุ่มช่วงท้ายของชั่วโมงแรกเปิดเพลงคนเลวเอาไว้แล้วก็พอดีเธอพี่เจนเขาแท็กมาแล้วก็โพสต์ระหว่างการขับรถแล้วก็ได้ฟังเพลงของมาริโคน่าที่เป็นงานเขียนของกนกพงษ์ส่งสมพันธ์คนเลวระหว่างเดินทางโดยใช้วิทยุเป็นเพื่อนในระหว่างการเดินทางซึ่งเมื่อวันที่ยูเบนอ่านข่าวน้องบก.ท่านหนึ่งก็บอกว่านั่งแท็กซี่มาบอกว่ามีแฟนคลับที่เป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่รับจ้างแล้วเขาบอกว่าเป็นแฟนของทนดนตรีขับมาส่งเมื่อวันท่านก็เล่าให้ฟังก็มีผู้ฟังที่เป็นผู้ที่ขับขี่รถรถโดยสารนำผู้โดยสารรับส่งต่างๆในขณะนี้ก็มีทนดนตรีเป็นเพื่อนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่มีเพลงเพื่อชีวิตกับคุณฟังได้ฟังกันอยู่เป็นประจำ31ปีนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ถ้าทางสถานีอยากให้ทำหน้าที่ทางวิทยุต่อก็จะทำหน้าที่กันต่อไปส่วนทางทีวีทางโทรทัศน์ NBT ก็จะเป็นทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นเทปบันทึกการแสดงในช่วงปีที่2หรือปีที่แล้วก็จะนำมาตัดต่อแล้วก็ผมดำเนินรายการจะออกอากาศทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มแล้วก็ทางFacebook ของทนดนตรีก็จะมีรายการที่ผมก็จะได้เพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าทาง YouTube ก็จะว่ากันไปสำหรับการทำงานในช่วงหลังจากเกษียณราชการแล้วการทำงานทุกอย่างต้องมีกำลังใจภายใต้ความภูมิภาคภูมิใจเพื่อนจอกวสันต์วงสว่างใช่ครับถูกต้องต้องกำลังใจแล้วก็ความภาคภูมิใจแล้วก็ความศรัทธาและความจริงใจที่เราทำงานร่วมกันเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่คุณถอมาทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยนักเดินทางได้ส่งมาให้ว้าวจุฬามาหลิวหัวหน้าและรักต้องสู้คาราบาวครับ

คุณน้อยเอเจชอบเพลงนี้มาแล้วต้องขอบคุณที่นำขนมนะฮะนี่ก็ใส่มาเป็นกล่องๆเนี่ยนะฮะก็จำนวนเยอะเลยนะครับก็แบ่งปันให้พี่ๆน้องๆแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาควบคุมดูแลในวันงานเมื่อ13กรกฎาคมด้วยที่ถนนดนตรีไลฟ์และอีกหลายท่านนะครับที่นำข้าวของต่างๆมามอบให้ต้องขอบคุณมากๆนะครับน้ำจิตน้ำใจที่มีให้ต่อกันและกันแล้วก็แบ่งปันไปให้กับทีมงานทุกท่านนะฮะที่เหนื่อยๆทำงานกันทั้งด้านหน้างานแล้วก็ด้านหลังงานด้วยนะครับกว่าจะทำเสร็จจะทำจะเป็นคอนเสิร์ตได้หนึ่งคอนเสิร์ตนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆทั้งก่อนงานหลังงานนะฮะคนเบื้องหน้าเบื้องหลังทีมงานทั้งหมดนะครับทนดนตรีทำงานเพียงคนเดียวไม่ได้ต้องขอบคุณมากๆโดยเฉพาะน้องที่น้องๆน้องรุ่นใหม่ๆเป็นทั้งข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างที่เหนื่อยมาอยู่ที่เคาน์เตอร์ตอนลงทะเบียนนะฮะทั้งโดนเบี่ยงโดนสารพัดนะฮะน้องต้นนี่โดนยื่นเอาเวียงโยนบัตรประชาชนใส่ตอนระหว่างที่เขาลงทะเบียนแม่ไม่น่าจะมีการทำกิริยาอะไรอย่างนี้เลยนะฮะน้องๆน้องๆเขาก็ต้องเช็คชื่อเช็คจำนวนทั้งที่ลงทะเบียนกันทั้งเฟซแล้วก็มายืนยันที่หน้างานแล้วคนมันเยอะนะฮะก็เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วบางทีที่ก็ทุกครั้งผมต้องขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วบางครั้งพอเราได้เขียนบอกชื่อที่อยู่เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะหาไม่เจอบ้างอะไรบ้างก็ยังเพิ่งไปโกรธไปเหวี่ยงใส่เลยนะครับเพราะว่าน้องๆเขาก็มาช่วยงานทนดนตรีโดยไม่ได้มีทั้งการได้ค่าไม่เลี้ยงอะไรตอบแทนทั้งนั้นก็มาช่วยด้วยหัวใจแล้วก็มาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนเพื่อที่จะให้ได้ชมในเรื่องของดนตรีที่เป็นคอนเสิร์ตฟรีแล้วก็เรามีศิลปินที่

ศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ที่สร้างขึ้นมานะฮะแล้วเราก็ได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตมา3ครั้งเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าชมโดยใช้งบประมาณทางราชการอย่างจำกัดเท่าที่จะทำได้ที่เหลือผมก็ควักทุนตนเองกู้สหกรณ์นะฮะก็เจ้าหน้าที่สหกรณ์เขาก็อยากจะชมเหมือนกันเราก็ต้องจัดที่นั่งให้เพราะว่าท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่คอยทำเอกสารเรื่องการกู้ยืมเงินของผมให้ผ่านไปได้ดังทุกครั้งที่เราทำงานเนื่องจากงบประมาณบางครั้งไม่เพียงพอเราต้องใช้ในการที่จะไปจ่ายในสิ่งที่ทางภาครัฐไม่สามารถที่จะเบิกได้อย่างนี้เป็นต้นครับเดินทางกันในเพลงที่ขอมาทาง0816346452จากป้าหมายคลอง8ผมก็ไม่ได้ฟังเพลงนี้มานานแล้ววิจารณ์มนุษย์เพชรหนุ่มเชียงใหม่ครับ

ศิลปินที่นะครับเดินทางคู่กันแล้วก็เป็นศิลปินคู่ที่เรียกว่าลงตัวทั้งสองท่านเลยเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้รู้ว่าทั้งโฟกซองคำเมืองแล้วก็ความงามของทั้งเสียงเพลงความงามของทั้งกริยามารยาทและความงามทั้งจิตใจนั้นมันเกิดมีขึ้นได้โดยการถ่ายทอดด้วยงานวัฒนธรรมและก็ดนตรีที่พี่ทั้งสองได้สร้างสรรค์ขึ้นแม้กระทั่งที่ทนดนตรีไลฟ์เราก็ได้เคยรับการมาเยือนของพี่สุนทรีเวชานนท์เมื่อตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้เห็นแล้วนึกว่าความงามมีคุณค่าแล้วก็จิตใจที่งดงามก็มีสิ่งที่เกิดอยู่ในหัวใจและจิตใจของในศิลปินท่านนี้นะครับมาเพื่อที่จะมาพบกับผู้ฟังผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของพี่แอดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้ทำตามที่ได้ตั้งใจนะเล่นดนตรีเสร็จเดินทางไปเพื่อไปพบเขาเป็นครั้งสุดท้ายได้กอดเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะได้เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นเหมือนกับถนนเส้นหนึ่งที่สามารถจะเชื่อมผ่านความตั้งใจเหล่านี้ได้นะครับเป็นถนนเล็กๆที่ชื่อว่าถนนดนตรีไลฟ์แล้วเราก็ได้ทำตามสิ่งที่เป็นความตั้งใจแล้วก็ฝันทั้งที่เราได้มุ่งมั่นทำงานขึ้นมาแล้วก็เป็นเวทีที่พี่แอดได้มาเยือนอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ผมตื่นตันใจมากนะครับแล้วก็เราคงได้ฟังเสียงเพราะๆแล้วก็เรื่องราวดีๆนะฮะผ่านทางเสียงเพลงแล้วก็สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมจากศิลปินล้านนาท่านนี้นะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสจะไปขอบคุณไปกราบขอบคุณที่เชียงใหม่นะครับอีกท่านหนึ่งคู่หนึ่งก็คือวงไม้เมืองเห็นพี่อ้อมคุณอ้อมเห็นคุณอ้อมโพสต์ว่ามีทางปลายสายบอก 5,000 ก็พอครับค่าเดินถ้าค่าใช้จ่ายของไม้เมืองโอ้โหทำไมพูดจาแบบนี้กันไม่ได้เลยนะครับคือนี่อันนี้เป็นมารยาทอย่างแรงมากนะโดยเฉพาะการที่จะต้องติดต่อศิลปินแล้วใช้คำพูดแบบนี้มันบั่นทอนความรู้สึกมากๆกันเลยนะฮะศิลปินบางงานเนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเขาก็ไปให้ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่ต้องช่วยกันแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจกันก็เหมือนกับที่เรามาเทศน์ดนตรีก็ปีแรกกับไม้เมืองก็มีค่าใช้จ่ายแค่ให้แค่15,000แต่ว่าในสิ่งที่ผมพูดคุยนั้นผมจะไม่ได้ใช้คำพูดอย่างนี้เด็ดขาดนะฮะยากเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีคือแบบแบบนี้ออกมาได้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ต้องไปถึงกับโพสไม่ใช่โพสหมายถึงว่าโทรมาโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับพอดีทางคุณอ้อมไม้เมืองเขาโพสขึ้นมาก็โอ้โหตกใจกับคำพูดแบบนี้มีผู้ฟังที่ทางมาจากภูเก็ตใช่ไหมฮะที่เคยโทรมาประจำแล้วหาเพลงยากๆอย่างเช่นคราวที่แล้วเพลงของพี่เต๋อวีนาแกว่งไกวอย่างเงี้ยก็เตรียมไว้แล้วนะครับมีเพลงแล้ววีนาแกว่งไกวแต่ว่าวันนี้เห็นโทรมาขอเพลงนี้ก็หายากเหมือนกันพอดีเจ้าของเพลงลิขสิทธิ์เพลงของวงดนตรีวงนี้ก็เป็นทนายก็คือสมาชิกของวงนะคุณพุทธิพันธ์บุญลาภนพุทธของผมก็จะมาเป็นทนายให้กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรื่องคดีที่ผ่านมานี่แหละครับที่มีการหมิ่นประมาทแล้วก็มีการโพสต์ไปในสื่อโซเชียลโดยเฉพาะเรื่องของการกระทบที่กล่าวหาเรื่องการจัดงานทุนดนตรีแล้วบอกจะเอาเงินราชการมาทำงานเกษียณเนี่ยอันนี้ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกันไปก็เลยได้ทนายจากนะครับวงฟ้าสางที่เคยได้ชนะคดีเรื่อง

ขอเพลงฟ้าสางแล้วก็เคยขอวีนาแกว่งไกวของพีเตอร์เลวัตไว้ผมนึกว่าขึ้นบุพเพกอกก็ใส่แล้วนึกว่าลงเรียบร้อยปรากฏว่ายังก็เลยเอาเป็นที่เป็นงานที่พี่ป้อมพี่โตเนี่ยมาสร้างสรรค์งานใหม่กับวีนาแกว่งไกวเดี๋ยวลงไม่เรียบร้อยแล้วก็จะเปิดในโอกาสต่อไปสำหรับต้นฉบับจะเป็นงานที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นงานที่เรียกได้ว่ามีปัจจัยแฝงไว้อยู่เยอะมากมากมายพรุ่งนี้เดินทางแต่เช้าอีกแล้วไปนครสวรรค์ไปร่วมงานชาปนกิจคุณแม่สุภิตปานกรดที่วัดเทพสามัคคีธรรมนครสวรรค์ก็เดินทางอีกแล้วนะฮะน้องเป็นแม่ของน้องที่น้องเอจรุพันธ์ที่เคยอยู่ที่ทำงานของที่เดียวกันที่วิทยุแห่งประเทศไทยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเดี๋ยวคุณนี้จะไปร่วมในงานสามัคคีด้วยที่นครสวรรค์นะครับครับช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายนี่คือวันนี้กับถนนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยพร้อมด้วยคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองลังกิจและการชนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติท่านมณีบริพาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาช้างน้อยนายต่างๆและคุณประกอบอุปกรณ์ก็คุมเสียงก็วันนี้คงจะต้องลำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้เมื่อวันงาน13กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีและพี่รุ่งชัยแฮมเมอร์เราก็จะนำเทปบันทึกมาออกอากาศกันในวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมในวันที่1สามทุ่มถึงห้าสามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็วันนั้นนะฮะตามเพลงคิวนั้นไม่ได้มีเพลงนี้เพราะว่าผมก็ขอไว้แล้วก็ถามน้องดั้มคนที่เล่นเปอร์คัชชันและเล่นซีไซเซอร์เล่นคีย์บอร์ดของวงคาราบาวก็บอกว่าลุงแอ๊กไม่ค่อยอยากจะเล่นเพลงนี้เพราะว่าบอกเมื่อแล้วแล้วก็เล่นเยอะมากแล้วนะฮะแล้วขอกันไปที่ไรไม่ได้เคยจัดให้แต่ครั้งนี้ทนดนตรีขอไว้ครับพี่แอดจัดให้นะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยแล้วก็จะนะฮะนำเทปบันทึกมาฝากกันก็คือวันนี้เวลาของทนที่หมดแล้วขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศและคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังทนดนตรีผมมีจนลงสมัยพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเรายังเป็นนักเดินทางคืนวันนี้ลาไปก่อนนะครับลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

บ้านเมืองไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้โดยดีเพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคีถ้าตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไว้ได้เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่19เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์เวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา8นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการปาฐกถาธรรมและต่อด้วยรายการคุณของแผ่นดินเวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการรักสินถิ่นอีสานเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการปันรักชาลิงเลิฟและต่อด้วยรายการเพื่อนใจวัยรุ่นเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิการับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.เวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในพักบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพ์กาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศธนเดชฉลาดแพทย์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธ์น้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

าธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ญาติโยมก็อยากได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักที่มีเมตตาตัวญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมแล้วก็ไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆแล้วก็ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้เอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นพุทธภาษิตที่เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันอยู่บ่อยๆเรียกว่าธรรมบทนี้เรานำไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตมาโดยตลอดซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังใช้สุภาษิตบทนี้เช็คเช่นเดียวกันทุกคนนั้นพึงรู้และก็พึงปฏิบัติตามเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองได้ตามหลักภาษิตที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้ฝึกฝนอบรมตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยากดังนี้สาธุชนทั้งหลายการที่บุคคลจะทำที่พึ่งแก่ตนสร้างภูมิคุ้มกันแก่ตนโดยการนำตนให้เป็นที่พึ่งของตนใดนั้นเนี่ยเราต้องอ่านตนเองออกบอกตนเองได้แล้วก็ใช้ตนเองเป็นมันพิจารณาตรวจตราตนอยู่ตลอดเวลาว่าเรานั้นเนี่ยมีข้อบกพร่องเสียหายในเรื่องใดบ้างที่เราจะพึงแก้ไขต้องคอยบอกคอยเตือนต้องคอยบอกคอยเตือนตนเองอยู่เสมอเพราะไม่มีใครที่จะสามารถรู้ข้อผิดพลาดบกพร่องของตนเองได้เท่ากับตัวของเราถ้าคนอื่นว่ากล่าวตักเตือนบางทีตัวเราเนี่ยผู้ถูกตักเตือนเองก็ไม่ชอบใจว่างั้นทั้งตัวผู้เตือนเองก็ไม่สบายใจด้วยทำให้เกิดความอึดอัดลำบากใจทั้งสองฝ่ายดังนั้นทางที่ดีนั้นญาติโยมบุคคลจึงต้องเตือนตนเองด้วยตนเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่สำคัญดังคำประพันธ์ที่ว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชิญเตือนตนให้พ้นภัยในภาวะสังคมเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายต่างฝ่ายต่างก็มุ่งหวังที่จะทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยได้มีความปลอดภัยหรืออยู่รอดในยุคสมัยปัจจุบันก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราซึ่งมีชีวิตอยู่ในสังคมในญาติโยมต้องมีคุณสมบัติพิเศษประจำตัวด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็เป็นการทำที่พึ่งให้เกิดมีแก่ตนด้วยเพื่อใ
มีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมได้อย่างสะดวกสบายตามสมควรแก่ฐานะนะซึ่งในที่นี้อยากให้เราได้พิจารณาถึงหลักธรรมอยู่4ประการด้วยกันนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในการพึ่งพาอาศัยตนเองหรือว่าอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนนะเพราะการที่เราเนี่ยนำหลักคำสอนไปเป็นข้อปฏิบัติ1ก็คือความขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความรับผิดชอบ2ประหยัดแล้วก็อดออม3มีระเบียบในตนเองแล้วก็เคารพกฎหมายบ้านเมือง4มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านพึงประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้เรานั้นอยู่ในสังคมโลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุขนะไม่เดือดร้อนนอนทุกข์เพราะเรารู้เท่ารู้ทันนะเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเราก็ปรับตัวนะปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้พูดถึงในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความรับผิดชอบนี่ก็สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนิยมนะความขยันในที่นี้ก็หมายถึงความบักบั่นการที่เราไม่ท้อถอยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรามีความอดทนทนต่อความยากลำบากอดทนต่อความยากลำบากไม่ถอยหลังมุ่งหน้าไปอย่างเดียวเพราะการงานทุกอย่างย่อมมียากมีลำบากเป็นเรื่องปกติธรรมดานะไม่มีอะไรง่ายจนเกินไปไม่มีอะไรยากจนไม่สามารถที่จะทำได้มันก็มียากมีง่ายนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราก็อดทนเอายิ่งเป็นการงานที่มีค่ามีความสำคัญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความยากลำบากมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นโยมญาติทั้งหลายจึงต้องอาศัยความเพียรเข้ามาประคองจิตใจของเราเนี่ยให้มีความขยันหมั่นประกอบกิจการงานให้ก้าวไปข้างหน้านะมีความองอาจแกล้วกล้าแล้วก็อดทนนะเพียรระวังไม่ให้ความชั่วให้เกิดมีในตนนะเรียกว่าความชั่วใดที่มีอยู่ในจิตใจหรือในสันดานของตนเราก็เพียรละความชั่วนั้นให้หมดสิ้นไปเพียรสร้างสมคุณงามความดีแล้วก็รักษาความดีเอาไว้ไม่ให้เสื่อมสูญไปความเพียรเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนในปัจจุบันและก็อนาคตนะดังพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรหรือคนขยันหมั่นเพียรย่อมที่จะหาทรัพย์ได้นะเพียรใหญ่อยู่4ข้อนะ1สังวรประทานก็คือระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้น2ประหารประทานเพียรละบาปถ้ามีบาปเกิดขึ้นเราก็ละด้วยการไม่กระทำเพิ่ม3ภาวนาประทานก็คือให้เราเนี่ยสร้างสมคุณงามความดีนะที่พึงเกิดพึงมีอะไรที่เป็นความดีพึงสร้างได้เราก็สร้างแล้วก็อนุรักษณาประทานก็หมายความว่าเมื่อเราสร้างสมคุณงามความดีแล้วเราพึงรักษาด้วยนะถ้าทำดีแล้วไม่รักษาความดีไว้มันก็สูญเปล่านะไม่คุ้มกับการที่เราทำความดีลงไปนั้นเมื่อเราทำความดีแล้วก็พึงรักษาความดีให้คงอยู่จะเกณฑ์อยู่กันกับญาติโยมไปทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมที่วัดวารามต่างๆในงานบุญต่างๆก็เช่นเดียวกันเราสละเวลาเราสละทรัพย์ไปร่วมทำกิจกรรมในส่วนนั้นเมื่อเราได้รับข้อมูลได้รับหลักธรรมคำสอนหรือมีบุญมีกุศลแล้วเราพึงรักษาหลักคำสอนพึงรักษาบุญกุศลที่เราทำไว้หรือความดีที่เราได้สร้างเอาไว้อย่าให้เสื่อมนะเรียกว่าเราต้องรักษาดีเดิมแล้วก็เพิ่มเติมดีใหม่ไปเรื่อยๆมีความขยันหมั่นเพียรในส่วนนี้จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้จึงอยู่ญาติโยมการงานที่ดีมีประโยชน์นั้นเนี่ยทำได้ยากไหนจะต้องตรักตรำลำบากทุ่มเทความรู้แล้วก็ความสามารถเข้าไปประกอบด้วยไหนจะต้องใช้สติปัญญาอันรอบคอบพินิจพิจารณาดีชั่วถูกผิดชนิดใดนายจะต้องประกอบกิจการงานให้ถูกกาลสมัยแล้วก็เหมาะแก่ฐานะและก็ความเป็นอยู่แล้วก็ถิ่นฐานนะเพื่อให้การงานนั้นเนี่ยสำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหวังนะนอกจากนี้ญาติโยมยังต้องใช้ความมานะความพยายามนะต่อต้านอุปสรรคอันตรายต่างๆที่จะพึงมีที่เป็นเหตุให้ทิ้งขว้างทำให้การงานเสียหายดังนั้นเนี่ยบุคคลจึงต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะจึงจะช่วยให้การงานที่เราทำนั้นเนี่ยสำเร็จมีผลดีและก็เป็นประโยชน์ด้วยหากบุคคลไม่ยอมรับโทษความผิดเสียหาย
รับแต่ส่วนที่ดีมีคุณการงานก็จะอากูลข้างค้างมีความผิดพลาดได้ง่ายส่วนผู้ที่มีความรับผิดชอบประจำใจจะทำการสิ่งใดก็ใคร่ครวญให้ดีซิก่อนจึงทำมีความมั่นใจแล้วก็มีใจรักแล้วก็ทำเต็มกำลังความรู้ความสามารถของเราด้วยการงานจึงจะสำเร็จผลตามที่เราต้องการนะมีความผิดพลาดน้อยลงหรือไม่ผิดพลาดเลยดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรลงไปเราก็ใคร่ครวญซะก่อนนะเรียกว่าพิจารณาให้ดีดังสุภาษิตที่ว่านิสสัมมะกรณังสยโยใคร่ครวญซะก่อนแล้วจึงทำดีกว่าดังนี้นี่ก็เป็นคุณธรรมที่เรียกว่าขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่เราอย่ารับแต่ชอบอย่างเดียวแม้บางทีมันผิดพลาดเราก็รับผิดแล้วก็นำมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกันให้เกิดความผิดซ้ำหรือว่าเกิดความเสียหายในวันข้างหน้านะตัวนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าความขยันนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องขยันไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็มีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำด้วยเรียกว่ารับทั้งผิดแล้วก็รับทั้งชอบนะประการต่อมานั้นในโยมญาติทั้งหลายก็คือการประหยัดแล้วก็อดออมอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่สำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันในญาติโยมถ้าเรารู้จักประหยัดอดออมนะได้มาเท่าไหร่เราก็พิจารณาถึงการจับจ่ายใช้สอยนะตรงนี้แหละจะทำให้เราเนี่ย อยู่ได้นะโดยที่ไม่เดือดร้อนจนเกินไปถ้าทำอะไรเกินตัวหรือมีความไม่พอดีเกิดขึ้นถึงตอนนั้นเราจะลำบากเราจะเดือดร้อนคำว่าประหยัดและอดออมนั้นก็คือว่าเป็นผู้ที่เลี้ยงชีพด้วยความเหมาะสมคือพอดีนั่นแหละโยมญาติทั้งหลายแล้วก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยด้วยนะทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ต้องรู้จักประมาณนะเรารู้จักประมาณตนเองด้วยความประหยัดตามควรแก่ฐานะไม่ใช่ว่าจ่ายเกินความจำเป็นนะควรงดเว้นของฟุ่มเฟือยทั้งหมดนะก็จะช่วยลดรายการใช้จ่ายของเราได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ญาติโยมยังต้องรู้จักอดออมเก็บรักษาไว้เพื่อใช้จ่ายในคราวที่มีความจำเป็นดังเช่นสุภาษิตที่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งข่าวหวานก็ประมาณนี้รู้จักอดออมรู้จักประหยัดว่างั้นหากไม่รู้จักรักษาอดออมทรัพย์ที่เราหามาได้ก็ไม่คงอยู่แล้วก็เพิ่มพูนได้นะการรักษานั้นก็คือการรู้จักเก็บงำนะการรู้จักทำให้เพลิดผลรู้จักเสียดายแล้วก็รู้จักบูรณะสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้คืนดีรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอยนะต่อมาก็คือนั้นโยมญาติทั้งหลายการรู้จักประหยัดแล้วก็อดออมนั้นเนี่ยย่อมเป็นเหตุให้เกิดความอบอุ่นใจทั้งยังช่วยเชิดชูฐานะความเป็นอยู่ของบุคคลให้สูงขึ้นได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความนิยมนับถือของคนทั่วไปผู้ไม่ยากจนขาดสนทรัพย์ชื่อว่าไม่ไร้ญาติขาดมิตรดังภาษิตที่ว่ามีเงินเขาก็นับว่าน้องมีทองเขาก็นับว่าพี่อยากจนเงินทองพี่น้องไม่มีก็หมายความว่าเมื่อมีเงินทองแล้วย่อมทำให้คนเนี่ยนับถือถ้าจนเงินทองพี่น้องใกล้ชิดก็เหมือนกับห่างไกลจะเจรจาประสัยอะไรกับใครก็ขาดความน่าเชื่อถือยินดีนะมีเงินมีทองพูดไหนพูดได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงามดังนั้นการมีทรัพย์จึงเหมือนกับมีแก้วสารพัดนึกการประหยัดแล้วก็อดออมจึงมีความสำคัญอย่างนี้แหละโยมญาติทั้งหลายก็พยายามนะอดออมก็แล้วกันแต่ไม่ถึงขนาดตรณีที่เหนียวคนประหยัดคนอดออมคนมัธยัสถ์ไม่ได้หมายถึงว่าคนตรณีนะโยมนะคนตรณีก็คือคนที่ไม่กล้าที่จะเสียสละไม่กล้าที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่นนะเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวก็ว่าได้เช่นเดียวกันนะโยมนะอะไรที่พอที่จะแบ่งปันอะไรพอที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันได้ก็ไม่เอื้อเฟื้อว่างั้นนะประโยชน์ตนเอาประโยชน์เขาเนี่ยไม่ช่วยก็ประมาณนี้นั้นคนตรณีกับคนประหยัดนั้นต่างกันนะเหมือนกับโยมพ่อโยมแม่ประหยัดมัธยัสถ์เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนนะถ้าใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยติดอบายมุขอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะคนที่ติดอบายมุขเนี่ยกล้าได้กล้าเสียกล้าหมดตัวด้วยนะหมดทุกอย่างหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวสำหรับค
คนที่ลุ่มหลงในเรื่องของอบายมุขนะใจถึงว่างั้นนะแต่ว่าคนที่ประหยัดเนี่ยก็รู้และก็มีเหตุมีผลว่ามีเงินประมาณนี้เราพึงใช้จ่ายอย่างไรและนึกถึงอนาคตของลูกหลานอยู่ตลอดเวลานะเลยทำให้ประหยัดได้ไม่ฟุ่มเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยนะส่วนคนตนีก็ไม่ช่วยเหลือใครอะไรประมาณนั้นประการต่อมานั้นก็คือความมีระเบียบวินัยแล้วก็เคารพกฎหมายของบ้านเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียวนิยมนะเพราะเป็นคุณเครื่องป้องกันรักษาตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีนอกจากนี้ญาติโยมยังเป็นประโยชน์แก่กลุ่มชนด้วยหมู่คณะแล้วก็สังคมประเทศชาติเพราะทำให้คนในสังคมนั้นๆเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเป็นพระราชบัญญัติหรือคำสั่งก็ดีกฎระเบียบต่างๆก็ดีหรือแม้แต่จารีตประเพณีในถิ่นต่างๆเป็นต้นนะซึ่งมีชื่อเรียกต่างกันออกไปนะก็ถือว่าเป็นวินัยแล้วก็เป็นกฎหมายของกลุ่มชนที่อยู่ร่วมกันทั้งนั้นในญาติโยมชาติที่เจริญได้นั้นเนี่ยก็เพราะประชาชนในชาติมีวินัยเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตต่างก็มีระเบียบวินัยเป็นหลักการปฏิบัตินะไม่ล่วงละเมิดไม่เพิกเฉยดูดายไม่ก้าวก่ายในหน้าที่ของกันและกันนะนั่นก็ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบวินัยก็ระเบียบวินัยมีในที่ใดญาติโยมความสะดวกสบายความสวยงามก็มีในที่นั้นระเบียบวินัยมีในบุคคลใดความดีความงามก็มีอยู่ในบุคคลนั้นดังนั้นเนี่ยการมีระเบียบวินัยและก็การเคารพกฎหมายจึงเป็นปัจจัยแห่งความดีงามและก็ความสุขความเจริญแก่ตนหมู่คณะตลอดทั้งประเทศชาติตลอดไปคุณธรรมประการต่อมาก็คือมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันทั้ง3เนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติตลอดมาและแต่ละสถาบันต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคือชาติจะมั่นคงและก็มั่งคั่งได้ก็ต้องอาศัยคนในชาติช่วยกันทนุบำรุงรักษาด้วยความเสียสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์แล้วก็กำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถบำรุงแล้วก็พัฒนาชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความสามัคคีไม่เอารัดเอาเปรียบกันแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันจัดว่าเป็นพลังอันสำคัญที่จะป้องกันคุ้มครองประเทศชาติของเราเนี่ยศาสนาก็เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติดีมีคุณธรรมของคนในชาติโยมญาติทั้งหลายในปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีภัยนะก็อยากให้เราพุทธศาสนิกชนช่วยกันดูแลปกปักรักษาพระศาสนาอะไรที่มันไม่ดีไม่งามก็ช่วยกันขจัดปัดเป่าช่วยกันดูแลในสิ่งที่ดีให้คงดีต่อไปเราเป็นชาวพุทธเรามีศรัทธาในพระศาสนาเราพึงรักษาพระศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปส่วนบุคคลนั้นก็เป็นเรื่องของการละเวลาแล้วก็เป็นเรื่องของกรรมแต่ละบุคคลไปทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแต่ศาสนาของเราก็จะคงอยู่ต่อไปเป็นมรดกอันสำคัญยิ่งสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังนะในยุคเราสมัยเราก็ช่วยกันรักษาพระศาสนาช่วยกันทนุบำรุงพระศาสนายามใดที่พระศาสนามีภัยเราชาวพุทธเราจะหลับไหลไม่ได้เราก็ต้องตื่นนะเรียกว่าตื่นมาช่วยกันดูแลช่วยกันรักษานะในสิ่งที่ไม่ดีก็ขจัดปัดเป่าไปในส่วนที่ดีก็รักษาให้คงอยู่ต่อไปแล้วค่อยดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นสถาบันพระศาสนาเนี่ยก็มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเราชาวพุทธในญาติโยมนะเรามีความเคารพนับถือในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ารัตนะทั้ง3ประการเนี่ยเป็นที่พึ่งของเรานะเราก็ปฏิบัติตามหลักคำสอนแล้วก็ดูแลรักษาพระศาสนาช่วยกันดูแลสืบต่อไปแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ก็นับว่าเป็นสถาบันที่สำคัญนะที่อุปถัมภ์ค้ำจุนแล้วก็ปกป้องคุ้มครองชาติและศาสนาพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาคุณแก่ปวงชนชาวไทยนะทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติทำให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีตามหลักคำสอนทางศาสนานั้นคุณธรรมเหล่านี้ยมญาติทั้งหลายคือความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความรับผิดชอบความประหยัดอดออมความมีระเบียบวินัยก็ความเคารพกฎกติกาของบ้านเมือง
มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์คุณธรรมเหล่านี้ถ้าบุคคลหมั่นฝึกฝนอบรมให้เกิดมีในตนแล้วก็จะทำให้มีภูมิต้านทานสามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มีความสะดวกสบายตามสมควรแก่อัตภาพไม่ฟืดเคืองมากนักเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติได้อีกอย่างหนึ่งบุคคลที่จะพึ่งพาใส่ตนเองได้นั้นในโยมญาติทั้งหลายจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทในที่สี่สถานคือไม่ประมาทในเรื่องของการเวลานะไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเนี่ยเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกอยู่เสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าไปประมาทในเรื่องของการเวลาวันนี้เดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปวันใหม่ก็จะเข้ามานั้นทุกเสี้ยววินาทีนั้นมีค่ามีความหมายสร้างสมคุณงามความดีต่อไปไม่ประมาทในเรื่องของวัยก็คือรู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นให้มุ่งมั่นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากเมื่อเรามีความรู้เมื่อเรามีการศึกษามีความรู้มากนะก็สามารถที่จะพึ่งพาใส่ตนเองได้วัยกลางคนให้มุ่งมั่นไปในทางประกอบกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานฐานะครอบครัวให้สุขสบายส่วนวัยสุดท้ายก็ให้มุ่งมั่นไปในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นเสบียงเดินทางไปในปรโลกเบื้องหน้านะดังคำที่ว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลเนี่ยวัยเหล่านี้อย่าไปประมาทกันแล้วกันสร้างสมคุณงามความดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ประมาทในการทำงานนะทำงานในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมนุษย์เราเกิดมาก็ต้องมีการมีงานทำมีหน้าที่ในการรับผิดชอบแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ยังมีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดต้องทำนะไม่เฉพาะแต่พ่อค้าแม่ขายญาติโยมชาวนาชาวไร่เรืออาชีพอื่นๆเราก็จัดทำเรียกว่ามีหน้าที่รับผิดชอบทุกวันเช็คเช่นเดียวกันเหนื่อยตอนไหนก็ค่อยพักตอนนั้นตราบใดที่ยังไม่เหนื่อยก็ทำมาหากินหรือประกอบสมาชีพต่อไปนั้นเราไม่ประมาทในเรื่องของการงานมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านทำมาหากินต่อไปรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตคบคนหากคบคนเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นจึงควรที่จะเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีงามจึงจะทำให้การงานการเลี้ยงชีวิตของเรานั้นเจริญก้าวหน้าและดำเนินไปอย่างราบรื่นมีความเป็นอยู่อย่างผาสุกรู้จักประหยัดอดออมเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายต่อมาก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนี่แหละสำคัญนะโยมนะให้ระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็จะดับไปแต่ชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้น้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะใครก็ตามนะโยมนะล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนมีแต่ความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นน่ะญาติโยมอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้ดังพุทธพจน์ที่ว่าคนจำนวนไม่น้อยบางคนเห็นกันในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสียแล้วบางพวกเห็นกันในตอนเย็นพอถึงตอนเช้ากลับไม่เห็นกันเสียแล้วดังมีผู้ประพันธ์เป็นโครงเอาไว้ว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคำม้วยอาสัตฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะจากกันไปพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงขออำลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30 บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่

ากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับสิครับครับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่อไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงค่ะ

โชคดีที่มีสวนนาไร่มีผลไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่หรูหราแต่อิ่มท้องไม่ทรมานแหล่งอาหารมีทั่วผืนแผ่นดินไทยคืออาหารคือพลังอันสะอาดคือครัวชาติคือปัจจัยให้อยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงลูกไทยอีสานกลางเหนือจดใต้อยู่ได้เมื่อภัยมายินดีต้อนรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการตามร้อยพ่อเพื่อพ่อเพียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการตามร้อยพ่อเพื่อพ่อเพียงอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.วีรยุทธ์หน่อยพรมท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมอบให้ผู้ขาที่คำหลวงพ่อพันในฝ่ายพร้อมทั้งอาจารย์สายร่มเฉียวลำเป็นผู้ดำเนินรายการโดยใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาให้คงอยู่กับพื้นที่และท้องถิ่นของเฮาต่อไปหัวหน้าธนเดชฉลาดแพทย์อำนวยความสะดวกในการดำเนินรายการของภูขาในมื้อนี้นะครับอาจารย์สายลมบ่สบายนะครับภูขาที่คำหลวงพ่อพันในฝ่ายเขารายการผู้เดียวครับผม

0: ขอต้อนรับพี่น้องเฮานะครับคือเก่านะครับในรายการนี้นะครับน้อมนําเอาเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเว้ามาบอกมาเก่ากับพี่กับน้องถ้าผู้ใดได้ลงมือเหตุด้วยตัวเจ้าของเองภายใต้3ห่วง2เงื่อนไขนะครับบนความพอเพียงพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันใน2เงื่อนไขเนี่ยครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องของคุณธรรมอย่างหลวงพ่อพ่อคู่ปริยัติธรรมนิเทศที่พระคุณเจ้าได้ให้กติธรรมตั้งแต่สาวๆเนาะครับเนาะคนเฮาเกิดมาก็อยู่กันบ่ดนดอกครับทุกคนก็สิต้องบ่มีไผอยู่ค่ําไปจนนี่ได้เนาะครับเนาะก็มีการเกิดการตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าอยู่จังได๋ใช่มีความสุขอยู่จังได๋ใช่ทุกข์หน่อยมันก็ต้องเบิ่งที่ใจของเฮาเนี่ยล่ะครับดิแม่นสิดีที่สุดขอทักทายพี่น้องเฮาจักหน่อยก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวเพิ่นสิว่าบ่ได้ทักทายเพิ่นเนาะครับเพิ่นสิน้อยใจเด้นะครับให้กำลังใจมาอยู่ก็บ่เบิ่งบ่แย่งกันครับแม่บุญเรียนที่รักนะครับเข้ามาแล้วนะครับขอบคุณหลายๆเนาะครับแม่บุญเรียนที่รักผมกับหัวใจนะครับหลายเนาะครับเนาะแล้วก็แม่บรรเทาสำราญใจนะครับฟังรับฟังอยู่ที่วัดอินคือเก่านะครับคุณแม่ก็ยังทำหน้าที่ในโยมอุปถากคำจุนพระพุทธศาสนานะครับในเรื่องของอาหารแล้วก็สุเทียนนะครับก็เข้ามาแล้วครับสบายดีครับผมเอานี่คือในช่วงแรกนะครับทักทายเอาไว้จึงสำนีสักก่อนเนาะครับเนาะมาเมื่อนี้นะครับขอเอาเรื่องนี้มาเว้าให้พี่น้องฟังเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับเพิ่นบอกไว้จังซี่แม่ครับเอามาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องมันเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องเฮาอยู่เพราะว่าเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องจังได๋นะครับเพิ่นบอกว่ารัฐบาลเปิดทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตั้งแต่วันที่17ฮอดวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำแก้ไขข้อมูลให้ถึงนะครับให้ถึงก็คือฮอดพูดล่ะครับฮอดวันที่16พุ่นนะครับเนาะของเดือนสิงหาเนาะครับนี่คืออ้าวสายเข้ามาครับสบายดีครับผม
1: สวัสดีค่ะพ่อค่ำ
0: สบายดีครับแม่บุญเรียน
1: อาจารย์สายร่มบ่สบายส
0: ิครับเห็นเพิ่นไล่มาตาม
1: บ่ได้ยินเสียงพ่อค่ำได้นี่
0: ได้ยินอยู่แม่ว่ามาเลยครับผมได้ยินแม
1: ่สู้ได้บ่ค่ำบ่ค่ำเก่งอยู่แล้วล่ะ
0: โอ้ยครับ
1: จ้าบ่มีหยังดอกขอให้อาจารย์สายร่มหายไวๆเด้อจะได้มาจัดรายการแม่คิดฮอด
0: ครับผมถ้าชีวิต
1: นี่ล่ะพ่อค่ำเตรียมตัวไปวัดก่อน
0: ครับสาธุ
1: นี่ล่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสาธุนำครับชีวิตของคนเฮานะครับถ้ายังบ่ทันสิ้นนะครับก็ต้องดิ้นต่อสู้ต่อไปเนาะครับบ่ว่าสิเป็นงานหน่อยงานใหญ่งานที่เป็นงานประจำงานที่เป็นหน้าที่เฮ็ดไปครับแต่เฮ็ดด้วยความดีนะครับถึงบ่มีผู้ใดเห็นกับตัวเจ้าของนี่แหละเห็นอันที่2แต่บ่มีผู้ใดเห็นอีหลีก็ลมหายใจดินที่เฮาย่างเหยียบเพิ่นอยู่นี่แหละครับเพิ่นฮู้ว่าเฮาเฮ็ดดีเนาะครับเนาะอย่าไปน้อยใจนะครับให้กำลังใจนะครับแม่บุญเรียนก็จะต่อไปนะครับเรื่องของบุญเพิ่นว่าถ้าบ่ทิมบุญก็บ่ทิมเฮาคือกันเนาะครับนะครับมาต่อนะครับในเรื่องของนโยบายเพื่อเปิดทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ17ฮอด31กรกฎาคมนี้ผ่าน4ช่องทางย้ำแจ้ไขข้อมูลฮอดนะครับ16สิงหาเพื่อรักษาสิทธิ์นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเจ้าของเนาะครับเนาะท่านใดที่ลงแล้วนะครับที่บ่ผ่านหรือบอกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลบ่ถูกจังได๋เนาะครับเนาะนางสาวลลิดานะครับเพิ่นสิริวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพระท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569ที่ผ่านมานะครับให้เพิ่นบอกว่าที่บ่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นนะครับขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ฮอดวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิของตนเองโดยสามารถดำเนินการได้นะครับผ่าน4ช่องทางจังซี่นะครับที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่นยังบอกอีกนะครับว่าผู้มีสิทธิ์ที่ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้นะครับผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง 5บองนะครับได้แก่1ธนาคารกรุงไทย2ธนาคารออมสิน3ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วก็4ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็5ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือเพิ่นบอกว่าผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์สวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทั้งรัฐนะครับทั้งนี้ผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวของภายในวันที่16สิงหาคม2569บ่จังซั่นอาจสิส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์เนาะครับเนาะนี่ก็คือโอกาสของพี่น้องเฮาที่ที่ลงแล้วบ่ผ่านนะครับก็อย่าลืมนะครับไปเพิ่มเติมแล้วก็ไปให้ข้อมูลกับทางธนาคารที่ผู้ขาได้นำมาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องเนี่ยครับว่ามีหม่องใดเนี่ยเนาะครับเนาะบ่ว่าสิเป็นธนาคารทั้งหาธนาคารเนี่ยนะครับสะดวกหม่องใดก็ไปหม่องนั้นเนาะกับไกลอยู่หม่องใดก็ไปหม่องนั้นไปเด้อไปเด้อไปเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อรักษาชีวิตของตัวเจ้าของเนาะครับเนาะพี่น้องเฮาก็สิบ่ได้ว่าโอ้ยขาดมาแล้วผ่านมาแล้วนะครับยังมีโอกาสอยู่นะครับเพิ่นให้ไปลงใหม่มันให้ไปเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ที่เพิ่นพิจารณาไปแล้วบ่ผ่านน่ะครับผมตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31แล้วเพิ่นสิแก้ไขไปพูดจนฮอดวันที่16สิงหาคมเพื่อรักษาชีวิตของพี่ของน้องเฮาเนาะครับเนาะนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เอามาบอกมากล่าวกับพี่น้องย้ำสอดส่องจังซี่เพื่อเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องเฮาก็บ่เป็นประโยชน์น้อยก็เป็นประโยชน์หลายนะครับเอาครับมาเบิ่งอีกโครงการนึงเนาะครับโครงการนี้ครับเป็นโครงการของสำนักงานคุ้มประพฤติเนาะครับสำนักงานคุ้มประพฤติเพิ่นก็สิจัดโครงการนะครับโครงการพัฒนาพฤตินิสัยเข้าค่ายนะครับเป็นเวลา15มื้ออันนี้เข้าค่ายใหญ่เนาะครับของสำนักงานคุ้มประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ของเฮานะครับที่สิมีขึ้นในวันที่17กรกฎาคมมาไปจนฮอดพู้นนะครับฮอดวันที่3สิงหาคมนะครับเป็นมื้อสุดท้ายระยะเท่าใดล่ะครับระยะ15มื้อเนาะครับเนาะพี่น้องเฮาก็สิเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้ที่นะครับเกี่ยวของกับเรื่องของยาเสพติดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทั้งศาลนะครับมีคำพิพากษาหลักะปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเจ้าของเองจากผู้เสพเป็นผู้หยุดเสพแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของตัวเจ้าของบ่ว่าสิเป็นโครงการนะครับใจบ่ว่าจะเป็นโครงการใจพร้อมนะครับเพราะว่าจะเป็นโครงการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้เสพเพราะฉะนั้นนะครับในการเข้าค่ายเที่ยนี้ก็จะมีการคัดกรองกลุ่มที่จะต้องเข้าก็คือกลุ่มที่มีการเสพแล้วก็มีการตรวจปัสสาวะมาแล้วเนาะครับเนาะเพราะว่ากระบวนการต่างๆนี่ก็จะเป็นกระบวนการการตรวจสอบพร้อมกันกับทั้งสาธารณสุขและสำนักงานคุ้มประพฤติที่มีบทบาทแล้วก็ได้รับมอบหมายเบิ่งแง่งเพื่อสิรับเอากลุ่มคนที่มีการเสพเนี่ยเขามาปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยอยู่ที่ ข่ายทหารนะครับเป็นเวลา15 มื้อก็บ่น้อยนะครับ15 มื้อนี่คือข่ายใหญ่เนาะครับก็จะมีข่ายน้องพี่นี่2 มื้อข่ายใจพร้อมนี่5 มื้อเนาะครับแล้วข่ายนี่ก็คือเป็นข่ายใหญ่นะครับที่เอามาอยู่ในข่ายทหารเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับให้พี่น้องเฮาลูกหลานของเฮาที่หลงผิดแล้วก็กลับโตกลับใจเข้ามาสู่กระบวนการในเรื่องของการเข้าค่ายเพื่ พัฒนาพฤตินิสัยของเฮาจากการเคยเสพแล้วก็ลดละเลิกแล้วก็สามารถเป็นคนดีแล้วเขาเมื่ออยู่กับสังคมขึ้นสู่ครอบครัวไปอยู่ในอ้อมกอดของพ่อแม่ไปอยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวที่มีทั้งลูกมีทั้งภรรยามีทั้งสามีเนาะครับให้เกิดความอบอุ่นให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันกับเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนกลุ่มนี้นะครับที่หลงผิดไปแล้วอีหลีแล้วการให้โอกาสนะครับก็ต้องขอบคุณทางศาลเนาะครับเนาะถ้าเบิ่งตามขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดนี่ศาลเพิ่นพิพากษาปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยก็ถือว่าเพิ่นให้โอกาสเท่าหลายถ้าโอกาสให้หลายจังซี่แล้วก็ผู้ที่ได้รับโอกาสก็ควรสินะครับสำนึกในตัวเจ้าของนี่แหละก็คิดเราหัวพอเพิ่นว่าอย่างละเพิ่นว่า1ต้องมันตรวจสอบตัวเองนะครับแล้วก็เบิ่งแย่งตัวเองปกครองตัวเองให้ได้สุดท้ายนะครับหลวงพ่อนี่ถิ่มคำนี้นี่ถิ่มได้ดีขนาดเนาะครับถ้าพี่น้องเฮาเอาไปพืชปฏิบัตินี่ดีแล้วเนี่ยคือ1การเอาชนะตนเองนะครับเพราะยาเสพติดที่ลดหรือบ่ลดนี่ครับอยู่ที่ตนเองนะครับถ้าเฮาคิดว่าเฮาสิลดเพื่อครอบครัวใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ยังมีธรรมะอีกข้อหนึ่งที่เพิ่นเว้าอยู่เสมอว่าจิตตังกันตังสุขาวะหังขอยืมคำพระเด้อครับมาว่าเด้อครับผู้ขาบ่แม่นผู้ฮู้เด้เอามาบอกนะครับว่าจิตที่ฝึกดีแล้วยอมน้ำสุขมาให้อยู่ที่ใจอย่างเดียวนะครับเนาะถ้าใจเฮาคิดว่าสิเลิกก็เลิกใจเฮาคิดว่าสิบ่เสพก็บ่เสพนะครับมันอยู่ที่ใจนะครับเนาะเพราะใจเท่านั้นนะครับที่เอาชนะตนเองแต่การเอาชนะตนเองเนี่ยครับถ้าเอาชนะได้นี่ดีหลายดีหลายเนาะครับมีคำที่ผู้รักผู้ใหญ่เอียงเพิ่นว่าเอาไว้ตะกอนนั่นแหละคืออย่างเพิ่นว่าหินหัวมันหนักก็อย่าไปแบกมันก็บ่หนักเลยเพิ่นว่าซั่นนะครับเพราะจังซั่นนะครับต้องรู้ว่าสิ่งเสพติดที่มันบ่ดีนะครับมันเฮ็ดให้ชีวิตของเฮาเนี่ยครับถือคนอื่นแนมถูกคนอื่นใส่ลายถูกคนอื่นแนมในทางสิบดีนะครับเฮาก็ควรสิละแล้วก็เลิกไปนะครับอย่าไปเข้าไปใกล้กับมันบ่มีแนวดีนะครับถ้าเฮาได้ติดแล้วเนี่ยครับเบิ่งจากสภาพต่างๆเนี่ยครับเพราะเฮาต้องหาเงินมาซื้อเฮาต้องเฮ็ดงานมาซื้อเฮาต้องเฮ็ดงานเนี่ยครับมาซื้ออาหารที่ดีๆเฮาเฮ็ดงานต้องมาซื้อเสื้อผ้าที่ดีๆใส่เพราะเฮาเป็นคนเอาครบอาการ32ทั้งหมดเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าถิ่มรักในเรื่องของรักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีความหูคู่กับคุณธรรมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าคุณธรรมก็คืออย่างทั้งว่าเป็นสิ่งที่บ่ดีเฮาก็เกิดความละอายแก่ใจเฮานี่ล่ะครับผม1เกิดความละอายว่ามันเสพไปแล้วก็บ่ดีผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เฮ็ดให้ตัวเจ้าร่างกายทั้งตัวเจ้าของเนี่ยครับสูดส้มจ้อยนะครับคือจังบ่แม่นคนจังซี่มั้ยครับเพราะจังซั่นล่ะก็สิ่งเสพติดมันบ่ได้เป็นสิ่งที่ดีเนาะครับเนาะก็หันกลับเข้ามาสู่แล้วก็เบิ่งแย่งตัวเจ้าของให้ดีนะครับนี่ก็คือเว้าถึงเรื่องของโครงการของสำนักงานคุ้มประพฤตินะครับที่เพิ่นสิมีการจัดขายใหญ่นะครับเนาะในวันที่17ธันวาคมวันที่3เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เอากลุ่มคนพี่น้องเรานี่นะครับที่หลงผิดไปเข้ามาสู่กระบวนการสิ่งหนึ่งที่ผมมากหลายๆนะครับในเรื่องของกระบวนการคัดกรองคนอีหลีแล้วถ้าเฮาเว้าถึงเรื่องยาเสพติดนี่ครับ คณะรัฐมนตรีในหมู่บ้านเนี่ยครับเป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดนะครับเนาะที่บอกว่าหมู่บ้านบอกว่าที่บอกว่าประเทศมีรัฐบาลหมู่บ้านมีคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง6ฝ่ายเนี่ยแหละครับที่เป็นคณะรัฐมนตรีประจำหมู่บ้านที่มีอำนาจเบื้องแง่งพัฒนาเหตุแผนนะครับแล้วก็บำบัดทุกข์บำรุงสุขภายใต้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยครับทั้งหมดอยู่ในนั้นเลยเนาะครับเนาะแล้วก็ทั้ง6คณะเนี่ยครับก็จะมีกลุ่มคนต่างๆนะครับที่อยู่ใน6คณะหมดเลยนะครับในระดับประเทศเนี่ยครับเขามีสภาสูงก็คือวุฒิสภา อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่เขาแนมเบิงภาพร่วมทั้งหมดแล้วก็สามารถนำเสนอแล้วก็เป็นที่รับรองของพี่น้องในเรื่องของการพัฒนาหมู่บ้านนะครับเนาะถ้าคณะกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีในหมู่บ้านทั้ง6ฝ่ายนะครับโดยมีนะครับผู้ใหญ่บ้านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีเจ้ากระทรวงต่างๆนะครับบอกว่าจะเป็นฝ่ายต่างๆทั้ง6ฝ่ายที่อยู่ในหมู่บ้านถ้าทั้ง6ฝ่ายเนี่ยบอกว่าจะเป็นฝ่ายเฮ็ดแผนนะครับฝ่ายพัฒนาอาชีพอย่างต่างๆอยู่ในนั้นหมดแล้วผมคิดว่าในเรื่องของการเบิ่งแย่งหมู่บ้านเนี่ยจะเลิศเมิดนะครับเพราะยังเพราะมีหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญปกครองท้องที่2457ที่เพิ่นบอกมอบหมายเอาไว้คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละครับบ่ว่าสิเป็นการพัฒนาเฮ็ดแผนพัฒนาบ่ว่าสิเป็นการสร้างความสุขบ่ว่าสิเป็นสร้างความฮักความสามัคคีอีหยังต่างๆนะครับอยู่ในหมู่บ้านทั้งหมดเนาะครับเนาะนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เอามาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องในรายการตามร้อยพ่อเพื่อพ่อเพียงที่อยากบอกพี่น้องเฮาก็เรื่องของย่ําเนี่ยก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พี่น้องเฮาลงผ่านหรือบ่ผ่านเมื่อวันที่17ที่ผ่านมานี่แหละครับเพราะว่าเพิ่นประกาศแล้วเนาะครับแต่พี่น้องบ่ผ่านจังได๋ก็ผู้ขาบอกไปแล้วก็อย่าลืมเด้อครับเด้อไปหยังล่ะครับไปให้ข้อมูลใหม่เนาะครับให้ข้อมูลใหม่แล้วก็ไปบอกเพิ่นไปเพิ่มเติมข้อมูลนะครับถ้าเพิ่มเติมข้อมูลแล้วได้บ่ได้ได้บ่ได้ก็อ้าวครับก็ถือว่าเป็นไปตามเจนที่ทั้งรัฐบาลเพิ่นตั้งเจนเอาไว้เนาะครับเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เฮาปฏิเสธบ่ได้คือกันถ้าเฮามีก็คือยอมรับว่ามีล่ะครับถ้าเฮาเพราะหยังเพราะอีหลีแล้วนะครับข้อมูลต่างๆมันอยู่ในไอที่หมดเนาะครับเนาะบ่ว่าสิเป็นบัญชีเงินฝากบ่ว่าสิเป็นรายได้อีหยังต่างๆเนาะครับเงินเดือนเงินกู้ยืมเงินอีหยังต่างๆนี่เพราะมันเป็นเอกสารมันเป็นสู่มือนี่ตัวบ่ได้เพราะว่าหยังมันมีข้อมูลข้อนึงที่มันอยู่ในเว็บอยู่ในข้อมูลส่วนตัวของเฮาอยู่แล้วเนาะครับเพราะว่าเวลาเฮาไปกดเลข13หลักขึ้นปั๊บนี่นะครับสิเห็นทันทีเลยเนาะครับเนาะเพราะอย่างสั้นนะครับรายการตามร้อยพ่อผู้พ่อเพียงในถ่ายของเวลานะครับก็ต้องฝากบทเพลงนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทหารที่อยู่ชายแดนนะครับก็จบบทจบจากไหนในเพลงที่ฝากในถ่ายของรายการผู้ขาที่คำหลวงพ่อพันในฝ่ายพร้อมทั้งอาจารย์สายรุ่งเขียวล่ำให้พี่น้องเฮาอยู่ดีสบายกันสู้ปู่สู้คนอาทิตย์หน้าค่อยพอกันสำหรับวันนี้สบายดีครับผม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Showcase 2026ขยายตลาดสินค้าไทยในสหราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Showcase 2026นำเสนอศักยภาพด้านอาหารและศิลปะมวยไทยเพื่อเปิดโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะวัตถุดิบและเครื่องปรุงรส
9: นายพรวิศิลาอ่อนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนจัดงาน Thailand Showcase 2026ภายใต้ทีม Creative Life and Creative Heartbeat ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อนำเสนอศักยภาพด้านอาหารและศิลปะมวยไทยหวังสร้างการรับรู้กระตุ้นการบริโภคและดึงดูดชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นจุดเด่นสำคัญของงานครั้งนี้คือการหารือกับผู้บริหาร Okado Group ซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรเพื่อต่อยอดโครงการ Thai Shop In Shop ผลักดันสินค้าอาหารสำเร็จรูปและอาหารสุขภาพของไทยขึ้นแพลตฟอร์มพร้อมเชิญชวนให้เข้าร่วมงาน Thai Fest Anuka Asia 2027เปิดโอกาสเจรจาขยายการนำเข้าเพิ่มเติมทั้งนี้ยังได้นำผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก8ร้านมาร่วมจัดแสดงและให้ผู้บริโภคได้ริมรสอาหารไทยแท้ๆโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญช่วยกระตุ้นยอดการส่งออกวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสของไทยเข้าสู่ตลาดสหราชอาณาจักรปฏิพลสรพมมารายงาน
1: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชวนเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีเลือกซื้อสินค้าและชิมของอร่อยตลอดริมคลองโอ่งอ่างตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม
10: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สัมผัสเสน่ห์ย่านเมืองเก่าในบรรยากาศถนนคนเดินริมคลององอ่างทั้งสองฝั่งตั้งแต่บริเวณสะพานดำรงสถิตยาวไปจนถึงสะพานบพิตรพิมุขตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมภายในงานเต็มไปด้วยสินค้าราคาถูกสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปอิ่มอร่อยกับร้านอาหารนานาชนิดและอาหารขึ้นชื่อประจำย่านให้เลือกซื้อเลือกชิมหลากหลายพร้อมรับชมมหรสพฟรีตลอดงาน รวมทั้งยังมีกิจกรรมการเดินชมศิลปะริมกำแพงตลอดแนวคลองโอ่งอ่างโดยให้ผู้ร่วมงานได้เช็คอินและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสามารถติดตามรายละเอียดและกำหนดการแสดงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดตรังคุมเข้มการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569
11: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมรวมถึงเทียนพรรษาช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี2569เพื่อตรวจสอบและแนะนำให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติให้ถูกต้องสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเนื่องด้วยช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธศาสนิกชนจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมเทียนพรรษาและจตุปัจจัยไปถวายแด่พระภิกษุจากการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการพบว่าสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมมีภาวะการจำหน่ายสินค้าลดลงเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงปัจจุบันพุทธศาสนิกชนเปลี่ยนพฤติกรรมในการถวายชุดสังฆทานโดยนิยมซื้อสินค้าเพื่อไปจัดชุดสังฆทานเองอีกทั้งมีบางส่วนจะไปซื้อชุดสังฆทานสำเร็จรูปที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ซึ่งมีราคาถูกกว่าร้านจำหน่ายทั่วไปสำหรับเทียนพรรษาปัจจุบันพบว่ายอดการจำหน่ายลดลงเนื่องจากพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมซื้อหลอดไฟหรือถวายปัจจัยแทนการถวายเทียนพรรษายยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
12: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
13: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
14: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอมีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันอีกเช่นเคยนะคะเสาร์อาทิตย์ค่ะมาตามนัด6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง7นาฬิกาทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz แล้วก็ทางเพจสวทบุรีรัมย์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกแล้วก็ทีมงานของเราเช้าวันนี้อาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงแล้วก็อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรขอบคุณช่างเทคนิคด้วยนะคะดูแลในเรื่องของการออกอากาศขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยค่ะและขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการหรือเข้ามาชมรายการทางเพจสวทบุรีรัมย์แล้วก็ช่วยแชร์รายการไปขอบคุณมากทีเดียวค่ะวันนี้จะเจอกันตรงกับวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2569ขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมีย82หนนะคะคุณผู้ฟังเดือนนี้วันนี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์โอ้ร้อนแต่เช้าเลยนะคะมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงมีเรื่องนวัตกรรมเตาเผาถ่านซุปเปอร์บอลหรือเตาเผาถ่านชีวมวลประสิทธิภาพสูงมาฝากค่ะเตานี้มีประสิทธิภาพอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันนะคะช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้อาจารย์จินนี่นำคำศัพท์เกี่ยวกับโรคกลัวการเข้าสังคมมาฝากบางคนนี่กลัวมากนะคะไม่ชอบเข้าสังคมดิฉันก็หนึ่งละนะคะเป็นคนที่อยากอยู่บ้านเงียบๆสบายๆนะคะฟังเพลงกันไปจัดบ้านจัดช่องดูแลต้นหมากรากไม้กันไปนี่คือความสุขนะคะกับการได้อยู่สงบสงบสบายๆนะคะแต่ว่าชีวิตจริงมันก็ไม่เป็นเช่นนั้นนะคะมาดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวในแต่ละช่วงวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนอยู่นะคะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะช่วงนี้ถึง20กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20-30ของพื้นที่หลังจากนั้นนะคะสัปดาห์ถัดไป21-22กรกฎาคมวันอังคารเป็นต้นไปก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 40-60% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้คาดหมายลักษณะอากาศไม่มีฝนเลยนะคะไม่มีฝนเลยค่ะตัวเลขเป็น0เอาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสต่ำสุดก็ประมาณ25องศาเซลเซียสก็รอดูนะคะว่าจะมีไหมนะคะเอาละค่ะมาต่อด้วยช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยนะคะคุณผู้ฟังไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้มาฟังเรื่องนวัตกรรมเตาเผาถ่านซุปเปอร์บอลหรือเตาเผาถ่านชีวมวลประสิทธิภาพสูงจากอาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์นิ่มปิติวรรณฝ้ายโคกสูงนะคะสำหรับในช่วงนี้มาพบกับของดีๆที่ชุมชนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปทำความรู้จักกับสิ่งที่ไม่มีค่าค่ะนั่นก็คือพวกเศษไม้ใบไม้นะคะสามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลัสวิงวงปรเมศค่ะรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลัสวินวงปรเมศรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์วันนี้มาเล่าโครงการที่น่าสนใจครับเพราะว่าเริ่มต้นจากสิ่งที่หลายคนมองว่าไม่มีค่านั่นคือเศษไม้และกิ่งไม้ในไร่นาแต่วันนี้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นรายได้ให้ชาวบ้านได้ครับผมโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เทิดเกียรติแก้วพวงอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีท่านและทีมวิจัยได้พัฒนานวัตกรรมเตาเผาถ่านซุปเปอร์บอลหรือที่เรียกว่าเตาเผาถ่านชีวมวลประสิทธิภาพสูงเตานี้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ที่อุณหภูมิสูงกว่า700องศาเซลเซียสขณะเผาจึงไม่มีควันดำไม่มีฝุ่น PM 2.5 และถ่านที่ได้ยังปล่อยจากสารทาซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่สำคัญตัวนวัตกรรมทำจากถังน้ำมันขนาด200ลิตร ซึ่งต้นทุนต่ำชาวบ้านสามารถสร้างได้เองและฐานที่ได้ยังปลอดสารทาซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่สำคัญในช่วงปี2566ถึง2567ทีมวิจัยได้ทดสอบในพื้นที่จังหวัดสระแก้วศรีสะเกษอุบลราชธานีและพื้นที่อื่นๆพบว่าครัวเรือนเกษตรกรรมที่ใช้เตาถ่านนี้ประหยัดค่าถ่านได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ500บาทและหากเผาถ่านขายจะมีรายได้จากถ่านและน้ำส้มควันไม้เฉลี่ยเดือนละ 7-8,000 บาทต่อเดือนในทีเดียวจากความสำเร็จนั้นหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.ได้สนับสนุนให้ขยายผลออกไปอีก3จังหวัดได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและบุรีรัมย์นั่นคือจุดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้ามามีบทบาทในปี2568ถึง2569มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้นำองค์ความรู้สระแก้วโมเดลมาขยายผลในจังหวัดบุรีรัมย์โดยดำเนินงานใน7พื้นที่ครอบคลุม5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอลำปลายมาสพับพาชัยนนทินแดงและหนองกี่สิ่งที่โครงการนี้ทำไม่ใช่แค่แจกเตาแล้วจบแต่เป็นการสร้างนวัตกรชุมชนที่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นในพื้นที่หลักสูตรที่อบรมนั้นออกแบบให้ผู้เรียนได้ทำจริงใน4ขั้นตอนคือรับปรับใช้และถ่ายทอดหมายความว่าเมื่อเรียนจบชาวบ้านไม่เพียงแค่ได้เตาแต่ยังสามารถแก้ปัญหาเองได้และถ่ายทอดให้เพื่อนบ้านได้อีกด้วยเหตุผลที่ต้องสร้างนวัตกรชุมชนเพราะว่านักวิจัยไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาแต่นวัตกรคือคนในชุมชนเป็นคนที่ชาวบ้านไว้ใจเข้าถึงได้ง่ายและช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีครับโครงการที่คาดหวังคือในจังหวัดบุรีรัมย์มีเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมากกว่า8ล้านกิโลกรัมต่อปีซึ่งนำมาสร้างรายได้ระดับครัวเรือนได้มากกว่า 5,000 บาทต่อเดือนเพิ่มนวัตกรชุมชนมากกว่า100คนและมีคนเรียนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า200รายเปลี่ยนเศษไม้ให้เป็นถ่านคุณภาพดีไม่น้อยกว่า3ล้านกิโลกรัมต่อปีคิดเป็นมูลค่ามากกว่า60ล้านบาทต่อปีและที่สำคัญคือการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เกิดจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในทุกๆปีสุดท้ายนี้นะครับเตาเผาถ่านซุปเปอร์บอนคือตัวอย่างของนวัตกรรมที่เรียบง่ายเข้าถึงได้และเปลี่ยนชีวิตได้จริงสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นี่คือภารกิจที่เราภูมิใจเพราะเราไม่ได้สร้างแค่องค์ความรู้ในห้องเรียนแต่นำความรู้ออกไปยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบุรีรัมย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมขอบคุณครับ
1: นี่ก็คือนวัตกรรมเตาซุปเปอร์บอนด์ค่ะเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูงสู่การพัฒนาห่วงโซ่นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยั่งยืนนะคะจากปัญหาเตาเผาที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะกระบวนการการจัดการพวกเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนะคะอย่างเช่นพวกเศษใบไม้เศษกิ่งไม้นะคะไม่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดปัญหาแล้วก็มลพิษค่ะมีวิธีการกำจัดด้วยการเผานะคะทำให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมนะคะที่ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินค่ะนับวันยิ่งจะลดลงแล้วก็รวมไปถึงการสร้างปัญหาพวก PM 2.5 ในพื้นที่ด้วยค่ะทางทีมนักวิจัยนะคะได้คิดค้นนวัตกรรมเตาเผาซุปเปอร์บอนนะคะถ่ายทอดผ่านกระบวนการรับปรับใช้และถ่ายทอดค่ะเป็นการเปลี่ยนเศษไม้นะคะให้กลายเป็นฐานมูลค่าดีนะคะผ่านนวัตกรรมเตาเผาซุปเปอร์บอนค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจต้องการศึกษาดูงานหรือว่าสนใจองค์ความรู้นะคะหรือว่าต้องการได้รับการถ่ายทอดนะคะนวัตกรรมเตาเผาซุปเปอร์บอนนะคะสามารถติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์นิ่มต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: ถ้าคุณผู้ฟังสนใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องของเตาเผาซุปเปอร์บอลก็ติดต่อที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หรือติดต่อที่อาจารย์นิ่มก็ได้นะคะดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงอาจารย์คนเก่งทีเดียวค่ะสำหรับอาจารย์นิ่มภาษาภาพเรียนกับอาจารย์จินนี่ต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังมาฟังคำศัพท์เกี่ยวกับโรคกลัวการเข้าสังคมจะมีคำศัพท์ไหนบ้างไปติดตามฟังกันนะคะ
3: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ morning everyone สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักนะคะ so now you are here with me every Saturday and Sunday ทุกๆเช้าวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันแบบสั้นๆนะคะรวดเร็วจำได้นะคะไปฝึกฝนกันด้วยนะคะวันนี้ก็มีโรคหนึ่งหรืออาการหนึ่งมาฝากกันนะคะนั่นก็คือโรคกลัวการเข้าสังคมนั่นเองค่ะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า social anxiety นะคะ social ก็คือสังคมค่ะ anxiety ก็คือความวิตกกังวลนะคะ social สะกดด้วยตัว social social anxiety สะกดด้วยตัว anxiety anxiety anxiety โรคกลัวการเข้าสังคมนั่นเองค่ะจริงๆอาการของการกลัวการเข้าสังคมมาค่ะมันมักจะเกิดจากความคิดของผู้ป่วยเองนะคะต้องขอบคุณข้อมูลเลยค่ะจากอันนี้จากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลรามานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะในเว็บไซต์ค่ะบอกว่าจริงๆโรคเนี้ยเกิดมาจากความคิดของตัวคนป่วยเองนั่นเองค่ะที่บางทีอ่ะเขาก็ประเมินตัวเองตลอดเวลาเลยกลัวว่าคนอื่นจะมองไม่ดีกลัวว่าทำอย่างนี้ไม่ดีนะถูกจับจ้องค่ะรู้สึกว่าแบบมันเป็นปมของเขาเสมอเลยคิดไปเองค่ะจินตนาการไปเองอยู่ในโลกของตัวเองนะคะไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยจริงๆความเป็นจริงเราเป็นยังไงกังวลกับคนอื่นมากเกินไปค่ะแล้วก็บางทีอ่ะจะคิดไปล่วงหน้าคือไม่อยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มมีอาการรู้สึกเบื่อโลกเบื่อสังคมเริ่มมีบุคลิกที่ไม่ดีเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนรอบข้างเราเริ่มมีอาการแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็ตามเนี่ยรู้สึกว่ามีอาการแบบนี้นะคะถ้าเป็นจินเนาะจินอ่ะอยากจะให้ทุกคนอ่ะออกมาทำอะไรที่ตัวเองชอบค่ะอย่างเช่นออกมาเจอเพื่อนบ้างออกมาหาสังคมที่ตัวเองชอบบ้างนะคะอย่างเช่นสมมติเราชอบเต้นลีลาศวัยเกษียณชอบเต้นลีลาศนะคะลองไปหากลุ่มเพื่อนสิคะมีเพื่อนคนไหนที่ชอบเต้นลีลาศไหมแล้วเราพูดแล้วเราคลิกกันแล้วลองไปดูซิลองอยู่ในกลุ่มที่เราชอบหางานอดิเรกที่เราถูกใจค่ะไม่ว่าจะเป็นปักครอสติสปักผ้าต่อจิ๊กซอว์ก็ได้ค่ะหรือแม้กระทั่งปลูกต้นไม้ทำสวนร้องเพลงยังได้เลยค่ะจินยังเคยเลยนะคะเครียดมากเปิดคาราโอเกะร้องเองคนเดียวนะคะปิดบ้านกลัวเพื่อนบ้านได้ยินอ้าวแล้วก็ปิดบ้านร้องคาราโอเกะคนเดียวเลยค่ะร้องไปเกือบ2ชั่วโมงนะคะหายคลายเครียดเลยค่ะเพราะไม่เป็นอะไรเลยค่ะเราฟังได้ร้องเองฟังเองภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่าร้องเองฟังเองนักเลงพอนะคะก็จะมีโรคนี้ซึ่งตอนนี้วัยรุ่นเนี่ยเป็นบ่อยมากแล้วบางทีอาจจะนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะแล้วก็อาจจะนำไปสู่เรื่องเศร้าได้ค่ะที่ถึงขั้นฆ่าตัวตายก็มีเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรามีคนที่เรารักเนี่ยอาจจะกำลังเผชิญปัญหาอยู่นะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือพยายามดึงเขาออกมาจากอาการ social anxiety นะคะพาเขาไปทำในสิ่งที่ทำให้เขาได้ activeได้ออกกำลังกายได้ไปเจอคนใหม่ๆค่ะแล้วเขาจะรู้สึกดีขึ้นนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยละกันค่ะกับภาษาอังกฤษง่ายๆเรียนรู้คำศัพท์กันแล้วฝึกนำไปใช้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาจันทินี่แล้วนะคะบายสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณอาจารย์จินนี่ค่ะคุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์พบกันเสาร์อาทิตย์นะคะ6นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง7นาฬิกาอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุขค่ะทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์เดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่าซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวคราวมากมายหลากหลายทีเดียวค่ะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังคุณธานินอินทรเทพค่ะดิฉันเลือกเพลงนี้มาให้ฟังนะคะขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกค่ะ

ผ่านไปนะคะคุณผู้ฟังไม่ค่อยได้นำเสียงของคุณธานินทร์อินทราเทพมาฝากเลยนะคะเช้านี้ก็เลยนำมาฝากกันค่ะกับเพลงขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่าค่ะคุณผู้ฟังเก็บข่าวมาเล่าโอ้ตอนนี้นะคะหลังจากที่กระทรวงการคลังได้ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วประกาศตั้งแต่เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังสำหรับคนที่ผ่านรายเดิมนี้ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปส่วนรายใหม่นะคะที่ผ่านก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคมเป็นต้นไปทีนี้นะคะทีนี้สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านสิคะอันนี้ก็คำว่ารัฐก็เปิดโอกาสนะคะกระทรวงการคลังก็เปิดโอกาสให้ท่านสามารถยื่นขออุทธรณ์สิทธิ์ได้ค่ะยื่นผ่านทางไหนผ่านแอปทางรัฐก็ได้นะคะยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง31กรกฎาคมนี้แล้วก็จะมีการประกาศผลการอุทธรณ์สิทธิ์ในวันที่21กันยายนปลายปีนะคะกลุ่มนี้นี่จะเริ่มต้นใช้สิทธิ์รอบอุทธรณ์ได้1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทรศัพท์021092325นะคะในห้วงเวลา 8:30 น.ถึง 17:30 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะยกเว้นวันหยุดราชการแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ตรวจสอบได้ถามได้นะคะเพียงแต่ว่าดิฉันเชื่อแน่ว่าช่วงนี้นี่คงต่อสายยากพอสมควรนะคะคุณผู้ฟังสำหรับหน่วยรับลงทะเบียนก็สามารถตรวจสอบได้นะคะผ่าน4ช่องทางที่ท่านเคยลงทะเบียนนั่นแหละนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะตรวจสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะในเวลาทำการของธนาคารทำไมไปธนาคารก็มีเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของโครงการนี่แหละค่ะแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังก็ตรวจสอบได้แอปพลิเคชันทางรัฐก็

ใหญ่ละค่ะที่ได้รับสิทธิ์แต่ว่าผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาโอ้อันนี้ก็มีมากจนน่าตกใจนะคะบางคนบอกว่าคือคนที่ไม่ผ่านนะคะบอกว่าแม่เกิดมาจนอายุป่านเนี้ย50-60เนี่ยพบแต่ความจนมาทั้งชีวิตพอตื่นขึ้นมาเช้าวันที่17กลายเป็นคนมีทรัพย์สินเกินจำนวนที่โครงการกำหนดเลยอดได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็มีนะคะบางคนนี่ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลในระบบคือบางคนก็ถูกระบุว่ามีการครอบครองรถยนต์หรือทรัพย์สินเกินหลักเกณฑ์ทั้งที่คนคนนั้นยืนยันว่าเขาไม่มีนะคะหรือบางคนแก่แล้วอ้าวไงกลายเป็นนักเรียนไปนะคะก็งงสับสนอ้วนๆกันไปหมดนะคะช่วงนี้แต่ประเด็นนี้นะคะกระทรวงการคลังก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนายละวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ได้ออกมาพูดถึงโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนะคะว่าในปีนี้มีผู้รับสิทธิ์รอบใหม่ 9.5 ล้านรายเป็นผู้ถือบัตรรายเก่า 7.2 ล้านคนแล้วก็มีผู้ลงทะเบียนรายใหม่เข้ามา 2.3 ล้านกว่าคนท่านบอกว่าอยากจะเน้นนะคะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยคัดกรองเพื่อค้นหาคนที่จนที่สุดจริงๆและคนจนใหม่ที่ได้เข้ามามีความยากจนและชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากกว่าคนจนเดิมที่หลุดออกไปแน่นอนโดยท่านบอกว่าขอให้มั่นใจว่าการคัดกรองรอบนี้โปร่งใสและสามารถลดคำครหาในอดีตที่ว่าบ้านเนี้ยครอบครัวเนี้ยไม่จนทำไมเขาได้บัตรสวัสดิการกันทั้งบ้านอันนี้ก็จะพูดกันแบบนี้มาตลอดที่ผ่านมานะคะบ้านเราจนๆทำไมไม่ได้บ้านนั้นดูเขาก็มีรถมีราอะไรแบบนี้มีที่ทางทำไมเขาได้กันทั้งบ้านเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้ท่านก็เลยต้องมีการเข้มงวดนะสำหรับคนจนที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการคือไม่จนที่สุดเนี่ยวันนี้รัฐบาลเจอตัวท่านหมดแล้วนะคะเราก็จะได้จัดสวัสดิการดูแลที่เหมาะสมลดหลั่นกันไปอย่างเช่นก็จะมีหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีจปท.ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอให้เป็นเครื่องมือที่รัฐบาลจะดูแลกลุ่มคนที่จนที่สุดก่อนนะคะนอกจากนี้ค่ะความแม่นยำของการคัดกรองขึ้นอยู่กับความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลแล้วก็การใช้ cleansing data นะคะ cleansing data หรือกระบวนการตรวจสอบกระบวนการค้นหาแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดในชุดข้อมูลอย่างเช่นข้อมูลที่ขาดหายไปข้อมูลซ้ำซ้อนข้อมูลที่พิมพ์ผิดพลาดหรือว่ารูปแบบไม่สอดคล้องกันเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ของคนนั้นๆนั่นเองนะคะโดยท่านก็ยอมรับนะคะว่าข้อมูลขนาดใหญ่ระดับ18ล้านกว่าคนเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะผิดพลาดคลาดเคลื่อนบ้างแต่อีกมุมนึงก็จะเป็นโอกาสดีค่ะที่ประชาชนเจ้าของข้อมูลจะได้ทราบว่ามีการนำชื่อของท่านเนี่ยไปใช้ในทางมิชอบโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบนะคะอย่างเช่นไปจดทะเบียนบริษัทเป็นโนมินีอย่างเงี้ยนะคะไปถือครองทรัพย์สินประเภทที่ดินถือครองรถยนต์หรือเปิดบัญชีธนาคารซึ่งมีโอกาสนำไปใช้เป็นบัญชีม้าได้นะคะทั้งนี้ถ้าหากผลการคัดกรองออกมาไม่ตรงกับความเป็นจริงกระบวนการทบทวนสิทธิ์จะเข้ามาดูแลทุกคนค่ะโดยขอให้ตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลที่ไม่ตรงให้เป็นปัจจุบันกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนะคะหลังจากตรวจสอบความถูกต้องแล้วทุกคนจะได้รับบัตรสวัสดิการคืนค่ะโดยเริ่มใช้ได้ในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะคะทั้งนี้ตอนนี้รัฐบาลก็เปิดทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ค่ะผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งนะคะก็มีธนาคารกรุงไทยออมสินธกสทอสธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่าผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมก็จะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคมนี้นะคะมิฉะนั้นอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์ค่ะ
การเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้นะคะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมี

ข้อคลาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อที่จะให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ขอทบทวนยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากมีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดอันนี้ถ้าหากว่าท่านเพราะว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอย่างเช่นท่านขายรถไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ใช่ไหมคะหรือมีผู้อื่นนำชื่อของท่านไปซื้อรถโดยที่ท่านไม่ทราบข้อมูลกรรมสิทธิ์ค่าเคลื่อนจากความเป็นจริงเนี่ยกรณีเหล่านี้นะคะท่านสามารถที่จะนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อมูลฟรีค่ะได้ที่สำนัก
มฐานข้อมูลกลางแล้วหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องก็จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ท่านให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์รักษาสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะกรณีกับขนส่งนี่ท่านก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้นะคะแล้วก็ถ้าหากการตรวจสอบพบว่าผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ที่เคยมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์ขายรถไปแล้วแต่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือบางกรณีถูกญาติหรือบุคคลอื่นนำชื่อไปซื้อรถโดยที่ตัวเองไม่รู้เนี่ยทำให้ระบบตรวจสอบพบว่ายังมีชื่อท่านเป็นผู้ครอบครองรถอันนี้สำหรับหลักเกณฑ์ของโครงการกำหนดว่าผู้มีสิทธิ์เนี่ยต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ใช่ไหมคะยกเว้นรถบางประเภทอย่างเช่นพวกรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมโดยแต่ละประเภทเนี่ยต้องมีไม่เกิน1คันอันนี้ได้นะคะหากพบว่ามีรถนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ดิฉันว่าเนี่ยจะถือว่าท่านไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะอันนี้กรณีรถกับขนส่งอีกหน่วยงานนึงค่ะคือการประปาส่วนภูมิภาคนะคะอันนี้เขาก็พร้อมเต็มระบบค่ะที่เปิดให้เปิดลงทะเบียนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่จะช่วยเรื่องของค่าน้ำประปานะคะจะเริ่ม20กรกฎาคมนี้นะคะทางการประปาส่วนภูมิภาคค่ะเตรียมความพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งประปาเขาก็จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปก็คือพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะโดยเน้นย้ำให้ทุกสาขาทั่วประเทศอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็การให้บริการที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากมาตรการของรัฐบาลอย่างครบถ้วนนะคะผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคนายจักรพงษ์คำจันทร์ก็บอกว่าทางการประปาส่วนภูมิภาคลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำประปาผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยรัฐบาลให้การสนับสนุนค่าน้ำประปาแก่ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกรณีที่มีค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแล้วก็หากมีค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องรับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดโดยกำหนดให้1บ้านคือ1เลขที่บ้านเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง1สิทธิ์นะคะทั้งนี้ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านช่วยลดค่าน้ำประปาเนี่ยท่านจำเป็นจะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ใหม่ทุกรายกับประปานะคะโดยผู้มีสิทธิ์รายเดิมสามารถลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อรับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำในเดือนสิงหาคมนี้และจะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569ค่ะ
ขณะที่ผู้มีสิทธิ์รายใหม่นะคะผู้มีสิทธิ์รายใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมไปจนถึง25กันยายนเช่นกันนะคะเพื่อรับสิทธิ์สำหรับรอบการแช่น้ำเดือนตุลาคม2569แล้วก็จะได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน2569ทางนี้ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้นะคะประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ค่ะทั้งเว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาคหรือถ้าไม่สะดวกตรงนั้นก็มาดำเนินการลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทั่วประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาฟังเรื่องราวข่าวคราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ในห้วงที่ผ่านมากันบ้างค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายโสพลสารัมย์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้าและคณะได้ลงพื้นที่มาที่อำเภอลำปลายมาสค่ะเพื่อร่วมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยสร้างบ้านให้ผู้พิการและผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมโดยได้มีการประกอบพิธียกเสาเอกบ้านนายตุมิสันเทียเป็นราษฎรบ้านใหม่สวนแตงตำบลลำปลายมาสอำเภอลำปลายมาสซึ่งนี่ก็เป็น1ใน10ครอบครัวค่ะที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตก็นี่แหละมีการยกเสาเอกโดยมีนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นางอริยพรสารัมย์นายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาสมีนายอำเภอมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะจากนั้นนายโสพลสารัมย์พร้อมคณะก็เดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสค่ะเพื่อที่จะทำพิธีมอบบ้านแก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอลำปลายมาสอำเภอคูเมืองอำเภอพุทธไทยสงฆ์อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤกษ์อำเภอหนองหงส์แล้วก็อำเภอนาโพนะคะท่านบอกว่าโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างบ้านให้ผู้พิการและผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้ามูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้ามูลนิธิอนัตตพลสารัมชมรมคนทำดีเพื่อแผ่นดินบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทไทยวินิเทค2002จำกัดบริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนจิตอาสาและประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลผนึกกำลังร่วมมือดำเนินโครงการสร้างบ้านให้ผู้พิการและผู้ยากไร้อันนี้ก็เน้นคนที่มีความยากจนเดือดร้อนพิการที่สำคัญต้องเป็นคนดีค่ะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเริ่มต้นโครงการจำนวน10หลังนะคะแล้วก็จะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะให้คนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเป็นวันชรบค่ะวันที่16กรกฎาคมของทุกปีนี้เป็นวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติชรบซึ่งเป็นกองกำลังราษฎรจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านเนื่องในวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประจำปี2569โดยมีนายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานนะคะก็จัดอยู่ที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์ราชการจังหวัดมีหัวหน้าส่วนราชการมีนายอำเภอปลัดอำเภอแล้วก็ชรบจากทาง23อำเภอมาร่วมงานนะคะแล้วก็มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ชรบที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในแต่ละด้านพร้อมกับมีนิทรรศการนะคะมีการขับเคลื่อนงานของชรบนะคะที่จัดนิทรรศการให้ได้ชมจากนั้นชรบก็ได้กล่าวคำปฏิญาณตนอย่างกึกก้องทีเดียวค่ะเพื่อที่จะแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและก็เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับชรบที่เป็นกำลังราษฎรอาสาภาคประชาชนที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะในการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านแล้วก็เป็นกำลังหลักในการร่วมระวังภัยให้กับแนวหลังนะคะ
อ่ะชรบนี่โอ้โหมีมายาวนานนะคะคุณผู้ฟังทางกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้16กรกฎาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งในปีนี้นี่ถือเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกนะคะที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีขึ้นอย่างเป็นทางการทางนี้ก็เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้กฎหมายลักษณะโจร5เส้นจุลศักราช1199เมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2380ที่ได้มีการกำหนดให้ราษฎรช่วยระงับการปล้นสะดมบนหลักความรับผิดชอบร่วมกันของชุมชนเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามมีกำลังไม่เพียงพอที่จะระงับเหตุนะคะอันนี้ก็ถือเป็นจุดกำเนิดของชรบ.นั่นเองนะคะบุรีรัมย์นี่มีชรบ.ทุกอำเภอนะคะรวมจำนวนทั้งสิ้น 16,463 นายค่ะเป็นราษฎรอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอให้ปฏิบัติหน้าที่นะคะมาดูเรื่องของกองทุนฟื้นฟูกันหน่อยค่ะนายวัญชัยชำนาญเทหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ฝากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่เป็นหนี้อยากสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็สามารถไปสมัครได้นะคะที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอยู่ตรงไหนอยู่บริเวณถนนด้านหลังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะคะการสมัครสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเนี่ยมี2แบบค่ะแบบที่1คือจัดตั้งกลุ่มนะคะจัดตั้งกลุ่มนี้ก็ให้สมาชิกกองทุนรวมตัวกัน50คนขึ้นไปนะคะแล้วก็สมัครแล้วก็แบบที่2คือสมัครร่วมกับองค์กรอื่นอันนี้ถ้าเรามีสมาชิกไม่เพียงพอที่จะจัดตั้งกลุ่มใหม่ก็สามารถสมัครร่วมกับองค์กรเกษตรกรอื่นได้นะคะส่วนเอกสารการสมัครมีอะไรบ้างก็มีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็ถ้าท่านจะขอขึ้นทะเบียนหนี้นะคะก็ให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาสัญญากู้ยืมกรณีถูกฟ้องร้องก็ให้สำเนาใบฟ้องร้องบังคับคดีไปด้วยนะคะแล้วก็ไปปรึกษาขอรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้ค่ะที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดบุรีรัมย์อยู่อาคารซอยด้านหลังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะที่สำคัญนั้นฝากไว้หน่อยค่ะระวังการถูกหลอกจากผู้แสวงหาผลประโยชน์ที่บอกว่าจะช่วยท่านได้นะคะให้สามารถได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแล้วก็เรียกรับผลประโยชน์อะไรเหล่านี้อันนี้อย่าไปหลงเชื่อนะคะคุณหมอสนธยาวัฒนโกศลคุณหมอใจบุญแห่งเมืองบุรีรัมย์เราฝากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมนี้ค่ะคุณหมอสนธยาแล้วก็ลูกๆทั้งสองคือลูกๆคุณหมอก็เป็นคุณหมอทั้งคู่เลยนะคะจะเปิดคลินิกรักษาประชาชนฟรีค่ะในวันที่28กรกฎาคมนี้นะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็วันแม่ค่ะวันที่12สิงหาคมนอกจากนี้ในการให้บริการก็ยังจะมีเพื่อนๆผู้ใจบุญของคุณหมอสนธยาแล้วก็จิตอาสาจากหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสารพัดช่างบุรีรัมย์โดยอาจารย์สิริวันและคณะนะคะนี้ท่านก็มาร่วมให้บริการตัดผมฟรีด้วยค่ะนอกจากนี้คุณหมอสนธยายังมีกระเป๋านะคะกระเป๋าใส่สตางค์กระเป๋าสะพายกระเป๋าเดินทางที่คุณหมอได้รับจากเพื่อนชาวญี่ปุ่นนะคะอีกเกือบ 1,000 ใบนะคะเสื้อผ้ารองเท้านะก็มีเอามาแจกด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมชาวบุรีรัมย์ทำดีถวายพ่อปีนี้คุณหมอทำเป็นปีที่31แล้วนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงก็เชิญชวนไปรับบริการได้ค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะก็จะเป็นเรื่องราวการทำงานด้านการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะเดี๋ยวไปอ่านเจอนะคะในเพจของอบต.เสม็ดเนี่ยนะคะเห็นแล้วทึ่งแล้วก็น่าสนใจนะเพราะว่าแนวทางจัดการขยะแบบนี้โอ้ดีมากๆเลยนะคะอันนั้นก็คือเขาทำกิจกรรมนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ค่ะคุณผู้ฟัง
เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ของเขาด้วยนะคะคือเขาจะมีการกำหนดวันเวลารับขยะชิ้นใหญ่ที่บ้านนั้นน่ะเขาไม่ได้ใช้ละแล้วก็ให้เอามาวางไว้หน้าบ้านไม่ว่าจะเป็นพวกที่นอนเก่าหมอนโซฟาตู้เตียงคือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆหรือว่าวัสดุอื่นๆที่บางทีเราไม่ใช้แล้วอ่ะแต่ไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนอ่ะนะคะคุณผู้ฟังจะเอาไปทิ้งได้ยังไงเนี่ยก็ยังเหมือนตึบกันอยู่นะคนผู้ฟังหลายท่านคงจะเจอสภาพแบบนี้ดิฉันก็เหมือนกันนะบางทีเราอยากจะทิ้งที่นอนเก่าของเราแต่มันยังใช้ได้แต่ว่ามันบุ๋มเรานอนไม่ไหวแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะก็อยากจะทิ้งแต่ไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนเราก็ทนนอนอยู่อย่างนั้นหรือไม่ก็วางกองเป็นขยะอยู่หลังบ้านนะคะแต่ว่าอบต.เสม็ดเนี่ยเขาจัดการค่ะโดยทีมงานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเนี่ยอันนี้ผอ.เล็กพิรมรัตน์ขวัญดอกไม้ผอ.เล็กนี่จะเก่งในเรื่องของการจัดการขยะมากนะคะเพราะว่าดิฉันทำงานร่วมกับผอ.เล็กมาโอ้นานหลายปีละนะคะในเรื่องของการจัดการขยะเนี่ยเขาก็ได้ดำเนินกิจกรรมนัดรับนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ถึงหน้าบ้านเลยค่ะไปเก็บให้ที่หน้าบ้านเลยเพื่อที่จะลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะพอนำมาแล้วนะคะเขาก็จะคัดแยกขยะชิ้นใหญ่ที่ยังอยู่ในสภาพดีแล้วก็สามารถที่จะใช้งานต่ออีกได้นะคะเพื่อที่จะนำไปส่งต่อให้กับผู้ที่มีความต้องการที่จะใช้ประโยชน์อันนี้ก็เป็นการช่วยลดปริมาณขยะส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าแล้วก็สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนะคะอันนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะในเรื่องของการช่วยเก็บขยะชิ้นใหญ่นะคะที่บ้านต่างๆนัดปันอ้าวหมู่บ้านที่จะไปเก็บวันนี้นะอาจจะทิ้งอะไรล่ะเอาวางไว้หน้าบ้านเลยเดี๋ยวทางอบต.เสม็ดโดยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องของการจัดเก็บขยะเนี่ยจะไปเก็บให้อันนี้สุดยอดมากค่ะก่อนจากกันค่ะจะมาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเจริญจิตภาวนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่วัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะวันที่29 กรกฎาคมนะคะเวลา7 นาฬิกาทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาเวลา19 นาฬิกาเวียนเทียนวันที่30 กรกฎาคมรุ่งขึ้นก็ทำบุญตักบาตรฟังธรรมพอตกตอนเย็นนะคะ17 นาฬิกาก็อาจจะมีพิธีตักบาตรกรวยค่ะตักบาตรกรวยนะคะบริเวณพระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตักบาตรกรวยก็จะมีพระสงฆ์มีสามเณรนะคะจับผ้าขาวต่อๆกันเดินลงจากพระอุโบสถนะคะเพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชนญาติโยมนะคะได้ตักบาตรนะคะตักบาตรสิ่งของที่จะนำไปตักบาตรกรวยนี่ก็ถ้าเป็นสมัยอดีตนี่จะใช้เงินเหรียญใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันที่พระภิกษุสามเณรจะได้นำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นสมุดดินสอปากกาสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันผงซักฟอกธูปเทียนดอกไม้หรือว่าเครื่องอัฐบริขารของใช้ที่จำเป็นอื่นๆนะคะก็นำไปตักบาตรกรวยได้นะคะเพื่อที่จะช่วยกันสืบทอดประเพณีนี้ร่วมกันนะคะก็เชิญชวนนะคะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านค่ะทีนี้ความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญของการตักบาตรกรวยเนี่ยพระครูภาวนาสุตตาภิวัตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวงก็ได้บอกว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ที่วัดกลางพระอารามหลวงได้ทำมาถือว่าแทบจะเป็นแห่งเดียวในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ยังคงรักษาแล้วก็จัดพิธีตักบาตรกรวยสืบทอดกันมาอย่างยาวนานก็ริเริ่มกันมาตั้งแต่นู้นนะคะสมัยหลวงพ่อเป้านะคะพระธรรมธีระมุนีอดีตเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะอุปถัมภ์ปัจจัย4แก่พระภิกษุสามเณรที่จะอยู่จำพรรษาตลอด3 เดือนนั่นเองนะคะโดยพิธีตักบาตรกรวยนี้ก็จะจัดขึ้นก่อนที่พระสงฆ์สามเณรจะเข้าประกอบพิธีทางศาสนาในพระอุโบสถตอนค่ำนั่นเองอ่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะ
วันนี้มองดูเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์หมดลงอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังเสาร์อาทิตย์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเราฟังดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์นิ่มอาจารย์จินนี่และช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราฟังสวัสดีค่ะ

0: ีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ
1: ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายหลังอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษชนะฝรั่งเศส6-4ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคอาหมัดบินคอลิฟาอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคอาหมัดบินคอลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ความว่าหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของเชคอาหมัดบินคาริฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วย